0: ขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
1: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิตคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ และการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
2: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติพระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโคต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่า กันได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 เซนติเมตรและเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมรุครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตรทางสรณังรัชฌามิ
1: บุตรทางสรณังรัชฌามิ
0: ธัมมังสรณังรัชฌามิ
1: ธัมมังสรณังรัชฌามิ
0: สังฆังสรณังรัชฌามิ
1: สังฆังสรณังรัชฌามิ
0: ดุติยัพเพบุตรทางสรณังรัชฌามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังส
0: าร
1: น
0: ัง ค
1: ัจฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจกิริยากาถาโยขันนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุคตวา
1: อันนบยังนโมกราตกังพันนามเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเกวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสถีภะวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: เออ
1: ไอเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบอร์โรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 น รอบบ่ายเวลา 13.30 น เวลา 14.00 น เวลา 14.30 น การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรน หรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ละบุญและบาปได้พระพุทธภาษิตโยทะปุญยันจะปาปัญจะอุโพสังกังอุปัจจกาอโซอโซกังวิรชังสุทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดข้ามพ้นบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องข้องได้แล้วเราเรียกผู้นั้นผู้ไม่โศกไม่มีกิเลสดังธุลีบริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความจริงบุญและบาปก็เป็นเครื่องข้องแต่ละอย่างเหมือนกันผิดกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งข้องในทางดีอีกฝ่ายหนึ่งข้องในทางชั่วเปรียบเหมือนโซ่จะทำด้วยเหล็กก็ตามทำด้วยทองคำก็ตามก็นับว่าเป็นโซ่เหมือนกันหรือกรงจะเป็นกรงเหล็กกรงไม้หรือกรงทองคำกรงเงินก็คงเป็นกรงเครื่องขังเครื่องจองจำนั่นเองบุญและบาปเป็นเครื่องจองจำแต่ละอย่างพระอรหันต์ละบุญและบาปได้แล้วจึงพ้นจากกรงคือวัฏฏะส่วนข้อว่าเครื่องข้องหนึ่งเล็บสังฆะคือกิเลสมีราคะเป็นต้นบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ไม่โศกเพราะความโศกอันมีวัฏฏะเป็นมูลเป็นผู้ปราศจากทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสมีอภิชาเป็นอาทิเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเรวตเถระเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในพระคาถาว่ากาเมวะยะดีวายรัญเยแห่งอรหันตวรรคที่7ในที่นี้มีความเพียงเล็กน้อยว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าน่าอัศจรรย์จริงสามเณรมีลาภมากน่าอัศจรรย์จริงสามเณรเป็นผู้มีบุญรูปเดียวแท้ๆสามารถสร้างเรือนยอดหนึ่งเล็บกูตาคารถึง500หลังเพื่อภิกษุ500รูปพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญและบาปย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยทะปุญญัญจะปาปัญจะเป็นอาทิเป็นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบริสุทธิ์ดวงจันทร์พระพุทธภาษิตจันดังวิมลังสุทังวิปะสันนะมะนาวิลังนันดิภวะปริคีขี้นังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีความยินดีในภพอันสิ้นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์ที่ปราศจากมลทินว่าเป็นพรามอธิบายความยินดีในภพความกำหนัดในภพความพอใจในภพกล่าวคือในความเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของสัตวโลกความรู้สึกพอใจในภพนี้เพราะมีตัณหาเป็นมูลการที่สัตว์ต้องสืบพันธุ์ก็เพราะมีตัณหาเมื่อสืบพันธุ์อันเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของตัณหาและมีผลให้เกิดภพคือคงความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไว้หรืออยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความพอใจในภพนั่นเองวันหนึ่งคนเราได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหลายครั้ง ามความอยากมีอยากเป็นของแต่ละคนตัวมีบ้าหรือสัตว์เซลล์เดียวที่โตเต็มที่แล้วต้องแยกตัวมันเป็น2ตัวก็เพื่อให้ดำรงอยู่ในภพของมันได้ต่อไปหากไม่ทำอย่างนั้นมันไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องตายไปพอได้ขนาด ก็แยกออกไปอีกแยกออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้เพื่อให้มีขนาดอันเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในสภาพของตนคนส่วนมากที่มีความเป็นอยู่สุขสบายพอรู้ตัวว่าจะต้องตายก็เกิดประหวั่นพรั่นพรึงทั้งนี้เพราะยังมีความยินดีในภพคือในความเป็นของตนนั่นเองพอรู้ว่าความตายจะมาพรากความเป็นของตนก็เกิดเดือดร้อนขึ้นเพราะตนยังต้องการคือยังไม่หมดความอยากเป็นนี่คือตัณหาในภพส่วนพระอริยเจ้าผู้สิ้นตัณหาแล้วย่อมมีความรู้สึกว่าภพทั้งปวงเหมือนกองเพลิงไหม้อยู่ไม่อยากเกิดเป็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรอีกต่อไปสภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีความเพลินในภพอันสิ้นแล้วท่านผู้เช่นนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์พ้นมนทินมีเมฆหมอกเป็นต้นบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระจันทาพระเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระจันทาพระเถระในศาสนาแห่งพระกสปทศพลพระจันทาพระเถระเกิดเป็นพ่อค้าไม้จันแดงได้บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกสปทศพลนั้นด้วยจุรนแห่งจันแดงมาถึงพุทธกาลนี้ท่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสารตระกูลหนึ่งมีรัศมีฉายออกจากนาพีหนึ่งเล็บสะดือเหมือนมณฑลพระจันทร์พวกพราหมณ์ทั้งหลายเห็นเป็นของแปลกและเป็นช่องทางทำมาหากินได้จึงพาจันทาพระพราหมณ์ไปในที่ต่างๆลวงประชาชนว่าผู้ใดจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์ผู้นั้นจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่หลงเชื่อก็ยอมเสียเงินแลกกับการจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์เหล่านั้นบรรลุถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับได้พบพระอริยสาวกทั้งหลายจึงอวดอ้างอานุภาพของจันทาพระพราหมณ์อริยสาวกก็อวดอ้างอานุภาพของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่อาจตกลงกันได้จึงนับแนะให้พราหมณ์พวกนั้นพาจันทาพระไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อจันทาพระเข้าไปในสำนักของพระพุทธองค์รัศมีจากนาพีของเขาก็หายไปเขาอับแสงเหมือนกาในกระเช้าถ่านเมื่อออกนอกบริเวณสำนักพระบรมศาสดารัศมีกลับมีอย่างเดิมทั้งนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพเขาได้พยายามทดลองดูถึง3ครั้งผลเป็นอย่างเดียวกันจึงคิดว่าพระบรมศาสดาคงจักมีมนต์สำหรับทำรัศมีให้หายจึงขอเรียนมนต์พระทศพลตรัสว่าจะบอกมนต์นี้แก่ผู้ไม่บวชหาได้ไหมจันทาพระจึงยอมบวชพระพุทธองค์ตรัสบอกให้เขาสาธยายอาการ32มีเกศาเป็นต้นว่านี้คือมนต์นั้นพวกพราหมณ์มาถามจันทาพระบ่อยๆว่าเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือยังจันทาพระบอกว่ากำลังเรียนอยู่ร่วงไป 2-3 วันพระจันทาพระก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อพราหมณ์พวกนั้นมาถามอีกท่านจึงบอกว่าบัดนี้ท่านมีธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบของท่านเข้าใจว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าจันทาพระบุตรของเราพูดจริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจันดังวิมลังสุดทางเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ข้ามพ้นทางอ้อมแล้วพระพุทธภาษิตโยอิมังปริปะทังดุกกังสร้างสารังโมหะมัจจกาตินโนปาระกะโตชายีอเนโชอากทั่งกะทีอนุปาดายะนิมุโตตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสังสารวัฏและโมหะไปได้แล้วเป็นผู้ข้ามไปแล้วถึงฝั่งเพ่งพินิจอยู่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีความสงสัยอีกแล้วดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าทางอ้อมทรงหมายเอาราคะสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายสคาทวักว่าราโคอุปโทอกชาติ แปลว่าเรากล่าวว่าราคะเป็นธรรมนอกทางวโรรตินดิวัคคโยวัยสิ้นไปตามคืนละวันลมนั้นทรงหมายเอากามสมดังพระพุทธภาษิตในขุททกนิกายธรรมบทว่ายสตินโนกามะปังโกมัดดิโตกามะกันตะโกเปลือกตมคือกามน้ำคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดโมหะคือความหลงผิดในขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราผู้ข้ามได้แล้วคือข้ามสังสาระได้แล้วถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานผู้มีความเพ่งกล่าวคือมีฌานมีสมาธิไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวคือไม่มีตัณหาในภพเป็นต้นดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในตัวตนในกามในทิฏฐิและในธรรมเนียมอันผิดบุคคลเช่นนี้แหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณป่ากุณฑทานเขตเมืองกุณฑิโกริยะทรงปรารภพระศรีวลีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระศรีวลีเถระพระศรีวลีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาพระญาติของพระศาสดาทางฝ่ายโกริยวงศ์ฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงกล่าวว่าสุปปวาสาโกริยทีตาพระศรีวลีนั้นอยู่ในพระครรภ์มารดา7ปี7เดือนและ7วันเพราะบุพกรรมที่ครั้งหนึ่งเป็นพระราชายกกองทัพไปล้อมเมืองหนึ่งไว้7ปี7เดือนและ7วันในการนั้นพระนางสุปปวาสาเป็นพระราชชนีของพระราชาพระองค์นั้นทรงสนับสนุนให้พระราชโอรสกักขังประชาชนแห่งนครนั้นไว้ชาวเมืองไม่ได้ออกมานอกนครจึงพร้อมใจกันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วถวายเมืองพระราชาผู้มาร้อมกรรมในครั้งนั้นมาให้ผลในการนี้พระนางสุปปวาสาได้รับทุกทรมานแสนสาหัสทรงอดกลั้นทุกนั้นด้วยทรงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์ได้พระสงฆ์ปฏิบัติเพื่อละทุกข์ได้พระนิพพานเป็นสุขจริงเพราะไม่มีทุกอย่างนี้เป็นต้นทรงสั่งพระสวามีไปเฝ้าพระศาสดาแทนพระนางเพื่อทูลขอพรพระพุทธองค์พอพระศาสดาตรัสว่าขอพระนางสุปปวาสาโกริยธิดาจงมีสุขปราศจากโรคเถิดเท่านั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสโดยสวัสดิภาพครั้นประสูติแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสิ้น7วันทารกนั้นภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนักท่านผู้นี้คือพระศรีวลีผู้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระศรีวลีเถระผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลถึงปานนี้ยังต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชนเหล่าอื่นเล่าทุกนี้มากหนออันพระศรีวลีถอนได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถูกแล้วบัดนี้บุตรของเราพ้นจากทุกแล้วทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระทศพลตรัสต่อไปว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสงสารเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นองคุลิมานเถระพระพุทธภาษิตอุสพังปวรังวีรังไมเหสิ่งวิชิ
2: ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: วันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดเป็นเวลาทำบุญนะเสาร์อาทิตย์วันพระเพราะเวลามันไม่รอใครนะเวลามันหมุนไปเรื่อยๆนะสังขารร่างกายมันก็ไปตามเวลา นะเราไม่ได้อยู่กับที่แต่ขวางก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มนะสุดท้ายให้มันหยุดหนุ่มมันก็ไม่หยุดนะมันก็ไปเรื่อยๆเวลาไม่คอยท่านะถ้าใครยังมัวโอเออยู่นะการทำบุญการให้ทานนะการรักษาศีลนะแล้วก็เจริญเมตตาภาวนานะนี่คือการนำบุญกุศลนะเข้าสู่จิตใจนะท่านเรียกว่าทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์นะทรัพย์ภายนอกเราก็หานะเพื่อมาเลี้ยงดูแลร่างกายชีวิตให้อยู่เป็นไปนะท่านบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐนะเกิดมาพบพุทธศาสนานะก็เป็นลาภอันประเสริฐนะลาภสี่อย่างนะถ้าเกิดเป็นที่อื่นพบอื่นแล้วก็ไม่ได้ทำบุญนะถ้าไปเป็นเทวดาไปเป็นอินพรหมนะก็ไปเสวยบุญนะที่เราสร้างสมอบรมนะทำบุญให้ทานนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะจิตใจนะไปในภพที่ดีนะในคติที่เราพึงหวังนะไม่ได้ผิดหวังนะถ้าไปสร้างความชั่วความทำร้ายคนอื่นนะเบียดเบียนคนอื่นนะอันนั้นก็ไปทางเดือดร้อนแก่ตัวเองนะท่านเรียกว่าอบายนะทางที่ชั่วนะไม่ให้ทำนะสิ่งที่เราให้ทำพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนะให้สร้างคุณงามความดีนะให้ทานนะทานก็เราก็ได้ยินนะอย่างพระโพธิสัตว์เสวยประชาติเป็นพระเวสสันดรนะให้ทานนะเกิดมาเป็นกษัตริย์นะยังให้ทานอีกนะนี่คือความพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นมหาทานนะอย่างพวกเราก็เอามาทำเป็นบุญมหาชาตินะเห็นไหมนะคือพุทธเจ้าพระชาติหนึ่งก่อนที่จะมาตรัสรู้พุทธเจ้าก็ไปเป็นพระเวสสันดรนะเกิดให้ทานให้ไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันก็ไม่พอใจก็ไล่พระองค์นะไม่ให้อยู่เมืองก็ไปให้ทานช้างนะในประวัตินะช้างให้เสร็จเขาก็ชาวเมืองก็ไล่เลยไล่ก็ไม่อยู่นะก็ไปบวชเป็นฤาษีอยู่นนท์นะโชโชก็ตามไปขออีกนะเห็นไหมนะลูกนะลูกของใครใครจะไม่รักไม่หวงใช่ไหมดึงขอให้ทานไปแล้วก็โชโชก็ฟาดเลยเพราะเด็กไม่ไปใช่ไหมกับคนอื่นหน้าอื่นไม่คุ้นไม่พอไม่ไปก็ไม่เลียวฟาดนะต่อหน้านะเห็นไหมการให้ทานนะใครไม่หยุดไม่ถอยนะนั่นคือพระชาติหนึ่งพระเจ้า500ชาติก็มีนะเป็นพระโพธิสัตว์นี่เป็นผู้เป็นหัวหน้านะในการทำบุญในการทำคุณงามความดีถ้าไปเป็นนกก็เป็นหัวหน้าฝูงนะนี่คือพระโพธิสัตว์นะเมื่อมาเป็นพระเจ้าสิทธัตถะแล้วนะมีพระราชวังมีทรัพย์สินเงินทองนะมีปราสาท3ฤดูนะมีบริษัทบริวารนะประชาชนนะแต่พระองค์ก็ยังเสด็จออกทรงผนวดนะหนีออกไปเลยไม่ได้แห่นะไม่ได้แห่เหมือนพวกเรานี่3 วัน 3 คืนนะก็ยังถ้างั้นไม่บวช นะอันนี้ท่านไม่ได้มีแห่นะเสด็จหนีไปบวชเลยนะสละครั้งแรกก็คือทรัพย์สมบัตินะบริษัทบริวารนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของสะดวกสบายนะทิ้งปล่อยทิ้งหมดนะเสด็จออกทรงผนวดนะกลายเป็นคนขอทานนะเขากินอะไรก็ฉันตามนั้นนะครับเขามีอะไรให้ก็เอาตามนั้นนะนี่คือพระโพธิสัตว์คือพุทธเจ้านะพอไปบำเพ็ญอันนี้นะไปอยู่ในป่าในเขานะก็อดพระกยาหารนะคือการฝึกไม่เคยใช่ไหมก็ต้องหาวิธีการลัทธิต่างๆก็ทำไปกับเขาอดอาหารก็อดนะจนผอมปรากฏว่าสลบนะอดข้าวไม่กินนะปกติก็ไม่ค่อยมีกินอยู่แล้วนะคิดดูอินเดียนะมันก็ไม่มีอะไรนะสลบสามหนตายคืนนั่นนะบ้านเราเรียกตายคืนพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าลำบากไหมนะศาสดานะกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาสั่งสอนสัตวโลกนะเป็นความลำบากนะคือหาช่องทางเพื่อจะตรัสรู้นะสุดท้ายก็วันเพ็ญเดือน6นะพระองค์ก็ไปนั่งต้นโพนะเพื่อบำเพ็ญธรรมนะก็ตั้งสัตว์ไว้เลยนะถ้าไม่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะในวันนั้นคืนนั้นก็เป็นที่ตายเลยพูดง่ายๆนะพระองค์ก็นั่งขัดบัลลังก์เลยก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะนั่งกายตัวตรงนะดูลมหายใจนะนี่คือการภาวนานะสิ่งต่างๆที่วุ่นวายอยู่มันจะค่อยคลายไปปล่อยไปนะจิตดูอนาปานสติก็คือดูลมเข้าออกอย่างอื่นไม่ดูนะลมเข้ายาวลมเข้าเบาก็ให้ทราบนะลมออกยาวก็ให้ทราบนะอยู่แค่นั้นนะสุดท้ายก็บรรลุนะจตุบุพเพนิวาสานุสติญาณนะญาณแรกนะคือระลึกชาติไปเห็นความเกิดความตายของพระองค์นะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก่อนไม่ทราบนะไปเกิดที่นั่นไปตายที่นี่นะไปอยู่ในสมาคมไหนเห็นหมดนี่ของพระองค์คนเดียวนะไปไม่รู้กี่ชาตินะท่านเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติหนหลังของพระองค์นะไปเกิดไปตายไปจุติไปทั้งทุกภพไปหมดนะสามภพนะเป็นมนุษย์ก็เป็นไปเป็นสัตว์เราก็เรียกมหาสัตว์นะเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์นะเห็นหมดนะสลดสังเวชนะแต่ก่อนไม่ทราบนะครั้งที่สองนี่ก็เห็นความเกิดความตายของสัตว์ของบุคคลอื่นนะครั้งแรกนี่ความเกิดความตายของตัวเองนะครั้งที่สองนี่ความเกิดความตายของคนอื่นบุคคลอื่นนะไปเกิดที่โน่นไปตายที่โน่นเต็มไปหมดมันนะน่ากลัวนะแต่ก่อนก็ไม่เห็นนะตอนนี้เห็นแล้วนะสุดท้ายก็ประมวลเข้ามานะสุดท้ายก็คืออย่างที่สามนะก็คืออาสวัคคายานนะจิตหลุดเพราะเบื่อหน่ายนะปล่อยวางทุกอย่างนะกิเลสทั้งมวลหลุดไปหมดกิเลสก็มีตัวราคะโทสะโมหะนะอันเดียวว่าไฟนะสามกองนี้ไปอยู่กับใคร นะคนนั้นก็ร้อนนะไปนั่งอยู่กับใครก็ร้อนไปอยู่คนเดียวก็ร้อนนะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะโลกก็มิได้จะเอานะเขาบอกให้สละให้ทานก็ไม่นะมิได้จะเอาค่าเดียวนะนี่ตัวโลภตัวโกรธเหมือนกันนะใครห้ามก็ไม่ฟังจะโกรธนะให้เมตตาเข้ามานะยับยั้งตัวหลงนะอันนั้นก็ไม่มีวันมีคืนนะสุดท้ายก็สามตัวนี้นะหลุดไปนะกลายเป็นพุทธเจ้าขึ้นมานะเห็นไหมพระองค์ก็ได้นำธรรมนั่นแหละมาสั่งสอนพวกเราได้นำปฏิบัตินะทานศีลภาวนานี่แหละนะที่ทำให้จิตใจของเราร่มเย็นนะทำไปคุณงามความดีทำไปมากๆก็เป็นบุญเป็นวาสนาสุดท้ายก็เป็นบารมีนะเครื่องสืบต่อนะเราจะเกิดที่ไหนบุญที่เราทำอยู่นี้แหละจะติดตามเราไปนะทุกภพทุกชาตินะจนกว่าที่จะหมดกิเลสนะท่านเรียกพระนิพพานอย่างครูบาอย่างพุทธเจ้าพระองค์ไปพ้นไปแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานี้นะหมดไปแล้วนะพวกเราก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเหมือนฝนนั่นแหละนะกำลังน้อยก็ทำน้อยนะเหมือนฝนก็เม็ดเล็กๆนะแต่ก็ตกอยู่เรื่อยนะมันก็เต็มด้วยห้วยหนองคลองบึงได้นะนี่คือการสร้างคุณงามความดีให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะการพูดธรรมะก็มันสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคป

เรียกบุคคลผู้นั้นผู้สิ้นตัณหาและพบแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนแสบไปในอารมณ์ต่างๆตัณหาอันออกรับอารมณ์ท่านเรียกว่าวิสัตติกาตัณหาเป็นมูลแห่งวัตตะท่านเรียกว่าวัตตะมูลกาตัณหาตัณหานั้นมี3ประเภท1กามตัณหาทยานอยากในกาม2ภวตัณหาความติดใจในความสุขจากรูปฌาน3วิภวตัณหาความติดใจความสุขอันเกิดจากอรูปฌานตัณหานำไปสู่ภพคือเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีภพเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภวะเนติแปลว่านำไปสู่ภพสู่ภพน้อยภพใหญ่ดีบ้างเลวบ้างตามอำนาจแห่งตัณหาและกรรมบุคคลผู้ออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกมุนีประหารตัณหาได้สิ้นตัณหาและสิ้นภพแล้วพระตถาคตตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณพระเวฬุวันกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพระโชติกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชฎินเถระและโชติกะเถระพระเถระทั้งสองนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองราชคฤห์เพราะบุญที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนๆชฎินเศรษฐีมีภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกเกิดขึ้นเองที่หลังบ้านต้องการทองวันไหนก็เอาจอบไปขุดมาใช้สอยตามประสงค์ส่วนวันพุธที่ขุดแล้วก็กลับเต็มตามเดิมต่อมาได้เริ่มใสในพระพุทธศาสนาต้องการบวชจึงแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น3ส่วนให้แก่บุตร3คนบวชแล้วไม่นานได้สำเร็จอรหัตผลวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปรับภิกษาที่บ้านของบุตรแห่งพระชฎินเถระภิกษุทั้งหลายถามพระชฎินว่าท่านยังมีตัณหาในสุวรรณบรรพตและในบุตรหรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายจึงหาว่าท่านพูดไม่จริงอวดมากอวดผลแล้วกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบแต่พระศาสดาตรัสรับรองว่าท่านพระชฎินไม่มีตัณหาในทรัพย์สมบัติและบุตรภรรยาแล้วจริงส่วนท่านโชติกาเศรษฐีนั้นมีปราสาท7ชั้นทำด้วยแก้ว7ประการมีกำแพง7ชั้นประตู7ประตูมีขุมทรัพย์4ขุมขึ้นตามมุมปราสาทในราตรีไม่ต้องจุดประทีปใช้แสงแก้วมณีแทนแก้วมณีนี้สำเร็จด้วยบุญญาฤทธิ์พระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระราชประสงค์จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมาเป็นของพระองค์จึงยกพลไปได้ทอดพระเนตรเห็นเงาแห่งพลนิกายของพระองค์เองอันปรากฏที่กำแพงแก้วก็ตกพระทัยคิดว่าเศรษฐีรู้ตัวแล้วเตรียมกำลังไว้ต่อสู้จึงเสด็จกลับแวะเข้าไปวิหารเวฬุวันพบเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่เศรษฐีทราบความประสงค์ของพระราชาและทูลว่าอะไรก็ตามของตนที่ไม่อนุญาตใครจะเอาไปไม่ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงเชื่อเศรษฐีจึงให้ลองถอดแหวนจากนิ้วของตนดูก็ปรากฏว่าถอดไม่ออกแต่พอเศรษฐีอนุญาตเท่านั้นแหวนก็ร่วงลงมาเองเศรษฐีสังเกตเห็นอาการของพระราชาอันมึนเมาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาจึงเกิดสังเวชสลดใจสละสมบัติทูลขออุปสมบทกับพระทศพลครั้นบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอรหัตผลสมบัติทั้งปวงอันตรธานไปสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังมีตัณหาอะไรในสมบัติอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อหาว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงทูลความนั้นแด่พระศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นความจริงและตรัสพระคาถาว่าโยทะตันหังปะหันตวานะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนักฟ้อนวงเล็บ1พระสภาสิทธิตวามานุสกังโยกังลิบังโยกังอุปัจจกาสบะโยคะมีสร้างยุตตังตมหังบรุมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดละกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้อันเป็นของมนุษย์ได้แล้วและล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตว์อันเป็นทิพย์เราเรียกผู้คนแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพของมนุษย์

0: ท่านหมายเอาอายุและกามคุณ5อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนและกามคุณ5กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจส่วนเครื่องข้องอันเป็นทิพย์ก็เหมือนกันเพราะโลกทิพย์ในส่วนอันเป็นกามาวจรก็มีสูงขึ้นไปก็เป็นรูปาวจรวงเล็บเปิดสำหรับท่านผู้ได้รูปฌานวงเล็บปิดสูงขึ้นไปอีกเป็นอรูปาวจรสำหรับท่านผู้ได้อรูปฌานเมื่อล่วงพ้นทั้งของมนุษย์และของทิพย์แล้วก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านเที่ยวฟ้อนรำเป็นอาชีพได้ฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเห็นบุตรนักฟ้อนคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่จึงถามว่าท่านผู้มีอายุยังมีความใยดีในการฟ้อนรำขับร้องเช่นนั้นอยู่หรือไม่เมื่อท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อท่านหาว่าท่านกล่าวไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าบุตรของเราล่วงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจิตตวามานุสกังโยกังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่35นักฟ้อนวงเล็บ2พระพุทธภาษิตจิตตวาระติงอระติญจะสีติภูตังนิรูปทิงสัพพะโรกาภิพุงวีรังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ละความพอใจและไม่พอใจได้แล้วเป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำขันธโลกทั้งปวงเป็นผู้แกล้วกล้าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความยินดีหรือความพอใจท่านเรียกว่าระติความไม่พอใจท่านเรียกว่าอรติระติคือความพอใจในกามคุณ5ส่วนอรติท่านอธิบายว่าความระอาในการอยู่ป่าวงเล็บเปิดในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้วงเล็บปิดอธิบายให้ตื่นขึ้นมารติเป็นกิเลสสายโลภะเกิดตามลำดับดังนี้รติคือความพอใจอิจฉาความต้องการมิไม่อิจฉาต้องการมากขึ้นปาปิจฉาต้องการให้ได้มาแม้ทางชั่วก็เอาอกุศลโลภะอยากได้ในทางทุจริตวงเล็บเปิดอภิชฌาหรือวิสมะโลภะก็เรียกส่วนอรติเป็นกิเลสสายโทสะเกิดตามลำดับดังนี้อรติคือความไม่พอใจหรือความระอาปฏิฆะคือความหงุดหงิดโกธะคือความเดือดดาลโทสะคือการประทุษร้ายถ้าประทุษร้ายไม่ได้พยาบาทคือการจองเวรคิดแก้แค้นหรือการผูกใจเจ็บก็เกิดขึ้นผู้มีปัญญารู้ดังนี้ว่ากิเลสใหญ่เริ่มต้นด้วยกิเลสน้อยเมื่อกิเลสน้อยเกิดเมื่อใดรู้แล้วควรรีบดับเสียกันดีกว่าแก้ข้อว่าเย็นแล้วคือเย็นกายเย็นใจเพราะไม่มีอกุศลและกิเลสอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนข้อว่าครอบงำขันธโลกคือรู้เท่าทันขันธโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นเราของเรามีในเราบุคคลดังกล่าวนี่แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์ข้อว่าผู้แกล้วกล้าอธิบายว่ากลัวในการสละโลกียสุขซึ่งบุคคลทั่วไปสละได้โดยยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่กล่าวแล้วในเรื่องที่34มูลเหตุที่ตรัสก็เหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเล่าอีกผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวติขออภัยจุติงโยเวดิสัตตานังอุปปัตติญจะสัพพะโสอสัตตังสุขตังบุตถังตมหังบรูมิบรามนังยัสสะคติงณชานันติเดวาคันทัพปะมานุสา ขีนาสวังอรหันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวาคนทันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วกลายจากกิเลสว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการรู้จุติคือการเคลื่อนจากภพหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกภพหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ฌานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณหรือทิพจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากัสสปเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ญาณสามนั้นคือ 1. อุปเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด 2. จุตูปปาตญาณการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน 3. อาสวัคคายานความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจ่มแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล้องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นแหละพระศาสดาตรัสว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระวังคีสถีระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวังคีสถีระพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ชื่อวังคีสะมีความรู้เรื่องเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้วเมื่อเขาเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรกคนนี้ไปเกิดในเดรัจฉานเป็นต้นพวกพราหมณ์ด้วยการจึงพาเขาไปเที่ยวหากินโดยการเคาะกะโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีได้พบอริยสาวกศิษย์ของพระศาสดาพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอวดอ้างอานุภาพของวังคีสะส่วนอริยสาวกกล่าวอวดอ้างอนุภาพของพระศาสดาเมื่อไม่อาจให้ยินยอมกันได้พาวังคีสะพราหมณ์นั้นไปสู่เชตวันวิหารพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะของคน5จำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในนรกในมนุษยโลกเทวโลกและศีรษะของพระขีณาสพพราหมณ์วังคีสะเคาะแล้วรู้ได้4ชนิดส่วนกะโหลกของพระขีณาสพวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่าทรงทราบหรือเราทราบพระตัดสองท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนต์โปรดประทานมนต์อย่างนี้ให้ข้าพเจ้าบ้างเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระตัดบอกวังคีสะยอมบวชพระทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการ32ให้บริกรรมภาวนาจนได้บรรลุอรหัตผลภายใน 2-3 วันฝ่ายเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันมาถามว่าท่านเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือหากสำเร็จขอให้ศึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปซะแล้วท่านได้รู้ธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสะพูดอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจุติงโยเวดิสัตตานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่37ธรรมทินนาพระพุทธภาษิตยสาปุเรจะปัดปัดชาจะมัชเชจะนาทิกินจนังอคินจนังอนาดานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความกังวลในขันธ์ทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกท่านผู้นั้นผู้ไม่มีความกังวล ไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นกามอธิบายความกังวลกล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดคลายความคิดในรูปเป็นต้นเสียแล้วมีความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยน้ำเมาคือกามท่านผู้นั้นแลตรัสเรียกว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารทรงปรารภพระธรรมทินนาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระธรรมทินนาเถรีเมื่อเป็นคฤหัสถ์ธรรมทินนาเป็นภรรยาของวิสาขะอุบาสกอุบาสกนั้นฟังธรรมจากสำนักพระศาสดาได้บรรลุอนาคามิผลแล้วกลับมาบ้านมอบทรัพย์สมบัติให้ภรรยาครองตนจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัติใดๆทีแรกธรรมทินนาเข้าใจว่าสามีจะโกรธเพราะตนมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อทราบเหตุผลแล้วนางกล่าวว่านางไม่สามารถกลืนน้ำลายที่วิสาขะบ้วนทิ้งแล้วได้ถ้าวิสาขะอนุญาตนางก็จะขอบวชสามีของนางอนุญาตด้วยความยินดีพาไปสู่สำนักภิกษุณีให้บวชแล้วเมื่อบวชแล้วธรรมทินนาไปอยู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลายเพื่อความวิเวกไม่นานนักนางได้บรรลุอรหัตผลคิดว่าการกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของนางจะเป็นประโยชน์แก่พวกญาติเพราะญาติจะได้ทำบุญจึงเดินทางกลับมาวิสาขาอุบาสกทราบข่าวการมาของนางเข้าใจว่าภิกษุณีคงกระสันอยากศึกจึงไปหาครั้นจะถามตรงๆก็เกรงใจจึงถามโดยอ้อมคือถามความรู้ในมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคปัตติผลจนถึงอนาคามิมรรคอนาคามิผลเท่าที่ตนได้บรรลุธรรมทินนาเถรีวิสัชนาให้แจ่มแจ้งจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลซึ่งเลยภูมิของวิสาขะวาสกไปอีกอุบาสกออกจากสำนักภิกษุณีไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทินนาวิสัชนาถูกต้องแล้วถ้าท่านถามเราก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสปุเรจะปัจฉาจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นองคุลิมานเถระพระพุทธภาษิตอุสพังปวรังวีรังมเหสิ่งวิชิตาวินังอเนชังนาห้าตะกังบุตทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้องค์อาจประเสริฐกล้าหาญแสวงหาคุณอันใหญ่ชนะแล้วไม่หวั่นไหวอาบน้ำแล้วผู้รู้ว่าเป็นพรามอธิบายความผู้องค์อาจคือไม่ครั่นครามเป็นเช่นกับโคอุสพอาชาในไม่กลัวแม้แต่ความตายข้อว่าประเสริฐคือมีคุณธรรมสูงข้อว่าแกล้วกล้าคือมีความเพียรในการละความชั่วมีประการต่างๆข้อว่าแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหากองแห่งคุณมีศีลขันธ์อันประเสริฐเป็นต้นข้อว่าชนะแล้วคือชนะมารทั้งปวงข้อว่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมข้อว่าอาบแล้วอธิบายว่าได้ชำระล้างกิเลสแล้วข้อว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจ4เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภพระองคุลิมานเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่ององคุลิมานเถระความว่าคราวเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกระทำอาสะทิสถานนั้นช้างที่เรียบร้อยสำหรับถือฉัตรให้ภิกษุจำนวน500รูปไม่พอขาดไปเชือกหนึ่งมีแต่ช้างดุร้ายไม่อาจให้มาถือฉัตรแก่ภิกษุได้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปรึกษาพระนางมาริกาว่าจะทำอย่างไรดีพระนางมาริกาออกความเห็นว่าให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปให้ถือฉัตรสำหรับพระคุณเจ้าองคุลิมานเมื่อช้างนั้นเข้าใกล้พระองคุลิมานก็กลายเป็นช้างเรียบร้อยด้วยอนุภาพของท่านต่อมาภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าไม่กลัวหรือที่ช้างร้ายมายืนถือฉัตรให้อยู่ใกล้ๆท่านตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงพูดอวดมรรคผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าพระองคุลิมานพูดจริงพระองคุลิมานเป็นผู้องอาจย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า อุสพังปะวรังวีรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เห็นสวรรค์และอบายพระพุทธภาษิตอุเบนิวาสังโยเวดิสักกาปายัญจะปัสสติอโทชาติกขยังปัตโตอภิญญาโวสิโตมุนิสบะโวสิตะโวสานังสมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าบุคคลใดรู้ขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนวงเล็บบุพเพนิวาสเห็นสวรรค์และอุบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติจบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าเห็นขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนคือการระลึกชาติได้ด้วยญาณที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณข้อว่าสวรรค์และอบายคือเห็นสวรรค์หรือเทวโลก26ชั้นมูลเปิดกามาพจร6รูปพรหม16อรูปพรหม4รวมเป็น26มูลปิดและอบาย24คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการเห็นสวรรค์และอบายนี้เห็นด้วยทิพยจักษุเพราะโลกนั้นเป็นโลกทิพย์ต้องเห็นด้วยจักษุทิพย์หรือปัญญาญาณผู้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านเรียกว่าผู้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติคือชาติสิ้นแล้วไม่มีทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือบรรลุพระนิพพานเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันจบแล้วเป็นมุนีและบรรลุภาวะแห่งผู้รู้ด้วยปัญญาอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะพรหมจรรย์ของท่านชื่อว่าอยู่เสร็จสับแล้วได้ทำกิจที่ควรทำเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอีกพระศาสดาตรัสเรียกบุคคลอย่างนี้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภเทวหิตตพราหมณ์มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเทวหิตตพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอาพาธด้วยพระวาโยหนึ่งเล็บลมกำเริบทรงสั่งพระอุปวานะไปยังบ้านของเทวหิตตพราหมณ์ต้องการขอน้ำร้อนเทวหิตตพราหมณ์ทราบเรื่องจากพระอุปวานะแล้วดีใจนักหนาว่าเป็นลาภของเราหนอที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกให้มาขอน้ำร้อนจากเราเขาให้คนหาบเอาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมอบถวายแก่พระอุปวานะเถระไปเขาหาบน้ำและถือ เขาหาบน้ำและถือห่อน้ำอ้อยตามไปถวายที่วิหารเชตวันพระเถระให้พระศาสดาทรงน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำอ้อยงบละลายน้ำอุ่นถวายพระศาสดาพระอาพาธของพระพุทธองค์ระงับลงพราหมณ์นั้นไปวิหารฝ้าพระทศพลและทูลถามว่าให้ทายธรรมแก่ใครจึงจะมีผลมากพระศาสดาตรัสตอบว่าทายธรรมที่ให้แก่ผู้มีปุพเพนิวาสญาณรู้สวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติแล้วเป็นมุนีนั่นแหละมีผลมากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพเพนิวาสังโยเวดิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนพราหมณ์เลื่อมใสแล้วตั้งอยู่ในสรณคมประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต
1: เรื่องพระจุลกาลและมหากาลเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตัพพยนครพระจุลกาลและมหากาลเป็นชาวเสตัพพยนครมีพี่น้องด้วยกัน3คนคือจุลกาลมัชฌิมกาลและมหากาลมหากาลเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตัพพยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตัพพยนครคือมัชฌิมกาลคือคนกลางคราวหนึ่งมหากาลและจุลกาลบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหาร มหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตร่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจ4เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโขคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้สึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่2คือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์1และวิปัสสนาธุระการเจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่1พระมหาการตกลงทำประการที่2คือวิปัสสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกะทุดงควัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชฌิมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี้หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการพลุดลุกพลุดนั่งรันจวนถึงคารวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยามิอาจบำเพ็ญสมณธรรมได้จุลการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่อศพออกดูเห็นอย่างสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีตยิ่งนักมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปดวยธรรมิโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังวูปะสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จสู่เสตัพยนครเสด็จประทับหน้าป่าประดูลายภรรยาสองคนของพระจุลกาลได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลกาลพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทย์ยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระจุลกาลศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารณบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคัลลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงภรรยาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสเฮฮาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำไม่ได้ยินรวมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองที่จะทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อภรรยาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนาะจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้หรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลการกับมหาการนั้นผิดกันจุลการผลุดลุกผลุดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพลตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้วันไหวโยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตภรรยาของท่าน8คนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดี ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะผู้ใดยังมีกิเลสดุจน้ำฝาดคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะอธิบายความกิเลสมีกามราคะความกำหนัดในการเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสดุจน้ำฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรีย์หกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีพิษสงในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับภิกษุพระศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันคารวาสก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในคารวาสธรรมกล่าวคือธรรมสำหรับคารวาสพระศาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์ 6 3. ขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลำบากตรากตรำ 4. จาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีในเป็นอเนกคือมีคำอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นมาในธรรมหมวดใดมีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกเจาะเอาเฉพาะที่พระศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงวจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้ไม่มีธรรมะและสัจจะยังมีกำหนัดกล้าในกามมกุล5มีรูปเป็นต้นท่านว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัสส่วนผู้ปราศจากความกำหนัดกล้าแต่ประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะเรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะ
2: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: เดียวโกปี้ช้อนไปไหนวะช้อนไปไหนไม่มาเอาช็อกโกแลตใจเย็นตัวนี้มาแล้วนี่ช็อกโกแลตนี่พุทโธธัมโมสังโฆเปียกหมดแล้วบ่อยู่ซื้อเปียกหมดแล้วหัวเปียกหมดแล้วคนหนึ่งไปไหนหยิบคนหนึ่งไม่เอาเด้อนี่มานี่อันนี้ก็ช็อกโกแลตพ่อกับแม่เอาอ ีแล้วผูกพันสิบปีแล้วเล่นจนหัวเปียกหมดสอนนั่งสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปมาจากไหนฮะมาจากที่ไหนนี่ตะกอนตะกอนตะกอนมาโจมตีหลวงพ่อไม่อยู่จะตนมาโจมตีแล้วหลวงพ่อไม่อยู่มาแต่เมื่อไหร่นี่กี่โมงตีห้าสองชั่วโมงเหรอห้าหกเจ็ดนี่เอาเดี๋ยวเอามาอีกตัวหนึ่งงั้นมาตั้งแต่ตีห้านะหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ไม่อยู่หลวงพ่อไปก่อนแล้ว
4: ดังแล้วนะ
3: สำรวมทุกคนไปน้องไผ่หรือเปล่าคนนะไปวัดน้องไผ่หรือเปล่านะไปนะใครไม่เคยไปวัดน้องไผ่นี่เอามีพิธีอะไรก็ว่าไปเอาเริ่มเลย
5: ครับโอกาสครับวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนครนะครับจัดโครงการคารวะครูบาอาจารย์นะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับก็สืบสานวัฒนธรรมเพณีอันดีงามของพระครูอาจารย์นะครับก็เลยแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรู้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะได้สืบสานเป็นประเพณีที่ดีงามต่อไปนะครับนั้นก็โอกาสทำวัดครับผมคารวะครูบาอาจารย์ครับมาตั้งนะโมพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะกะตังสัพพังอัปราทังขัมมะทุโนภันเตอาจาริเยปมาเทนะทาวารตเยนะกะตัง

0: นะกตังสัพพังอปาราทังขัมมตุโนภันเต
1: อหังขมามิตุเมหิติเมขมิตบังเอวังโหตุเอวังโหตุโยจัปุเปปมจิตวาปัสสะโสนานปมุจติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปหิยติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมาอภิวาทนาสีนิสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นธรรมเนียมนะข้าพรรษาพระเมื่อวานนี้ก็มาเต็มศาลาเลยเมื่อวานเลยนี่ไม่ต่ำกว่า500หลังคา500อยู่ไม่กี่คนนะโยมที่หนองบัวลำพูมากับพระมีวันหนึ่ง เน้นบวชเรียน50องค์วัดเดียว50รูปวัดที่หนองบัวลำพูเรียนบางองค์ก็เรียนยังไม่ได้บวชพระก็ได้มหาปริญญาแล้วก็มีเรียนไปทางธรรมนะแล้วก็มีทั้งวิชาโลกก็มีนะวิชาทางธรรมก็มีเรียนคู่กันไปนะนั้นเป็นการประหยัดทุนนะบวชไปด้วยศึกษาธรรมไปด้วยนะอันนี้พวกเราก็มาคารวะนะเพื่อความบำเพ็ญเป็นสุขนะก็ให้โชคดีกันทุกคนนะให้เจริญรุ่งเรืองนะรู้เห็นธรรมนะที่ครูบาอาจารย์รู้เห็นนะให้เป็นสุขเป็นสุขไปเจดีย์หรือยังเออยังไม่ได้ไปเด้อบางคนไม่ได้ไปอะไรเจดีย์หลวงตาพิพิธภัณฑ์เต็มวันอาทิตย์นะคนเต็มหมดแหละเสาร์อาทิตย์อันนี้เนี่ยพอดี9:30เขาเปิดพิพิธภัณฑ์นะรอบแรกเขาให้พรนะอะไรไปชมพิพิธภัณฑ์ก่อนใครเลยมาตั้งแต่5:00แล้วนะพระพรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเอานี่ก้นบาทเอาไว้เอาถ่ายรูปนี่คนวาดแจกรับนมแล้วก็เข้าแถวถ่ายรูปเอา อ้าว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหา

ายานสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีปายอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ธรรมศาสนาส่วนพวกคนขาดความสนใจในสิ่งที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ทำตามความชอบใจช่วงความชอบใจนั้นหากจะมีอะไรมาผลักดันให้ชอบใจและให้ทำไปตามสิ่งที่ชอบใจก็ได้ทั้งที่ท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็แสดงถึงความเจริญของศาสนาซึ่งมีอยู่กับตัวท่านเองแต่ละท่านละท่านศาสนาถ้าพูดออกมาข้างนอกอย่างผิวเผินท่านเรียกว่าศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเป็นกิริยาอันหนึ่งของศาสนาที่แสดงให้โลกเห็นให้โลกได้ยินให้โลกเข้าใจตามกิริยาหรืออาการของศาสนาที่แสดงออกมาซึ่งพอจะแสดงได้แต่คำว่าธรรมอันแท้จริงซึ่งศาสนาอันเป็นกิริยานำออกมาแสดงให้โลกทั้งหลายทราบนั้นเป็นสิ่งที่เราจะทราบกันได้โดยยากเพราะฉะนั้นแม้ผู้นับถือศาสนาเองก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะทราบซึ้งในธรรมว่าธรรมนั้นและอาจจะตำหนิติเตียนศาสนาอันเป็นกิริยาหนึ่งซึ่งแสดงออกมาจากธรรมนั้นในบางขณะของจิตก็ได้โดยไม่ต้องพูดถึงว่าผู้อื่นผู้เขาไม่นับถือศาสนาแล้วเข้ามาโจมตีศาสนาเราเสียเองเป็นผู้โจมตีศาสนาซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราทั้งจิตหายไปจากใจของเราเหลือแต่ความรุ่มร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาแต่ไม่ทำหนี้ติดเตียงเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมกับธรรมอันแท้จริงแล้วถือรู้สึกว่าห่างไกลกันอยู่มากแต่ยังไงก็ตามเมื่อเทียบหรือเมื่อยกข้อเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนอย่างเราตามรอยเท้าแห่งโคตัวของโคเองจะอยู่ไปอยู่ในสถานที่ใดแล้วก็ตามแต่เมื่อผู้ติดตามรอยเท้าของโคไม่ลดละก็ย่อมจะสามารถพบตัวของโคนั้นได้มีอาการแห่งศาสนาทุกๆอาการเปรียบเหมือนกับร่องรอยของแห่งความจริงของศาสนาเช่นเดียวกับรอยโคเป็นร่องรอยของโคอันแท้จริงแต่ตัวโคแท้ไม่ได้อยู่กับร่องรอยที่เหยียบไว้นั้นนั่นเป็นกิริยาอันหนึ่งของโคไม่ใช่ตัวของโคแท้เรื่องของศาสนาที่ท่านแสดงไว้นี้ก็เช่นเดียวกันแสดงออกมาทางกิริยาอาการเพื่อให้เราได้หยิบยกอาการของคำที่เราเข้าใจนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติผลจะค่อยปรากฏขึ้นกับตัวเองโดยลำดับขณะนั่นคือว่าถ้าว่าเราตามโคก็ควรจะเข้าถึงตัวของโคโดยลำดับขณะไปแล้วจนเข้าถึงตัวของโครอยทั้งหมดที่โคเหยียบวันนั้นก็จะไปปรากฏอยู่กับตัวของโคเพราะโคตัวหนึ่งย่อมมีเท้ามีอยู่กับโคนั้นเองมีเรื่องของศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสวดขาตธรรมมาตรัสไว้ชอบแล้วถ้าเทียบกับโคก็คือร้อยโคตัวนั้นแน่นอนขอให้ตามไปเถอะเมื่อไม่ เมื่อละปล่อยวางจากรอยโคที่เหยียบย่ำที่เหยียบย่ำไปนั้นแล้วจะต้องถึงตัวของโคในการในเวลาหนึ่งแน่นอนมือก็คือตัวขาจะทำที่จัดไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะผิดเพี้ยนไปเพราะผู้ประกาศสาธารณธรรมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงทุกจักทุกส่วนทั้งเหตุแห่งธรรมทั้งผลแห่งธรรมการประพฤติปฏิบัติก็ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทรงอะไรเสียดายทั้งหมดนี่ก็ได้แก่พระองค์ตามรอยเท้าแห่งเถรจนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงตลอดแห่งความจริงทั้งหลายซึ่งเกี่ยวเหมือนเข้าถึงตัวของโคเมื่อเข้าถึงตัวของโคแล้วอาการของโคมีอะไรบ้างรูปลักษณะผิวสันวันนะหรือร่างกายตัวหรือขนาดของโคเห็นประจักษ์กับผู้ไปพบถึงโคตัวนั้นโดยไม่มีความสงสัยจะนำเรื่องโคนั้นไปพูดในสถานที่เช่นไรก็ย่อมพูดได้อย่างอาจหาญเพราะตนไปเจอตัวโคตัวเองดูรูปลักษณะผิวสันนั้นนะของโคโดยละเอียดทั่วถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่นำศาสนาธรรมออกมาประกาศสอนโลกก็ย่อมเป็นผู้ที่ทรงทราบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายเหตุและฝ่ายผลจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมคืออมตะธรรมทรงได้ทรงประกาศด้วยความอุกอาจกระหายต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านแต่อย่างใดธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่รับรองสุดส่วนจากองค์พระศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นต่างประจักษ์แล้วเป็นผู้ประกาศสอนโลกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าโลกจะมีความให้ความสนใจต่อเหตุต่อผลแห่งศาสนาธรรมคือจากใดโลกก็ย่อมจะได้รับผลคือความสุขความเจริญโดยลำพังตนครอบครัวและส่วนรวมตนลำดับลำดับที่ผู้นับถือและปฏิบัตินั้นมีจำนวนมากน้อยเช่นท่านสอนให้รักษาศีลให้เจริญภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเท่านี้เป็นการเดินตามร่องรอยแห่งธรรมเพื่อจะเข้าถึงธรรมโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากการความสงบแห่งใจก็คือความสงบสุขของใจผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าก็ทำให้ผู้นั้นมีความเย็นอกเย็นใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ขาดมากกว่าสัตว์สิ่งใดจะไปอยู่ลำพังตนเองก็อยู่ไม่ได้สัตว์เขาอยู่ตัวเดียวเขาอยู่ได้บางประเภทก็มีพวกมีพ้องมีเพื่อนฝูงมากมายแต่มนุษย์นี่ไม่ว่าใครใครเกิดในทวีปใดโลกใครแบ่งใดต้องหาพวกหาพ้องหาญาติหาวงเพื่อนฝูงยุ่งไปหมดตั้งบ้านก็ตั้งอยู่หลังเดียวไม่ได้ต้องปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมามีถนนหนทางเข้าออกมีรั้วรอบขอบคุกประตูบ้านก็ทำอย่างแน่นหนามั่นคงดูด้วยกันจำนวนมากมากเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศส่วนแรกตั้งแต่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของมนุษย์ซึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ทั้งนั้นต้องอาศัยเพื่อนตั้งอยู่การรักษาศีลจึงเพื่อความสงบของตนและส่วนรวมอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันก็อัญญะมันยังต้องเห็นคุณค่าของกันและกันรักษาน้ำใจดูใจเราดูใจท่านผู้อื่นเข้ามาเทียบเทียงกัน ก็ทราบน้ำหนักความรู้สึกความสำคัญของกันและกันได้แล้วไม่สามารถที่จะเบียดเบียนแย่งชิงหรือทำความไม่ดีแก่กันให้เสียหายทางทรัพย์สมบัติและทางด้านจิตใจโลกก็อยู่ได้ด้วยกันเป็นผาสุกพระอำนาจของศีลเป็นเครื่องรักษาธรรมเป็นเครื่องทุกเลี้ยงภายในจิตใจมีความขึ้นขึ้นเบิกบานภายในจิตพอใจที่จะรักษาศีลข้อนั้นนั้นให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ถือมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากมายเพียงไรความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองก็ย่อมมีมากเพียงนั้นเป็นขั้นแหน่งแห่งธรรมแสดงประเดี๋ยวลำดับขณะเราปฏิบัติเราก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นชั้นชั้นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่สัตว์ในโลกทั้งหลายซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันอยู่โดยลำพังไม่เลือกไม่ได้ต้องอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องช่วยรักษาจะรักษาโดยลำพังตนเองโดยปราศจากศีลธรรมเข้าควบคุมเข้าเครือบแฝงแล้วจะมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงฆ่าตีดีโบยกันแหลกเหลวไปหมดไม่มีใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์ถ้าพูดถึงเรื่องการก่อความเสียหายแก่กันแล้วเพราะมนุษย์เป็นผู้ฉลาดตามที่สมมุติเกิดสรรกันขึ้นมาแต่แล้วก็โง่ที่สุดทำอันตรายแก่กันได้อย่างกว้างขวางมากมายก็คือมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์เรามีความใคร่ต่อธรรมคือความถูกต้องแน่นอนท่านจะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อความสงบสุขแล้วประพฤติปฏิบัติมนุษย์เรานี่แหละซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถทำความสุขให้แก่ตนและผู้อื่นได้รับอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมผู้ควรแก่มนุษย์อย่างยิ่งเพราะเราท่านผู้ตามหลักธรรมท่านก่อทุกโสมนุสสตีลาโภการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายหรือจะถือว่าเป็นเกียรติของเราที่สูงกว่าเมื่อเราสูงกว่าสัตว์เราจะอะไรเป็นสิ่งที่สูงกว่าสัตว์มาเป็นเครื่องประดับตัวของเรานอกจากศาสนาก็มีอะไรที่จะยิ่งกว่าสัตว์ก็คือศาสนาศาสนาก็ถูกข้อบังคับกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามระมัดระวังรักษาตัวเองไม่ทำประทบกระเทือนเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเป็นผู้ตั้งอยู่โดยอัตโดยธรรมคือความถูกต้องดีงามสมกับมนุษย์มีความฉลาดอยู่ด้วยกันโลกก็มีความร่มเย็นศาสนาจึงมีความจำเป็นต่อโลกตราบใดที่โลกยังมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่ศาสนาจะแยกจากมนุษย์ไปไม่ได้ถ้าแยกจากมนุษย์ไปเมื่อไหร่แม้จะไม่มีหางเหมือนสัตว์เหมือนหมูเหมือนหมาก็ตามมนุษย์เราก็ร้ายกว่าสัตว์กว่าหมูกว่าหมาก็ยังได้เพราะอยู่ที่การกระทำไม่ขึ้นอยู่ที่หางโดยไถ่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องรักษาไม่มีใครที่จะอะไรที่จะมีคุณค่าสวยงามน่าดูน่าชมยิ่งกว่ามนุษย์ภูมิก็สูงความเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้มีภูมิสูงพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกก็คือมนุษย์พระสงฆ์สาวกที่เป็นสาระของพวกเราที่สามได้จากทั้งทางทั้งทางสามท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กล่าวว่าบูชาว่าธรรมังท่านังคัตถามิก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ค้นพบและนำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อความร่มเย็นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อสัตว์แม้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ประกาศศาสนาสอนธรรมก็สอนเพื่อมนุษย์มากกว่าเพื่อผู้อื่นสัตว์อื่นประเภทอื่นศาสนาจึงมีความจำเป็นมีความจำเป็นดูกับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่จะประจำเป็นแต่คนแก่พวกงกงานงานซึ่งเกินจะเข้าโลกผีอยู่แล้วนั้นมีความจำเป็นด้วยกันทุกรูปทุกนามเพราะความสุขความเจริญหากโลกต้องการด้วยกันไม่มีใครรังเกียจเรื่องความสุขความสบาย ความสุขความเจริญความสงความมุ่งมากปรารถนาเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันสาธารณธรรมก็เป็นเส้นทิศทางเดินเพื่อความสุขความเจริญนั้นนั้นจึงไม่มีสาธารณธรรมในแง่ใดข้อใดผู้จะเป็นการขูดขวางส่วนโลกให้ขาดความเจริญรุ่งเรืองหาความสงบสุขไม่ได้เพราะศาสนาเป็นเครื่องทำลายไม่นอกจากเป็นเครื่องพยุงจิตใจพยุงหน้าที่การงานความประพฤติของผู้มีศาสนานั้นให้มีความถูกต้องแน่นยังและแน่นหนามั่นคงไม่ผิดพลาดยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่มีใหญ่และศาสนาเป็นที่ควรแก่มนุษย์มาเป็นเวลานานจึงไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่าศาสนามีมาตั้งแต่เมื่อหลังพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็พอมากต่อมากนั่นเองจึงไม่สามารถที่จะพรรณนาได้พระองค์นี้มาตรัสรู้แล้วผ่านไปแล้วพระองค์นั้นมาตรัสรู้การที่จะมาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นจึงเวลาไม่น้อยนานแสนนานและเช่นนั้นก็มูทพุทธเจ้ามาจัดยองลำดับธรรมดากันมาเป็นแบบตรงขั้นซึ่งแบบนี้มีจำนวนมากมาจากก่อก็เพราะธรรมของจริงมีอยู่กับโลกโลกมีความต้องการความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นผลทิศทางเดินและเป็นผลที่พึงปรารถนาซึ่งโลกต้องการอยู่เป็นประจำนั่นเราที่จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นบุญญาลาภอันหนึ่งของเราอย่าปล่อยให้ร่างกายจิตใจที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแห่งการสร้างความเป็นมนุษย์เพื่อบุญญาที่ต้องผ่านนี้ให้เสียไปยังไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆจึงนำกายวาจาใจของเรานี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและประกอบหน้าที่การงานคือความถูกต้องท่านจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านไปโดยลำดับซึ่งเป็นสิ่งสมควรแก่มนุษย์อย่างนี้เบื้องต้นได้พูดถึงเรื่องธรรมธรรมแท้ศาสนาพระธรรมศาสนาพระธรรมเป็นกิริยาแห่งธรรมที่แสดงออกมาให้โลกทั้งหลายได้พอเข้าอกเข้าใจเปรียบเหมือนกับบุคคลตามรอยโผล่ให้ท่านทั้งหลายฟังคำว่ากิริยานี้ได้แต่การบำเพ็ญไปโดยลำดับในทางที่ดีเช่นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ให้ทานมากน้อยเป็นลำดับลำดาก็เพื่อตรงการดำเนินตามศาสนาธรรมเพื่อผลอันดีงามที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่ตนทำไว้นั้นไม่มีสิ้นสุดการรักษาศีลก็เป็นการบำเพ็ญคุณงามความดีอันเป็นการดำเนินตามร่องรอยแห่งศาสนาธรรมที่ยังผลคือความดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนทั้งตนการเจริญภาวนายิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากมายต่างต่อที่เราผู้สนใจนับถือพระพุทธศาสนาจะพึงนำความจริงของศาสนาเข้ามาทดสอบกับสิ่งที่จอมปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและกายวาจาที่ตนให้ทราบชัดไปโดยลำดับว่าศาสนธรรมเป็นความถูกต้องแน่นยำหรือที่เด็ดตัณหาที่พ่อคุณหัวใจของเราอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนำศาสนาเข้ามาพิสูจน์ในจุดนี้เราจะเห็นความจอมปลอมของเราเป็นในหัวใจมากน้อยเพียงไหนไปโดยลำดับลำดับแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบไม่มีทางต่อสู้ว่าคนนี้เป็นคนรู้คนฉลาดนอกจากจะเห็นว่าตนนี้โง่ที่สุดเท่านั้นถึงพระองค์จะประนิพพานนานไปสักเพียงไรก็ตามกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญที่จะมาปกปิดกำบังความจริงซึ่งมีอยู่กับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าไม่ให้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมที่ทรงสอนไว้คำว่าภาวนาหมายถึงอะไรผู้ให้ฟังง่ายๆก็คือการทดสอบดูกิริยาความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดในมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกธาตุมีจิตเป็นตัวโรงงานสำคัญทุกสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีลุกชาธรรมะเข้าไปแทรกถึงภายในโรงงานอันนั้นโรงงานนั้นส่วนมากก็จะผิดแต่สิ่งชั่วช้าละมก ออกมาเขาเล่นคนอื่นและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นการทดสอบดูความถูกผิดหนักเบามากน้อยเพียงไรภายในกระแสแห่งจิตทั้งตนที่คิดปรุงขึ้นมาแต่ละขณะขณะตลอดวันตลอดคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นบางทีขณะที่หลับยังละเมอเพ้อฝันตื่นนั่นก็คือกิริยาของจิตออกแสดงตื่นสรุปความลงแล้วเรียกว่าโรงงานใดก็ตามไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าโรงงานของจิตซึ่งทำงานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีการปิดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเองได้บ้างเลยเหมือนโรงงานอื่นๆที่เขาทำกันซึ่งมีการปิดบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันแรงงานอะไรแต่ละแต่อันนี้มันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในหลักธรรมท่านเรียกว่างานของสังสารวัฏความทุกข์ความปรุงที่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาปัญญาหีบบอดมันให้มีอำนาจผลักดันจิตใจให้ปรุงแต่งขึ้นมาตามความชอบใจทั้งหมดความปรุงแต่งก็เลยเป็นเครื่องมือของธรรมชาติของนั้นไปเสียและให้สัตว์โลกทั้งหลายคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจนหาทางที่สุดไม่ได้แม้จะเป็นความคิดถูกมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้และแก้ไขโดยถูกต้องพอให้สิ่งชั่วช้าละมุกทั้งได้สูญหายไปจากจิตใจนอกจากหลักวิชาธรรมคือมีสติปัญญาเป็นต้นถ้าได้ทดสอบตรวจกรองดูความทุกข์ปรุงทั้งตนโดยมีจิตใจจิตหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจไว้ก่อนในเบื้องต้นเช่นท่านสอนให้กำหนดอานาปานสติให้มีความระลึกรู้ดูกับลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ไม่สนใจกับอารมณ์อื่นใดนอกจากอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นจิตเมื่อได้ถูกควบคุมด้วยสติความรับทราบอยู่เสมอและจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานคือการรู้อยู่กับลมหายใจนั้นแล้วใจเมื่อไม่มีงานอื่นเป็นเครื่องฉุดลากออกไปไม่มีอารมณ์อื่นไม่มีสิ่งมาผลักดันให้คิดว่าไปคิดในแง่ต่างๆแล้วก็จะรวมกระแสแห่งธรรมนี้นั่นเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือลมหายใจเป็นที่อาศัยของความรู้และจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบจิตเมื่อเกิดความสงบขึ้นมาก็ย่อมเห็นคุณค่าแห่งความสงบคือความสุขความอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเมื่อเราก็จะได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตที่เคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จนไม่มีทางยับยั้งได้แล้วก็มายับยั้งในขณะที่เราภาวนาคือทดสอบจิตใจของตนนี้เท่านั้นนี่เป็นผลอันหนึ่งที่ได้เกิดความซาบซึ้งต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและต่อการกระทำทั้งตนและจะเพิ่มปริมาณความเชื่อความเลื่อมใสความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามทุกด้านมากขึ้นโดยลำดับแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจก็จะกลายเป็นของที่มีค่าขึ้นมาภายในตัวของเราเองแต่ก่อนถูกสิ่งชั่วช้าลามกสกปรกโสมมทั้งหลายปกปิดกำบังหรือหุ้มห่อเอาไว้จนมิดไม่สามารถที่จะมองเห็นคุณค่าของจิตซึ่งมีคุณค่าอยู่แล้วโดยปกติได้นั่นท่านจึงสอนให้อบรมภาวนาเรียกว่าการคลี่คลายการอ่านตัวเองการดูความเคลื่อนไหวผิดถูกชั่วดีของตนจากการคิดการจริงด้วยความมีสติในขณะภาวนาหรือในเวลาอื่นใดก็ตามหลักนี้เป็นหลักใหญ่โตมากของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะพ้นโลกพ้นสงสารอันเต็มไปด้วยทำเกิดห่วงของยายนี้ไปได้ก็เพราะการภาวนาจะกลายเป็นผู้วิเศษที่โสขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้กระทั่งถึงเทวดาพวกทั้งหลายเป็นสัจฉาเทวมนุษย์สารนั่นเป็นต้นก็เพราะการภาวนานี่เป็นหลักการภาวนามีเป็นขั้นๆเบื้องต้นเป็นอย่างนี้หรือท่านผู้ใดมีความชอบในธรรมบทตายตามจริตนิสัยของตนก็พึงนำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาข้อสำคัญก็คือความมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในขณะที่ทำอย่าให้เผลอไปในอารมณ์อื่น จะปล่อยให้จิตคิดตรงนอกพูดนอกทางซึ่งไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ใช่งานของตนที่กำลังทำในเวลานั้นบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ในกรอบแห่งงานที่กำลังทำผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมเป็นของจริงอยู่แล้วตัวขาและธรรมจับไว้ชอบแล้วจริงแล้วตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจึงเรียกเป็นธรรมที่แน่ใจและไม่มีใครที่จะพูดได้โดยถูกต้องแม่นยำทุกประโยคทุกข้อทุกคำเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่แน่ใจตายใจได้ของชาวพุทธเจ้าที่จะพึงประพฤติปฏิบัตินำเนินตนทั้งตนให้เป็นไปตามร่องรอยแห่งสาสนธรรมเพื่อยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนมากน้อยการอบรมภาวนาเบื้องต้นดังที่คิดได้อธิบายผ่านมาเมื่อใจได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วความขยันหมั่นเพียรจะค่อยเกิดมีขึ้นมาเองความเชื่อตามความจริงแห่งธรรมก็จะถือความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในใจขณะที่ใจสงบนั่นแหละเป็นหลักสำคัญเป็นพยานภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดมาเป็นสักขีพยานเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนนอกจากเราไม่สามารถที่จะลื้อฟื้นสิ่งจำปองทั้งหลายที่ปกปิดกำลังความจริงอยู่นั้นให้เปิดเผยตัวออกมาได้เห็นความจริงอย่างชัดเจนเท่านั้นเราถึงจะคว้าโน้นคว้านี้ซึ่งส่วนมากก็เป็นคว้าน้ำเหลวหาความสุขความจริงไม่ได้แต่เมื่อได้เปิดสิ่งที่ตกตกรกตุ้งดังทั้งหลายออกจากใจแล้วความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองท่านจึงเรียกว่าสันทุติโกผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้เห็นเองปัจจตังเอดิตะโบวินยินท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้จำเพาะตนทั้งนั้นโดยไม่มีใครมาเป็นสักขีพยานเพราะธรรมเป็นความจริงนี้เป็นความจริงอยู่แล้วและความจริงนั้นมีอยู่กับหัวใจนี้เป็นสำคัญไม่มีอยู่ในที่อื่นใดเพราะฉะนั้นใจจริงเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดกับธรรมทุกขั้นจนกระทั่งยิ้มมุดหลุดพ้นถึงอรหัตอรหันต์ก็คือใจเป็นผู้หลุดพ้นพ้นจากสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนำหนึ่งในวาระต่อไปเมื่อจิตได้มีความสงบร่มเย็นอันเป็นต้นทุนแล้วเราก็พยายามสั่งสมความเพ่งขึ้นไปเรื่อยๆคุณสมบัติของใจก็จะปรากฏเด่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาการของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอาการคำว่าอาการนั้นไม่ใช่จิตนั่นคืออาการที่มีอยู่กับจิตสัมผัสสำคัญเรื่องห่อจิตใจไว้เมื่อได้รับการอบรมนี้ซักข้อถึงเสมอจะค่อยเปลี่ยนอาการนั้นค่อยเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับเองยิ่งได้ค้นคว้าด้วยปัญญาคือการพิจารณาไตรตรองเทียบเหตุเทียบผลถือธาตุขันเป็นสถานที่ทำงานธาตุขันคือสกุลอาการอันนี้มีอะไรบ้างซึ่งมีอยู่กับทุกคนพอที่จะแยกเหตุแยกผลแยกธาตุแยกขันธ์นี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่ด้วยกันมาดั้งเดิมพอให้เห็นอย่างชัดเจนไปเลยลำหนักถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังมีสภาพส่วนใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรในความเป็นการของเรานี้อยู่ตลอดไปไม่ปรากฏรู้อันใดก็มีแต่เรื่องอนิจจังที่เป็นของไว้ใจไม่ได้พูดถึงเรื่องความทุกข์การหลักสมมติของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์เราอยู่ในวงกรอบแห่งทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์ครอบสกุลนาคาและจิตใจของเราอยู่เสมอคำว่าอนัตตาเราจะถืออันใดเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราได้จากธาตุทั้งสี่นี้เป็นแต่เพียงผู้อาศัยหรือเครื่องอาศัยกันไปชั่วระยะการเท่านั้นก็ผ่านกันไปในขณะที่เป็นรูปร่างอยู่นี้เราก็เรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลความจริงก็คือส่วนผสมของธาตุต่างๆที่มารวมตัวเข้าโดยอาศัยจิตนี้เข้าเป็นตัวการแล้วจับจองเอาตัวเจ้าของอีกด้วยวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราเที่ยวจับจองเอาหมดส่วนความจริงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่เจ้าคนนี้เป็นใครจับจองเอาเป็นเจ้าของทั้งๆที่เขาไม่รับทราบว่าเขาเป็นสมบัติของตนหรือไม่ก็ตามนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรสภาพไปจากความต้องการหรือความประสงค์หรือเจตนาของตนทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของธาตุและความเปลี่ยนแปลงของจิตที่สัมพันธ์ไปต่างๆท่านจึงสอนให้พิจารณาให้รู้เรื่องเหล่านี้ตามความจริงของมันไม่ว่าจะเป็นส่วนรูปคือกายทั้งกายนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนเวทนาทุกเวทนาก็ตามทุกเวทนาก็ตามเฉยๆก็ตามจะเป็นเวทนาทางใจก็ตามเวทนาทางกายก็ตามมันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งอาศัยจิตจิตเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นหนามันคงถาวรข้อที่จะตายใจยึดถือสิ่งนั้นได้ตลอดไปคุณควรพิจารณาให้เข้าใจตามหลักความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนี่เรียกว่าปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเพราะความรู้จริงเหมือนจิตตลอดถึงอาการของจิตที่คิดไปในแง่ต่างๆมันก็เป็นอาการอันหนึ่งเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาทดสอบอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอถ้าจิตปัญญาถึงจะล้มลุกคลุกคลานมาก็ตามแต่การอาศัยการฝึกหัดอบรมอยู่เสมอย่อมมีความสามารถแก้ชาติแค่เดียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ได้โดยลำดับลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาความรู้รอบตัวพิจารณาเคลื่อนไหวไปตามสิ่งต่างๆที่แสดงตัวออกมาได้ทันท่วงทีแล้วสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นสมมติหรือสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนนั้นออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้หมดภัยหมดกรรมหมดเวรหมดความทุกข์ความลำบากซึ่งเคยกดข่มจิตใจมาแต่เรื่องความทุกข์ในธาตุในขันธ์นั้นเมื่อธาตุขันธ์มันเป็นกองทุกข์อยู่แล้วทำไมมันจะไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์แต่จิตก็ทราบตามความจริงของทุกข์ไม่ปล่อยให้ทุกข์นั้นมาทับผมจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นอีกเป็นทุกขั้นที่ชื่อว่าทราบตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงทั้งธาตุทั้งสู่ดินน้ำลมไฟทั้งขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาสัญญาทั้งสามอย่างโดยตลอดทั่วถึงกระทั่งถึงจิตที่ที่เรียกอาสวะซึ่งนอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจก็สำลักออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกท่านว่าบริสุทธิ์หรือไม่เรียกท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะท่านสิ้นไปแล้วในบรรดาที่อันใดใดที่เป็นปัญหาคำว่าปัญหานั่นก็คือสิ่งสมมติอันหนึ่งที่จะทำความข้องใจแก่คนนั้นกับทั่วไปนั่นแหละการแก้ที่เหลือจึงแก้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเมื่อหมดแล้วเป็นอย่างไรนี่แหละท่านว่าทำแท้ทีนี้ทำโดยสมบูรณ์ได้จะจุดกับทำเป็นอันเดียวกันเป็นเอกีภาพธรรมคือจิตจิตคือธรรมว่าธรรมก็แล้วจิตว่าจิตก็แล้วธรรมไม่มีปัญหาเพราะปัญหาได้ที่จิตตรงนี้เหลือแต่หลักธรรมชาติที่เป็นความจริงความจริงกับความจริงที่ย่อมไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการกระทบกระเทือนกันนอกจากของปลอมกับของจริงนั้นเสียงกันวันยังขับถ้าปฏิบัติตนให้ถึงขั้นความจริงแล้วอยู่ไหนก็จริงชีวิตยังมีอยู่ก็ทราบว่ามีอยู่แต่สภาพไปก็ทราบว่าสิ่งเราธรรมชาติที่เป็นของแปรนี่มันแปรในตัวของมันมันสิ้นสุดลงไปจากความผสมคือแตกสลายลงไปก็ทราบว่าเวลานี้มันแตกสลายทุกกับแต่ก่อนที่มันประชุมกันหรือผสมกันอยู่ก็ทราบตามหลักความจริงไม่เอียงไม่หลงหลักไม่วุ่นวายไปตามสิ่งนี้จึงเรียกว่าเรียนตัวเองทดสอบตัวเองจนเข้าใจตามความจริงของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเมื่อถึงการแล้วจะแตกสลายก็สลายไปธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นอิสระที่เป็นตัวของตัวนั้นย่อมไม่สลายไปด้วยนั่นแหละท่านเรียกว่าอมตะธรรมไม่มีขัดขาไม่ต้องมาวกเวียนเกิดเวียนตายที่เป็นเรื่องของกองทุกข์ไม่ต้องไปเที่ยวหาจับจองป่าช้าอีกต่อไปถึงท่านมีท่านเรียกถึงท่านหรือไม่ลุกขึ้นแล้วโดยกระตังทั้งหมดพระธรรมท่านสอนโลกของสารนั่นตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขถึงธรรมความสุขและธรรมอันสูงสุดยอดถึงขั้นนี้ธรรมจริงเป็นธรรมอัศจรรย์นี่แหละคือธรรมแท้พระธรรมก็นำออกไปจากธรรมแท้นี่แหละถูกพระพุทธเจ้าและประกาศสอนโลกเอาอาการจากธรรมชาติเป็นอาการออกไปสอนโลกให้ทราบและตามร่องรอยตามปริยาตามอาการนั้นเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจริงอาการทั้งหมดก็ปล่อยไปได้เช่นเดียวกับเราปล่อยลอยโผล่เพราะ
2: ครบตัวของตัวแล้วรอยนั้นนั้นจึงไม่มีปัญหาอาการแห่งธรรมมีเท่าไหร่ก็ทราบหมดเพราะทราบคงแห่งธรรมโดยแท้จริงแล้วเพราะจักตัดนี่เป็นอย่างนี้เรื่องศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้สาวกองค์ใดบรรลุต้องบรรลุถึงธรรมขั้นนี้จึงชื่อว่าธรรมสุดยอดบุคคลสุดยอดศาสนาสุดยอดก็คือสอนถึงเรื่องธรรมจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เลยในวาระต่อไปนี้พระท่านผู้ฟังทั้งหลายมีข้อข้องใจหลายสิ่งควรศึกษาความรู้ก็เปิดโอกาสให้ถึงมาทันต่างๆจึงขอยุติธรรมเทศนาเป็น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่ทราบว่าฟ้าหญิงจะเสด็จเข้าเนี่ยในงานวันที่9ดูว่างั้นรู้ว่าตอนเช้าเสด็จที่นี่ตอนบ่ายเสด็จในงานเพื่อชาติที่อุดรนี่พระบอก
2: อะไรอีเนี่ยอ่านแต่ของเก่าไม่คืบหน้าผู้อ่านก็คลึกล้าสมัยมากผู้อ่านแต่ผู้ฟังจะทันสมัยหรือล้าสมัยฟังเอานะวันไหนอ่านแต่ของเก่าไม่คืบหน้าเลยผู้อ่านอ่านไม่คืบหน้าผู้ฟังก็ฟังถอยหลังเป็นไงนี่เห็นอีกแล้วเนี่ยวันที่สองมวานี่ทองคำไม่ได้เลยโอ้ได้25ตังค์ทองคำมวานได้25ตังค์ดอลลาร์หายเงียบเลยท่านมันก็ยังอันนี้อธิบายที่อ่านมาแล้วนี่นะ ทองคำที่ต้องการมอบพระกลางหลวง 4,000 กิโลในการช่วยชาติคราวนี้ที่เข้ากลางหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งได้ฝากกับคลังหลวงไว้แล้วอีก 1,025 กิโล นี่แล้วก็รวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงแล้วได้ 2,062 กิโลครึ่งหรือ2ตัน62กิโลครึ่งทองคำหลังจากมอบและฝากไว้กับคลังหลวงแล้วได้เพิ่มอีก21กิโล34ตังค์เพิ่ม34บาทนี่ยังไม่ได้หลอมนะเนี่ย21กิโลนี่ยังไม่ได้หลอมส่วนที่กล่าวทั้งหมดนี่หลอมเรียบร้อยแล้วได้ฝากไว้กับคลังหลวงแล้วรวมทองคำรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,084 กิโลเนี่ยได้ทองคำ 2,084 กิโลหรือได้2ตัน84กิโลยังขาดทองคำ 1,916 กิโลจะครบ 4,000 กิโลตามที่กำหนดไว้ในการช่วยชาติคราวนี้ดอลลาร์ที่มอบในครั้งต่อไปนี้1ล้านนั้นได้รับบริจาคแล้วอย่างที่อ่านทุกวันน่ะยังขาดอยู่ 70,000 อยู่นั่นแหละเอามาให้เท่าไรก็ยังขาดอยู่ยังนี่ดอลลาร์ที่7ที่1ล้านนี่เราตั้งใจว่าจะไปมอบคราวที่ไปกรุงเทพคราวที่แล้ว ที่นี่เรือมันคาราคาซังมันยังลงกันไม่ได้กับ ทางธนาคารหรือกับทางรัฐบาลว่างี้เลยพูดโกงๆอย่างนี้มันยังลงกันไม่ได้เราต้องพักไว้ก่อนดอลลาร์ที่นะที่เตรียมพร้อมแล้ว1ล้านน่ะที่จะเข้าฝากหรือเข้ามอบส่วนมากถ้าเข้าแล้วเข้ามอบนี่จึงไม่ฝากมา 1,000 พอ1ล้าน1ล้านดอลนั้นให้อยู่กับธนาคารเวลาเนี้ยรวมทั้งหมดที่พวกดอลลาร์แล้วนี่รวมทั้งหมดแล้วคงไม่ต่ำกว่า5ล้านนะ
3: ครับ
1: ที่มอบเข้าไปแล้วนั่นก็
3: 4ล้าน 200,000
1: 4,000
3: สี่ล้านคร
1: ับ สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนี่ที่มอบเข้าไปแล้วนั่นเวลานี้เราตั้งใจจะมอบอีกหนึ่งล้านนี่ไม่พอดีไปขัดข้องยังเข้าไม่ได้ก็เลยเงินจำนวนนี้ก็เลยไว้ธนาคารก่อนยังไม่ออกแล้วรวมแล้วคิดว่าม ันน่าจะถึงห้าล้าน
3: ประมาณกว่า
1: เ
3: นอะห้าล้านกว่าแล้วคร
1: ับคิดว่าจะเป็นห้าล้านกว่าดอลลาร์เรานะเพราะที่มอบเรียบร้อยแล้วก็4ล้าน 278,000 นี่เรียกว่ามอบเข้าคลังหลวงแล้วแล้วจะมอบคราวนี้อีก1ล้านนี้มอบไม่ได้4ล้าน
3: 200,000
1: 200,000 นี่อันนี้มันก็จะถึงล้านอยู่แล้วนี่นะมันก็ต้องเป็น5ล้านนะถ้าว่าได้มอบ นั้นได้แล้วเข้าแล้วได้แล้วเต็มล้านเลยทีนี้มันก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้านะถ้าหัวหน้าเร่งตรงไหนมันก็ขึ้นทันทีฉันเร่งทองคำให้ถึงจุดนั่นในระยะนี้วางั้นระยะนี้ถึงนั่นปั๊บเข้าถึงเลยเงินดอลลาร์ก็เหมือนกันจะ
2: ให้ได้เท่านั้นในระยะนั้นอังกัดข้าวถึงทีนี้เมื่อไปคาลากระซังข้างหน้าที่หัวหน้าจะพามาพ่อพาจัดการอะไรมันขัดข้องนั่นก็ต้องชะงักเมื่อชะงักแล้วการก้าวเดินเราก็บอกว่าธรรมดาไปเลยไม่เร่งในจุดใดจุดหนึ่งเช่นทองคำหรือดอลลาร์อย่างนี้ไม่เร่งจุดใดจุดหนึ่งไปเสมอกันเนี่ยอย่างนั้นนะถ้าควรจะเร่งจุดไหนจะเตือนให้ทราบแล้วก็เร่งตามนั้นก็ได้ตามจุดตามจุดที่หมายทุกๆครั้งไปไม่เคยพลาดนะ
3: นี่ได้$10ครับผม
2: นะ
3: ได้สิบ
2: เนี่ยสิบดอลลาร์แต่นี้มันขาดอยู่73นี่นะเนี่ย73,751อยู่อย่างนี้ทุกวันขาดทุกวันที่ได้มาเรื่อยมันขาดทุกวันเหนือเข้าเรื่อยนะได้พอได้ประมาณพอทุกวันแล้วเข้าทีถ้ามาทางอุดรก็ดอลลาร์เข้าอุดรหมดถ้าไปกรุงเทพมิตรไรดอลลาร์เข้ากรุงเทพหมดเลยเพราะเรามีบัญชีไว้2แห่งกรุงเทพแห่งหนึ่งที่อุดรแห่งหนึ่งสำหรับดอลลาร์นะดอลลาร์ส่วนเงินสดนั่นดังที่นั่นแหละประกาศเอาไว้นั่นตามนั่นเลย เวลานี้เงินสดที่ก็โอนจากที่นั่นที่นี่บ้างเข้าสู่ธนาคารต่างๆที่ประกาศเอาไว้แล้วนั่นรู้สึกจะอ่อนลงอ่อนลงแทบจะไม่ปรากฏมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าทั้งๆที่ชาติไทยมันก็อ่อนลงอ่อนลงเหมือนกันแทนที่จะฉุดขึ้นเลยกลับอ่อนลงไปตามๆกันนี่ใช่ไม่ได้นั่นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนี่โอนเขาได้ทั้งนั้นแหละในบัญชีที่ประกาศไปแล้วเนี่ยโอนเข้ามาแล้วไม่เสียค่าโอนด้วยนะโอนได้ทุกแห่งทุกธนาคารที่กำหนดไว้นี้โดยไม่ต้องเสียค่าโอนเลยส่วนมากเงินที่เข้าโอนมาธนาคารนั้นเรากำหนดไว้ภายในใจของเราแล้วว่าเรานี่ส่วนมากจะเข้าทางทองคำเท่านั้นมันจำเป็นจริงเราไม่ถอนทั้งที่ถอนได้แต่เราเรียนดูความจำเป็นทำแน่ไหนหนักเบากว่ากันคือตามปกติแล้วเงินสดนี้จะไม่เข้าทางหลวงตั้งแต่ต้นแล้วประกาศไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นเงินหมุนเวียนช่วยพี่น้องชาวไทยเราว่าอย่างนั้นประกาศไว้อย่างนั้นแต่แม้เช่นนั้นก็เราก็เลยต้องเงินจำนวนที่ว่าจะออกเป็นเงินหมุนอย่างนี้เราเป็นห่วงทางทองคำมากเลยคาดไว้ทางทองคำก็อย่างที่พูดแล้วนี่ว่า800 ล้านนี่จะไปทางทองคำทั้งนั้นเราประกาศแล้วเราตายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะเพราะต้องเหลืออีก50 ล้านหากจำเป็นเราถึงจะแยกออกไปเป็นเงินหมุนอย่างนี้ก็จะเป็นเราก็ไม่แยกเนี่ยถึงว่ามันค่อนข้างจะเข้าทั้งหมดนะว่าเข้าทองคำหมดเพราะความเป็นห่วงของผู้นำนั่นแหละเราเป็นห่วงทองคำในทางหลวงเรามากไม่จำเป็นจริงเราไม่อยากอะไรไปแตะที่ควรจะเข้าเป็นทองคำได้แล้วเช่นพวกธนาคารต่างๆซึ่งเป็นเงินสดนั่นแหละอย่างนี้ก็ยังไม่เคยถอนแม้สตางค์นึงนะ เรามันคิดแยกได้สองทางอันหนึ่งแยกเงินสดเหล่านี้ออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยพี่น้องชาวไทยเราสองหักเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงเลยไม่มีสองอย่างอันนี้มันเป็นทางสองแยกถ้าทองคำดอนล่างนั้นพุ่งเข้าทีเดียวไม่แยกไปไหนมาจากทางไหนบ้าง
4: มาจาก
2: ขอนแก่น
4: นี่ก็มาจากขอนแก่นเหมือนกัน
2: หมายอะไรบ้างจังเนี่ย
4: ครับ26
2: ฮะ
4: ผมพอดีทางบริหารธุรกิจทั่วประเทศคร
3: ับ วันที่26ครับผม
4: วันเสาร์คร
3: ับ คณะบดีทั่วประเทศที่มาประชุมกันที่มากราบหลวงตาช่วงเช้าครับช่วงเช้าแบบนี้ครับผมครับผม
2: เดือนนี้เหรอ
3: เดือนนี้ครับ
4: เดือนนี้ครับ
2: วันที่เท่าไ
3: หร่26ครับ
2: อันนี้มันต้องมีอะไรบอกไว้เพิ่มเติม
3: บอกข้าไว้แล้วครับผม
2: บอกไว้แล้วเหรอ
3: ครับผม
2: ถ้าบอกแล้วมันเป็นไรถ้าบอกให้เฉยเดี๋ยวหายเงียบไปเลยนั่นเนี่ย
4: กราบให้หลวงตาทราบที
2: วัน
4: นั้นจะขอธรรมะจากสตาร์ที่โบสถ์คณะบดีเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา
3: อยากจะได้ธรรมะที่นำไปสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปก็
4: ไปช่วยสอนให้คนรู้จักด้วยชาติบ้านเมืองต่อไปเพราะ ที่คณบดีทางนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สอนเรื่องเงินทอง
1: ว่ามาว่ามา
3: คณะบดีที่จะมากราบนี่ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอยากได้ธรรมะจากหลวงตาเนี่ยไปสอนลูกศิษย์ต่อครับผม
1: กำลังมาทางนู้นก็กำลังมาที่นัดไว้ว่าจะมาตอนนั้น
3: ครับคร
1: ับ แล้วพวกเราเขาอยากขยายให้ทางแยกกันหรอให
4: ้ที่มาถ
1: ึ
4: งแล้ว
1: เออนั่นให้เขามาทางนี้พวกเราแยกทางเราเป็นเจ้าเราเป็นเจ้าบ้านให้แยกทางให้พี่น้องที่เป็นแขกมาจากทางไกลเข้าเอาเข้าทางนี้เลยเข้าทางนี้เลยเราแยกให้เราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านแยกให้ก็นับแขกรู้จักไหม
3: เดี๋ยวผู้ว่าลงจากเครื่องบินเลยมาเดี๋ยวผู้ว่าลงจากเครื่องบินแล้วจะมากราบหลวงตาเลยตอนนี้ไปกรุงเทพอยู่เดี๋ยวลงเครื่องบินแล้วมากราบเลยครับผมซื้อบอกมาก่อนครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดครับครับผม
1: เออเอาเข้ามานั่งเอาเข้ามาเลยแยกทางให้แยกทางให้เข้ามาอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนี้หูไม่เหมือนแต่ก่อนนะเรื่องนี้หูมันลึกลงไปเรื่อย
3: จากกระทรวงเกษตรสหกรณ์
1: คร
3: ับ จากกระทรวงเกษตรสหกรณ์ครับผม
1: กระทรวงสหกรณ์เข้ามาต้นร้านร้านเห็นแต่ต้นไม่เห็นใบเราไม่อยากดูข้าวจริงเพราะฉะนั้นอยากให้หลวงตาดูให้รีบมาติดเอาใบมันมาใส่เราจะดูมือก็ติ่งเฉยๆไม่อยากดูนั่นแล้วเห็นไหมล่ะคำมาพูดตอนนี้ทั้งนี้ไปหมดใช่ไหมล่ะคำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคำเฉียดจันไรใช่ไหมเป็นคำสนิทกันพูดอย่างนี้ได้สบายนั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นโลกเขาถือกันที่เรียกคอยตั้งแต่จะเป็นพิษเป็นใครนะธรรมะจะพูดยังไงก็อย่างนี้แหละนี่เป็นคำสนิทกันก็ใจไหมสนิทไปเลยตรงนั้นเราธรรมะเข้าไหนสมานได้หมดที่เรียกเข้าไหนแต่มันต่างกันนะมันพูดถึงเรื่องว่าจะธรรมะอะไรไปอะไร
3: ว
1: ัน
3: ที่26ครับผม26สิงหาก็กราบเรียนไว้ล่วงหน้าก่อน
1: แปลว่าช่วยจะได้ธรรมะไปสอน
3: ไปสอนลูกศิษย์ต่อ
1: เพราะไปสอน
3: ผู้ที่มานี่เป็นผู้ใหญ่ระดับคณะบดีครับผม
1: ที่จะมาวัน
3: มันมาวันที่26
1: วันที่26ครับมันจะพ่อแม่เขาไปไหนลูกเขาติดตามนะพ่อแม่ไปไหนลูกมักจะติดตามพ่อแม่ไปเสมอนี่อธิการบดีมาพวกนักศึกษาทั้งหลายก็ควรจะติดตามมาถ้าหากว่ามอบธรรมะให้อธิการบดีไปแล้วเอาไปเข้าตู้เลยนักศึกษาเลยไม่ได้เรื่องนี่เราไม่ไว้ใจอธิการบดีหรือคณะบดีนะเราพูดจริงๆเข้าใจหรือเปล่า
4: เอาไปสอนต่อ
1: แล้วพูดแล้วว่าไปสั่งสอนไปแล้วเข้าตู้ไม่บอกจะเข้าตู้ง่ายเห็นไหมสนุกไหมล่ะอย่างนั้นแล้วเนี่ยภาษาธรรมเข้ากันได้สนิทเลยพูดบ้องแบงไม่ใช่เรื่องนิ่มนวลอ่อนหวานซาบซึ้งภายในใจเป็นอัตเป็นธรรมนั่นต่างกันนะเมื่อกี้ผิดกันมากนะนี่เมื่อกี้นี้ก็จะอ่านถึงเรื่องทองคำเนอะอาจจะเอานั่นละเป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่มาช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยได้มากได้น้อยเป็นเหมือนกับน้ำที่ตกลงบนฟ้าที่ระหยดระหยาดตกมาอยู่ไม่ถอยท่วมไปหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันที่ระหยดระหยาดหนุนบางใครเราขึ้นเป็นความผาสุกร่มเย็นแน่นหนามันคงได้ว่างแล้ว
3: ตาบนฟ้าเลย
1: นี่จะพี่นี่จะอ่านเรื่องทองคำให้พี่น้องชาวไทยเราจะทราบ ว่าทองคำที่หลวงตานำคราวนี้กล่าวว่าให้ได้ทองคำ 4,000 กิโลแต่เวลานี้ก็เราได้เข้าคำหลวงไปฝากไปมอบไปแล้ว2ครั้งครั้งแรก 1,307 กิโลครึ่งครั้งที่2 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบแล้วฝากไว้กับคำหลวงแล้วเวลานี้ได้ 2,062 กิโลครึ่งอันนี้ทั้งมอบทั้งฝากคือมอบคราวที่แล้วนั่นเราก็ได้ประกาศที่

0: ถ้าหากว่าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งแทรกกับหลวงตาเข้าไปองค์นั้นจะประกาศลั่นเลยว่ามีลูกศิษย์มากที่สุดหลวงตาไม่ได้ประกาศหรอกเมื่อมีเหตุผลที่ควรจะประกาศก็ต้องเอามาพูดอย่างนี้ละลูกศิษย์เราอยู่ในกระทรวงทุกกระทรวงเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหลวไหลโลเลเรื่องสะอาดสะอาดจะนำมาชี้แจงให้เราด้วยเจตนาขอรบเรื่องใสเป็นความสัตย์ความจริงเราเก็บข้อลิ้นชักลิ้นชักลิ้นชักไว้หมดเหมือนไม่มีทีนี้เวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามาสัมผัสมันก็เริ่มออกแล้วนะออกจากลิ้นชักจะเริ่มออกเลยมีแต่ความจริงล้วนๆมันก้มตุ่มเนี่ยที่ว่าเราตามเข้าไปจนทราบได้ว่าเราถูกต้มมาก็ซัดกันอีกพักหนึ่งกับธนาคารกับรัฐบาลสองกงนี่แหละบอกกงเลยที่ต้มเราว่างมากงกงนี่แหละที่เราไปมอบแล้วถูกต้มแล้วก็บอกว่าเราถูกต้มครั้งที่สองเราไม่มอบแล้วฝากไว้เฉยทั้งสองอย่างนี้อยู่ในการพิจารณาเวลานี้นะเราเป็นหัวหน้าของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติที่จะบุกเข้าไปหาเรื่องราวนี้ให้ได้ต้นเหตุต้นผลมาอย่างชัดเจนสมชาติไทยเรามีคือมีแปรมีกฎหมายบ้านเมืองมีกฎมีระเบียบทุกอย่างเพื่อปกครองชาติไทยของเราเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนจนกระทั่งทุกวันนี้จะเลี้ยวไหลรวยเลยเราไปไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะงั้นเราจึงต้องติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติไทยของเราเวลานี้ที่ทองคำนี่ก็เรียกว่าฝากไว้อันที่สองนี่ฝากไว้อันนั้นมอบนี่วันที่สี่นี่ก็จะเข้าไปตีกาทองคำให้เขาตรวจว่าทองคำเรานี่บริสุทธิ์ขนาดไหนไม่ขนาดไหนแล้วก่อนแล้วก็ย้อนลูกศรอีกทีหนึ่งก่อนที่จะมาพิสูจน์ทองคำของเราว่าปลอมหรือปลอมเราขอพิสูจน์คนที่มาตรวจทองคำแล้วก่อนมันปลอมหรือมันจริงหน้าแล้วหรือว่าเนี่ยมันต้องสอดกันอย่างนั้นสิไม่งั้นไม่ทันกันก็จะเห็นไหมยีโตมุไรมาตรวจตาภาคีสมบัติของเจ้าของทรัพย์เนี่ยท่านพอได้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นเอาไปกินเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะมันมีหลายแบบเราจึงไม่ไว้ใจเพราะงั้นการที่จะมาตรวจเราอยากจะตรวจผู้มาตรวจเราซะก่อนว่าไงตรวจทองคำเราเนี่ยรู้ว่าวันที่สี่ใช่ไหม
1: ครับผมต
0: ั้มเออเนี่ยวันที่สี่เนี่ยจะทางโน้นเขาจะมาตรวจสอบเอาเครื่องทดสอบมาตรวจทองคำเราแล้วเปิดอกให้เลยเพราะเราต้องการของดีเท่านั้นอะไรบกพร่องตรงนั้นให้บอกมาว่างั้นเลยนี่กำลังจะตรวจวันที่สี่เนี่ยโดยเราทางคนของเราเข้าไปดูด้วยทางธนาคารทางไหนทางเจ้าหน้าที่ทางโน้นก็เข้ามาทางนี้ก็เข้าไปไปประสานงานกันให้เรียบร้อยเป็นที่แน่ใจว่าปลอมเมื่อปลอมจริงหรือไม่จริงแค่ไหนจะทราบในวันที่สี่นั่นแหละมีบอกมาแล้วเราก็เซ็นไปแล้วให้ใครเป็นคนไปทำหน้าที่แทนเราเราก็บอกไปเรียบร้อยแล้วจดหมายไปแล้วนี่พูดถึงเรื่องทองคำที่พูดนี่อ่านนี่ยังไม่จบมันมาถึงพักนี่แล้วอธิบายไปซะก่อน ทั้งสองพักแรก 1,037 กิโลครึ่งนี่เรียกว่ามอบที่สองนี่เรียกว่าฝาก 1,025 กิโลรวมแล้วเป็นทองคำที่ฝากและมอบไว้ที่คลังหลวงเวลานี้ 2,062 กิโลครึ่งนี่เราที่จะได้มาตรวจตาจำนวนนี่ล่ะจำนวนที่เข้าไปแล้วทั้งว่ามอบทั้งว่าฝากอยู่ในคลังหลวงในธนาคารชาติอันเดียวกันนั่นแหละแล้วที่นี่ก็ทองคำที่หลังจากมอบแล้วฝากไว้แล้วนั้นได้ทองคำเพิ่มอีกอันนี้ยังไม่ได้หลอมนะได้21กิโล34บาท10ตังค์อันนี้ยังไม่ได้หลอมและยังไม่ได้ฝากไม่ได้มอบเราเก็บไว้ที่ตู้นิรภัยก่อนพอถึงการเวลาที่ควรจะหลอมแล้วเราก็จะหลอมเช่นเดียวกับเคยหลอมมาแล้วนะ แล้วก็ทองคำรวมทองคำทั้งหมดที่ได้เวลานี้2,084 กิโลทั้ง21กิโลที่ยังไม่ได้หลอมและที่ฝากและมอบแล้วนั้นรวมกันทั้งหมดได้ทองคำ 2,084 กิโลยังขาดทองคำอีก 1,916 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลคือ 4,000 กิโลเราประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วประเทศไทยของเราในการช่วยชาติคราวนี้เราช่วยด้วยกันทุกคนทั่วประเทศไทยของเราไม่ควรจะได้ทองคำต่ำกว่า 4,000 กิโลแล้วว่างั้นนี่เราได้ประกาศไปแล้วเพราะนั้นถึงเอา 4,000 กิโลตั้งไว้ขาดเท่าไหร่ก็บอกกันไปเรื่อยๆนี่เป็นพื้นฐานที่เราประกาศไปแล้วที่นี่ดอลลาร์ที่จะมอบในครั้งต่อไปนี่เรากะว่าจะไปมอบคราวนี้พอดีเรื่องมันคาราคาสั่งมันยังเข้าไม่ได้

0: ล่า1ล้านดอลนี่เราต้องเก็บไว้ทางธนาคารก่อนจนกว่าว่าเรียบร้อยเมื่อไหร่เราก็จะเข้าเราเป็นหัวหน้าคอยพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศให้ทราบเข้าตามนั้นตามนั้นเวลานี้ยังไม่ได้เข้าแต่อยู่ในธนาคารทั้งนั้นแหละเรานี่นะแล้วที่นี่เงินสดที่เราฝากไว้ในธนาคารเวลานี้ยังไม่ได้ถอนแม้สตางค์หนึ่งนะเงินสดในโครงการช่วยชาตินี้ได้ รวมแล้วเป็นเงิน850กว่าล้านนะ850กว่าล้านเราประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้นเลยว่าเงินจำนวนเหล่านี้เราจะไม่เข้าคลังหลวงเราจะเข้าเฉพาะทองคำและดอลลาร์ส่วนเงินสดนี้เราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยของเราทั่วไปหมดสร้างนั่นสร้างนี้ที่แรกเราว่าจะมอบเงินก้อนให้จังหวัดต่างๆที่จังหวัดไหนมีความขาดแคลนมากน้อยเพียงไรสมควรจะรับการสงเคราะห์จากเงินก้อนนี้เราก็จะแยกเป็นเงินก้อนเงินก้อนไปมอบให้หัวหน้า ที่มารับทีนี้มาคิดไปคิดมาแล้วเรื่องโลกนี่มันสกปรกพูดโกงๆอย่างนี้นะกับทำเรียกว่าจะเข้ากันไม่ได้เลยเราเลยมาพิจารณาอีกเงินก้อนนี้ที่จะมอบให้หัวหน้าเขามารับไปนั่นแม้เป็นมหาโจรก็ตามเขามาประกาศตนของเราว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเต็มที่ว่าเอาไปแล้วไปฉลุงหมดก็ได้เราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเงินที่ว่าที่จะไปมอบต่างจังหวัดจังหวัดต่างๆนั้นเราจึงหักเอาไว้ในธนาคารนี้ก็ไม่ออกเอาไว้นี่เลยและนอกจากนั้นเราเอาเงินนี้เข้ามาในโครงการเดิมของเราไม่เรียกว่าโครงการแต่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าช่วยชาติมาตลอดด้วยบัญชีเงินนี้ตลอดมานี่เราเลยหักอันนั้นมาเข้าบัญชีนี้เข้าบัญชีที่เราช่วยชาติตลอดมาเนี่ยคือไม่เอากับเข้าไปโครงการถ้าธรรมดาเข้ามาแล้วเข้านี้หมดถ้าเป็นโครงการเราเข้าตามโครงการตามเดิมแล้วเก็บไว้นั่นทีนี้เงินจำนวน800ล้านนี้เราหักไปแล้วเวลาที่ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเงิน800ล้านนี้เราจะหักไว้เนี่ยเพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คงไม่ต่ำกว่า2ตันนะ800ล้านนี่ไม่ต่ำกว่า2ตันหรือ 2,000 กิโลล่ะแต่เงินจำนวนนี้เราก็ประกาศพี่น้องหลายทราบ อย่ามานับเข้าในจำนวน 4,000 กิโลคือเงินจำนวนนี้เราสำหรับจะต่อยอดต่างหากเราบอกให้พี่น้องทั้งหลายหาเนื้อหาหนังหาอะไรเขามาประกอบให้เป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเราจะเอาเงินจำนวน800ล้านนี้ไปซื้อทองคำต่อยอดไม่มายุ่งกับเงินจำนวนนี้นะ4,000 กิโลนี่ให้พี่น้องทั่วประเทศไทยของเราหามาให้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้ว800ล้านนี่เราจะซื้อทองคำแล้วขึ้นไปต่อยอดต่างหากจึงไม่นับเขาในจำนวน 4,000 กรุณาทราบไว้ทั่วกันนะนี่เวลาหลวงตาบัวตายแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือหลวงตาพูดอะไรเด็ดขาดไปเลยนะเวลาเด็ดเต็มที่อย่างนี้ก็เหมือนกันเราตายแล้วก็จะต้องดำเนินตามนี้เราสั่งเสียไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่บัดนี้นะนี่กรุณาพี่น้องหลายทราบเงินที่พี่น้องสลายบริจาคมานี่ตายใจได้เลยเพราะเราเป็นผู้ตายใจแล้วตั้งแต่เป็นผู้นำพี่น้องสลายในขั้นเริ่มแรกเลยด้วยความเมตตาล้วนๆจึงไม่มีอะไรที่จะรั่วไหลแตกซึมให้เป็นเหตุให้เลยซุบๆซิบๆไปลองจะบวชเอาเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีบอกงั้นเลยแม้แม่ผีแม่ทรายก็ไม่มีในหัวใจของเรามีเท่าไรเราเก็บหอมรอมริบคิดดูที่บัญชีทั้งหมดนี่นะทั้งทองคำดอลลาร์เงินสดทุกธนาคารนี้เราเป็นผู้ถือบัญชีทั้งหมดแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายจะเข้าช่องไหนช่องไหนเราเป็นคนสั่งทั้งหมดเลยว่างั้นเงินนี้จะออกไปไหนจะต้องออกไปจากเราจับได้ทุกตลอดทุกเวลาเลยนี่แหละจึงวันแน่ใจไม่มีมลทินตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และจะตลอดไปด้วยนะยังขอพี่น้องทั้งหลายได้ตายใจว่าเงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคด้วยความเป็นธรรมผู้รับด้วยความเป็นธรรมจะทำประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันหมดนะกรุณาทราบไว้ตามนี้แหละ นี่ที่ว่านั่งอีก50ล้านกว่านั้น เราก็เผื่อว่าเวียนยาจำเป็นเป็นเงินหมุนเวียนเช่นช่วยโรงพยาบาลช่วยที่มันหลายประเภทนะที่เราช่วยที่ว่าเงินหมุนเวียนนี่นะ ออกช่วยสงเคราะห์คนทุกคนจนที่จำเป็นจะได้ควรรับการสงเคราะห์หนึ่งโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆนี่เราเอาเงินเหล่านี้หมุนออกไปช่วยนะ
1: มาแล้วคร
0: ับมาแล้วเร็วผู้ว่า
1: ครับผม ลงเครื่องมา
0: เพิ่งลงเครื่องมาเอาว่างเอาว่างกินกันเลยนี่แหละเครื่องแน่นไหมเต็มไหม
1: เต็มครับผม
0: เพราะว่าเต็มทุกเที่ยวเนี่ยนะ
1: เมื่อวานไป
0: เ
1: ฝ้า
0: ฮะ
1: สมเด็จประเทศมาเมื่อวาน
2: สมเด็จประเทศมาครับ
0: มาเมื่อไร
2: ไปเฝ้าครับ
1: ผมไปเฝ้า
2: เพราะว่าไปเฝ้า
0: ไปเฝ้าก
2: รุงเทพครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ได้ข่าวว่าคุณพระหญิงจุฬาภรณ์จะเสด็จมากราบท่านวันที่9เช้า
0: เออดูว่า
1: ตรงกับวันงานพอดีเลยจะ
0: ได้ทุนก็เด็กได้ทุนท่านทุนเชิญก็เด็กหรือเปล่าล่ะ
1: ท่าน
0: ล
1: ูกครับต่างประเทศผมกำลังให้ทางราชว
0: งศ์อันนี้ให้ไปถึงท่านซะก่อนนะนะเพิ่มเกียรติชาติไทยเราเพิ่มพระเกียรติของท่านอีกทั้งสองอย่างไม่มีเสียหายให้เรารีบทุนเชิญเสด็จเหมาะสมชาติพุทธชาวดอนเราอย่างน้อยชาวดอนเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นพระเกียรติของท่านอีกทีนึงนะอันนี้เหมาะสมมากไม่มีส่วนเสียแม่นิดหนึ่งให้นี่คุณเชิญเสด็จก่อนงานนี้นะให้ท่านทรงทราบไว้ก่อน
1: เดี๋ยวติดโบงที่ผมจะประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวแฝกเข้าไปเลย
0: ครับงั้นเราดีละด
1: ี
0: อะท่านเป็นนั่นแหละท่านเป็นลูกบุญธรรมพระหญิงเล็กเนี่ยท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมโอ้ยมาหลายปีแล้วแหละเป็นลูกบุญธรรมมาตลอดจนกระทั่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านวันนี้ท่านถึงเสด็จบ่อยแล้วนี่พอดีกับงานทางอุดรซึ่งเป็นงานหลวงพ่อแล้วเป็นพ่อท่านด้วยเมื่อเหตุนี้จึงต้องว่าควรอย่างยิ่งที่จะทูลเชิญให้ท่านเสด็จมาเป็นเกียรติของพี่น้องชาวไทยแล้วเป็นพระเกียรติสำหรับท่านเองด้วยระหว่างท่านกับเราเป็นพ่อกับลูกกันนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แหละให้พิจารณาซะนะเรื่องราวจะ
1: ประกาศ
0: หนังสือนั่นจะหนังสืออะไรหนังสืออะไรหนังสือที่แจกก็มีอยู่แล้วเนี่ยที่ไหนหนังสือที่ไปแจกพี่น้องทั้งหลายมานี่รับไปแล้วไปมีแจกเป็นประจำมันอยู่นะช่วงที่ว่าขอธรรมะไปฝากอะไรอธิการบดีนั่นก็คณะบดีก็วันนี้ให้ไปพร้อมแล้วนะที่เทศเหล่านี้เทศเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อตัวของเราทุกคนให้นำไปปฏิบัติเนื้อ
3: ครับผมนำไปปฏิบัติแน่นอน
0: ให้นำไปปฏิบัติก็แล้วกัน
3: จะมา
0: ที่เทศเหล่านี้เทศเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อตัวของเราทุกคนให้นำไปปฏิบัติเนื้อ
3: ครับผมนำไปปฏิบัติแน่นอน
0: ให้นำไปปฏิบัติก็แล้วกัน
3: จะมา
2: ขออีก26ขออีก26ขออีกครั้งนะครับ
3: เพราะวันนี้ผมเป็นตัวแทนมาวัน26อย่างเงี้ยขออีกครั้ง
0: มาที่นี่เหรอ
3: คร
0: ับ
2: ที่นี่ครับ
0: มาที่นี่วันนั้นใครมา ก็ได้ไปทั่วกันล่ะนี่จะเทศออกจากนี้จะกระจายหมดมีน้ำซ้ำยังติดเทปอยู่ข้างบนเทปอัดรู้ไหมพูดอะไรติดเทปแล้วออกกระจายไปหมดเลย
2: หนังสือพวกฝ่ายเกษตรนี่เขาจัดไปให้แจกบนรถแล้วทางวัดจัดไปให้เรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ย
2: วให้แจกกับบนรถเลยไม่ยุ่งยากไม่ต้องขน
0: อย่างนั้นก็ดีไม่ยุ่งยากหนังสือเนี่ยเรารู้สึกว่าแจกกันมากเออเอาอะไรมีธุระอะไรเอาว่ากันไปที่นี่
4: เขาป่าเขาตีเ
0: รื่องเดียวตอนนี้พูดถึงเรื่องงานส่วนรวมเพื่อชาติไทยของเราเออเอาวางเลยนะเอาวางคือสำหรับแค่ร่องการแค่ไม่มีแรงนะถ้าอยู่ที่นี่ตอนเช้าแค่ถูกเช้าถูกเช้าอย่างนี้แหละแค่ถูกเช้าถูกเช้าตลอดไปไปกรุงเทพก็แบบเดียวกันพอฉันเสร็จแล้วก็พูดธรรมะตลอดจนจบแล้วก็เลิกอันนี้ก็เหมือนกัน เราพยายามช่วยชาติบ้านเมืองของเราเราช่วยเต็มเหนี่ยวดังที่ประกาศพี่น้องหลายทราบด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเราพูดอย่างตรงๆเลยตามหลักความจริงของคำเปรียบงานถ้าที่เหลือจะอ้อมแอมอ้อมแอมนะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะสอดแทรกหาพิษหาภัยทิ่มนั้นแทงนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่อย่างกลงไปกลงมาอย่างที่เราช่วยน้องชาวไทยคราวนี้เราช่วยอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเราไม่หวังอะไรจากการช่วยเหลือนี้นอกจากจะหวังประโยชน์เพื่อน้องชาวไทยชั่วหน้ากันเท่านั้นถ้าเราเองเราพอแล้วทุกอย่างถ้าเรื่องธรรมเราก็พูดกลงๆใครจะว่าเราบ้าก็ให้ว่าไปถ้ามันหูมันเป็นบ้ามันก็จะว่าเราบ้ามันก็ออกจากหูมันก็ก่อนหูมันเป็นบ้าแล้วมันออกมาคำพูด ว่าหลวงตาบอกโอ้อวดปากมันเป็นบ้าเขาอยู่สองชั้นแล้วปากเราปากความจริงปากอัดปากทำเป็นบ้าที่ไหนเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปังขึ้นมานี่ไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานสอนโลกได้สามแบบโลกธาตุในสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโลกละไม่ได้โลกรักสงวนผู้เจ้าปัดออกเพราะสิ่งนี้เป็นไฟนำมาซึ่งเรียกว่าเป็นต้นเหตุแห่งเปลืองไฟกิเลสประเภทต่างๆคือเชื้อไฟของโลกพระพุทธเจ้าทรงละได้หมดแล้วนำมาสั่งสอนโลกทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้ศาสนาก็ล่วงมาได้ 2,543 ปีแล้วด้วยธรรมะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจากพระไถ่พระพุทธเจ้าแล้วออกมาทางพระโอษฐ์สั่งสอนโลกเรื่อยมาจนทั้งทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ธรรมะเป็นของจริงล้วนไม่มีคำว่าแปลงปลอมแฝงอยู่เลยเราเองที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ออกจากการปฏิบัติของเราได้รู้เห็นมากน้อยอย่างไรในหัวใจเต็มตื้นแล้วด้วยอัตด้วยธรรมเราจึงบอกกงๆเลยว่าเราไม่หาธรรมที่ไหนอีกแล้วธรรมเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วเราไม่หาอะไรเราพอทุกอย่างแล้วที่เมตตาสงสารก็เพราะชาติไทยของเรานี่มันเกี่ยวโยงกันทั่วประเทศความบกพร่องอะไรนิดหน่อย กระเทือนถึงกันหมดจึงได้ออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาครอบตลอดเวลาเนี่ยเราจึงว่าเราทำจริงทุกอย่างผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเรียกว่าภาษาของธรรมถ้าภาษาของกิเลสในรูปหน้าปะจมูกเลียแข้งเลียขาเหมือนหมูเหมือนหมาเรื่องของกิเลสอย่างนั้นไม่แน่นอนเรื่องของธรรมนี่ตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกว่าธรรมตายใจได้เลยนี่เรามานำพี่น้องทั้งหลายนี่เราก็นำแบบธรรมนำแบบธรรมว่าผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนี่เราก็นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนสำหรับเราเองเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีคำว่าได้ว่าเสียในตัวของเราคำว่าแพ้ว่าชนะเราก็ไม่มีคำว่าได้ว่าเสียก็ไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวเราก็ไม่มีมีแต่ธรรมล้วนเหนือโลกไปตลอดวางการเทศนาว่าการหนักเบามากมากเพียงไรที่ควรจะออกให้เป็นประโยชน์แก่โลกจะออกทันทีเลยนี่ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาอย่างนี้ทำนี้ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะปริยัติยกไว้สาธุเราก็เรียนมาจนกระทั่งเป็นมหาแต่ไม่ได้แน่ใจแล้วพูดตามหลักความจริงแล้วเรียนมาเราไม่ได้แน่ใจในบาปในบุญในนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกพระองค์สอนไว้แบบเดียวกันหมดเราก็สงสัยเป็นแบบเดียวกันหมดพวกนักปริยัติเรียนมามากน้อยหาความเอาความจัดความจริงเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นของตัวไม่ได้จากการจำนะจำมาเฉยมันเหมือนกับเรายกเอาแปลนบ้านมากลางเนี่ยแปลนบ้านไม่ใช่บ้านแปลนมันเป็นแปลนบ้านเป็นบ้านถ้าอยากให้เป็นสำเร็จรูปเป็นบ้านขึ้นมาให้เอาแปลนออกมากลางเมื่อกลางแล้วแปลนนี้ต้องการจะเอาบ้านหลังขนาดไหนขนาดไหนกี่ห้องกี่หับเอาแปลนมากลางปุ๊บสร้างลงตามนี้นี่เรียกว่าภาคปฏิบัติคือการปลูกสร้างเมื่อปลูกสร้างแล้วก็จะเริ่มปรากฏตั้งแต่ขุดดินที่แรกนั่นแหละขุดดินขุดแล้วนั้นวางรากวางฐานวางต้นเสาอะไรเห็นเป็นภาคปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆจนสำเร็จเป็นบ้านทั้งหลังขึ้นมาแปลนกับบ้านนี่แปลนนั่นบ้านนี่แปลนนี่ชี้ให้เป็นบ้านขึ้นมาด้วยการปลูกสร้างขึ้นมานี่ปริยัติก็เป็นแปลนของพุทธศาสนาแปลงแห่งบาปแห่งบุญแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียบร้อยแล้วเป็นแปลนอันถูกต้องงามแต่เราเรียนมาเราไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกบ้านมันก็ไม่เห็นบ้านหรอกสิบ้านกับแปลนมันต่างกันนี่นะแปลนมันเป็นกระดาษบ้านมันเป็นดินเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายประกอบกันแล้วเป็นตึกทั้งหลังขึ้นมานั่นเป็นบ้านแล้วแปลนที่บอกอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เป็นขึ้นมาอย่างนี้มีกระดาษอยู่ในพระไตรปิฎกมีกระดาษแปลนเท่านั้นแปลนบาปบุญมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์อยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วแสดงไว้ในนั้นเรานำแปลนนั้นออกมาจากวิญญาณเรียนแล้วให้มาปฏิบัติเหมือนเราปลูกสร้างเราจะเริ่มขึ้นมาแปลนศีลก็เต็มหัวใจเราอบอุ่นผู้มีศีลมีธรรมมีที่อดตะปะเป็นผู้อบอุ่นเย็นใจไปที่ไหนไม่กลัวตายนั่นเห็นไหมเพราะอำนาจแห่งศีลบริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไปที่ไหนแน่ใจเลยว่าดีถึงไปสวรรค์เลยมีอย่างน้อยไปสวรรค์ถ้าสมาธิปัญญาขึ้นไปขั้นเป็นพรหมโลกถึงนิพพาน นี่แหละเต็มมีหัวใจเนี่ยเราเอามาเป็นภาคปฏิบัติเข้าใจไหมศีลเราก็รักษาตัวของเราให้เป็นศีลขึ้นมาเต็มตัวสมาธิรักษาขึ้นมาให้เต็มสมาธิให้เต็มปัญญากระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นถึงพระนิพพานโยบ้านสำเร็จรูปโดยสมบูรณ์แล้วแปลงแห่งมรรคผลนิพพานผู้ที่จะสอนว่าถ้าเรามีจะเยือนไม่เฉยสงสัยวันยังค่ำนะใครไปเปิดดูแปลงไหนก็ไม่เห็นหนังสือกระดาษไม่เห็นบ้านเห็นเรือนนั่นมันก็สงสัยสิคนนี่ไปเปิดดูคัมภีร์ไหนก็บอกบาปบุญนรกสวรรค์แต่ไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เพราะไม่ปฏิบัติไม่ก้าวเดินตามมันก็ไม่เห็นที่เมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วสิ่งที่จะรู้จะเห็นแปลนบอกไว้หมดแล้วทำอย่างนั้นนั้นก็สำเร็จขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารูปถึงก็มีรูปสมาธิก็มีในหัวใจในหัวใจรูปปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากโลกปรากฏขึ้นในหัวใจเรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วนี่เราปฏิบัติตัวของเราได้สมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างจึงได้มาประกาศพี่น้องหลายทราบด้วยความตัดความจริงด้วยความเมตตาล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าอยากโอ้อยากอวดอยากหาอะไรที่เหล็กมันก่อควรเข้าใจไหมอยากความหิวน่ะมันอยากอิ่มแล้วไม่ต้องอยากนี่สอนด้วยความเมตตาใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมของตัดมิซะเองนี่ได้สอนโลกทั้งหลายนำโลกนี้เรานำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างยิ่งแล้วทั้งการอุบายวิธีการต่างๆบิณฑบาตขอทานอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะเข้าชาติไทยของเราจากนั้นก็แนะนำสั่งสอนให้ปรับปรุงจิตใจของเรามันเหลวแหลกแหวกแนวทำความสกปรกโสมมแก่ตนเองครอบครัวตลอดถึงวงงานต่างๆจนกระทั่งวงราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยมีแต่ความสกปรกจากกิเลสทั้งนั้นแก้กิเลสออกจากใจการที่จะแสดงออกทุกอย่างจะสะอาดไปตามจิตที่มีความสะอาดมากน้อยแล้วโลกของเราจะมีความสงบร่มเย็นไปตามถ้าสั่งสมตั้งแต่ภายนอกอันนั้นก็สวยอันนี้ก็นางก็งามไปหาคดหาโกงรีดไถเข้ามาจากตับปอบประชาชนทั่วประเทศไทยเอามาเป็นสมบัติของตนมันเป็นได้ยังไงของเขาจะใช้เอามาเป็นของเรามาปลูกบ้านปลูกเรือนฝากถึงบ้านจัดสงจัดสรรปีเครื่องยนต์กลไกมีเอามาประดับร้านตัวเองว่าเป็นของตัวมันเป็นได้ยังไงก็ไม่ใช่ของตัวเป็นตับปอบของประชาชนเขาสละสมบัติออกมาเพื่อส่วนรวมคือเช่นภาษีอากรเป็นต้นเอามาให้จุดส่วนรวมเพื่อจุดส่วนรวมนี่จะแยกไปเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรามันกลับไปเป็นครอบครุมในตัวเองเสียแล้วมาประดับประดาบ้านเรือนอะไรเช่นอย่างที่อธิบายมาตะกี้นี่ละมันเป็นประโยชน์อะไรนั่นคือฝืนคือไฟที่จะเผาคนนั่นเองไม่ใช่ใครอะไรนะนี่แหละผู้ที่เรียกว่าใจสกปรกเข้าใจไหมมันสร้างทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความสกปรกไม่มีความอิ่มพอนะมันมีแต่หิวแต่หัวได้เท่าไรไม่พอเอาจนกระทั่งบ้านเรือเมืองของเรานี่จะล่มจมเพราะความสกปรกนี่เวลานี้ไม่ได้ล่มจมเพราะธรรมนะธรรมท่านสะอาดท่านไม่พาล่มจมความสกปรกคือกิเลสโลภได้ไม่พอทุกอย่างคำว่าโลภตะกะตะกรามได้ทุกอย่างไม่พอจนตายแล้วเมืองไทยเราก็จมไปด้วยอย่างนี้เนี่ยมีความสกปรกมันเข้ามุมไหนซอกใดที่ไหนแหลกไปแหลกไปนี่จะให้ไปชำระจิตใจของเราทุกคนวิ่งวงราชการงานเมืองและเป็นจุดหัวใจของประชาชนคนทั้งชาติอยู่ในนั้นหมดเราต้องไปปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคติตัวอย่างเป็นที่ร่มเย็นกับประชาชนด้วยการปฏิบัติบริสุทธิ์ด้วยธรรมในหน้าที่การงานของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้นำอันดีกำนันเป็นผู้นำอันดีนั่นนายอำเภอเป็นผู้นำอันดีข้าราชการจนกระทั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้ราชการจังหวัดให้ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปถึงวงรัฐบาลต่างคนต่างก็ปฏิบัติตัวดีชอบตามศีลตามธรรมแล้วจะมีความสงบร่มเย็นตามกันหมดนี่เราทำแทรกเข้าไปตรงไหนสะอาดตรงนั้นนั่งที่เหลือเข้าไปตรงไหนสกปรกระบุรังก่อความเดือดร้อนบุญรายให้คนทุกอย่างได้เช่นประเทศไทยของเราเวลานี้ยุ่งไปมากเพราะอำนาจของความสกปรกโสมมเอาตับเอาปอดแล้วเขาไปเป็นตับเป็นปอดแล้วเป็นเนื้อหนังกาฝากมันก็กัดเอาตัวเองลงนรกพวกนี้พวกท้าทายจากนรกนะถ้าชายว่านรกไม่มีมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานเพราะนั้นเป็นเทวดาอยู่เทวดาอยู่ในหัวใจนี่นะอาจทำไม่มีเข้าอยู่หัวใจพอจะกราบไหว้ลงคอเลยนะมันมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหามีเมียคนหนึ่งกี่คนวิ่งข้าราชการตัวหัวใจสกปรกแล้วไปที่ไหนเมียเต็มบ้านเต็มเมืองนะไอ้ผู้หญิงตัวเก่งๆก็เหมือนกันพอมีดินเหนียวติดหัวว่าตัวเก่งกล้าสามารถแล้วก็อวดอ้างกล้ามไปที่ไหนมีผัวรับผัวซ่อนผัวที่ไหนมีหมดเหมือนกันกับผู้ชายเพราะมันมีกิเลสแบบเดียวกันพอได้เงื่อนไหนมันเอาทางนั้นแหละมีความสกปรกไปที่ไหนรกหลุมรังกลับมาบ้านเมียถามไปไหนวันนี้มาฮะไม่เคยเข้าวัดนะทั้งที่ไม่เคยเข้าวัดเลยเมียถามหาทางแก้ที่โกหกเมีย มันไปไหนมาเมื่อคืนมันหายเงียบไปไปฟังเทศ
5: มึงวะ
0: ฟังที่นะมันไม่เคยเข้าวัดนะฟังเทศวันไหนโอ๊ยบอกมาได้เดี๋ยวเขาจะตามไปฟังอีกมึงวะอีกนะกลัวเขาจะไปติดตามดูรอยมันเข้าใจไหมเนี่ยตัวสกปรกอย่างนี้อย่าให้มีในวงราชการของเรามีเมียคนหนึ่งมันพอแล้วนะเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนี่ภาษาธรรมฟังนะเราไม่ได้พูดหยาบโยนอะไรนะพูดตามหลักความจริงที่มันแสดงตัวเป็นความอยากมาแต่หัวใจแต่ละคนคนเป็นกิเลสมายากให้หย่อนร้อนวุ่นวายไปหมดนี่คือตัวอยากในตัวขโมยคนนั่นแหละนี่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะสมมติว่าเรามีเมียแล้วเมียเรานี่ขาดอะไรเอาถามกันสิเมียของเราคนหนึ่งนี่ขาดอะไรบ้างแล้วกับผู้หญิงนอกจากเมียของเราเต็มแผ่นดินไทยเรานี่แหละนะมันมีพิเศษอะไรต่างจากเมียของเรามันเริ่มมาจากไหนมันมีกี่อันเอาถ้าพูดถึงหีมันมีหีเดียวนมมันก็มีนมเดียวทุกอย่างมันมีอันเดียวเดียวแล้วผู้หญิงเหล่านั้นมันมีกี่หีกี่นมมันถึงจะมาอวดเมียของเราของมันวะเนี่ยถามถ้ามันมีอย่างเดียวแล้วเข้าเราเป็นเมียเราฟาดหน้าผากมันเลยนี่เห็นไหมกูก็มีเท่ากันเจ้าเขามึงเป็นบ้าหรือจะว่างมันเป็นหลวงตะบัวแต่หลวงตะบัวนี่มันไม่มีหัวมีเมียมันบวชตั้งแต่นมถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งมันมีกี่อันเหรอว่าเอามาถามสิผู้ชายคนหนึ่งมันก็มีอันเดียวที่ฉันนี่แหละเข้าใจที่นี่ที่นี่แล้วผู้ชายคนหนึ่งมันมีเท่าต้นเสาหรือมันมีสามวาสี่วาหรือจึงจะเอามามาแข่งไอหัวของเรานะหัวของเราก็มีอันเดียวผู้ชายนอกนี่มันก็มีอันเดียวมันไม่เกินกันมันเป็นบ้าหาอะไรถ้าผู้ตำหลักทำแล้วมันมีอันเดียวสักกับยายุ่งเข้าใจไหมมือคนเดียวคอแล้วผู้หญิงเมียเราคนเดียวพอแล้วผู้ชายผัวเราคนเดียวนี่พอแล้วอย่ายุ่งหาฝืนไฟมาเผาบ้านเผาเมืองนี่เรื่องมันไม่พออย่างนี้เข้าใจไหมทำตีเอาไว้ให้พอเอามาเทียบกันถ้าว่าทำแพ้จะยอมให้อ่ะผู้ชายคนนี้มันมีกี่อันคอยมันมีกี่คอยคอยหนึ่งมันยาวสามวาสี่วาคอยผัวเราแค่นิ้วมือคนคนนั้นมันยาวสามวานั่นน่ะเอาสู้ถ้าหากว่าคนคนนั้นมันมีสามวาผัวเรามีแค่นี้เอาให้ฉันนะพ่อไอ้หนูก็ว่างก็ได้หรือแม่ไอ้หนูให้เขาซะเขามีมากกว่าเธอว่างั้นอันนี้มันก็เท่ากันเนี่ยเอาทำจับเข้าไปมันเท่ากันมันเป็นบ้าหรือว่างมันฆ่ากันจับจำมันนะนี่เป็นข้าปฏิบัติเพื่อเราทุกคนทุกคนที่มีกิเลสเป็นฟืนไฟนี่อยู่ในทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทำท่านถึงฉาเข้าไปตรงนั้นที่ไฟอยู่ตรงนั้นนี่นะอย่าว่าพูดโอ้โหตัวไฟที่มันเผาโลกเวลานี้มันอยู่กับทุกคนทำท่านมันจะเป็นความสกปรกสมมทำลายผู้ใดนะตัวนี้จนละเอาน้ำที่สะอาดคือทำมีชะล้างเข้าไปต่างหากแต่ว่าเป็นน้ำสะอาดนี่เป็นของสกปรกได้ยังไงมีงานด้วยเอาละวันนี้พูดตรงนี้แล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วพอเออง่ายพอเนี่ยเวลาขึ้นเวทีแบบนั้นนะขึ้นฟังต่างเลยพอลงจะไปทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรทีนี้ให้พรเอาละเท่านั้นละไม่พูดละเอียดมากกว่านี้ไปละเดี๋ยวศาลานี่แตกถ้าเปิดยิงนี่ศาลานี่แตกทันทีเลยนี่เพียงแย้มประตูเท่านั้นนะวันนี้ขนาดนี้แย้มประตูนะถ้าเปิดโล่งหมดประตูนี่ศาลาเรานี่แตกเอาเท่านั้นละไปแค่นั้นเท่าก่อน
6: เหลือตาจะเปิดโล่งเมื่อไหร่
0: เปิดแล้วแต่ที่ไม่ได้ยินเหลือ
6: เปิดไม่หมด
0: เอาละเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนไปก็ได้แล้วก็ไปเป็นไงต่างฝากฝั่งวะเนี่ยให้ความเสมอภาคกันไหมนั่นเรียกว่าเสมอภาคทำเป็นเสมอภาคอย่าเห็นอันนั้นดีอันนี้ดีไม่เสมอเข้าใจไหมมากัดกันน่ะนั่นน่ะหืม
7: ตอนนี้ค่ะที่มันมีสภาวะแปลกไปทุกตัวก็จะบางทีตัวจะคิดอะไรทำอะไรไม่ได้
8: ตัวจะแข็งฮะแล้วคิดทำอะไรไม่ได้ครับผม
0: มันเป็นวาระเป็นระยะของมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงมันไปแล้วยึดหลักความรู้กับคำที่เคยนั่งไว้อันนั้นจะเป็นหลักแล้วนะเรานี่จะค่อยเปลี่ยนแปลงมันไปมันเป็นระยะของมันที่เป็นขึ้นเหมือนมาเป็นขึ้นเราเดินทางไปเจอขึ้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แน่นอนหลักฐานไปบ้างไปเข้าใจไหมมันจะไปตื่นเต้นกับมันเข้าใจไหมมันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นเขาทำงานทางโลกเขาก็มีแปลกๆต่างๆที่เขาจะต้องทำไปตามงานของเขาใช่ไหมมีหนักมีเบามีขึ้นมีอะไรเป็นธรรมดาของงาน มีหลักมีเบาอันนี้งานของกิจก็อย่างนั้นเหมือนกันพิสดารมากนะการภาวนานี่แล้วมาพูดเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยยังบอกแล้วแต่ที่นี่อย่างตะกี้นี่เทศถึง3วา4วาก็ยังบอกว่าเล็กน้อยอยู่นะถ้าแค่เอามาหมดนี่ศาลานี้แตกแล้วบอกแล้วเข้าใจหรือนั่นน่ะธรรมพระพุทธเจ้าขนาดนั้นกว้างมั้ยเพียงหยิบออกมาเพียงนี้ก็นี่ก็ศาลาก็จะเริ่มแตกแล้วนี่เพียงตัวนี้นะฟังสินั่นน่ะธรรมพระพุทธเจ้าไม่เลิศเลอสอนโลกได้เลยโลกกิเลสโลกสกปรกอยู่ธรรมะต้องสะอาดที่สุดซัดเข้าไปซัดเข้าไปอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นระยะระยะระยะตามขึ้นของมันขึ้นหนักขึ้นเบาหนักเท่าไหร่ธรรมะซัดเข้าไปแหลกแหลกนั่นอันนี้ก็ตามอย่าไปตื่นเต้นกับมันนะมันจะเป็นอะไรมันเป็นอย่าไปตื่นเต้นกับมันก็แล้วกันนี่เป็นอาการของผลที่ได้จากทางด้านจิตภาวนามีแปลกๆต่างกันอย่างนี้แหละไม่เหมือนกันท่านก็บอกแล้วปีติมีกี่ปีตินั่นเราเรียนมาแล้วเนี่ยปีติห้าหรือเท่าไรก็นั่นแล้วนั่นอันนี้มันจะเป็นกับทุกคนมันแล้วแต่มันจะเป็นนี่เวลามาเป็นกับเรามันในเข้าในข้อใดก็ได้พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วอันนี้เพียงเอกเทศนั้นเนี่ยเพียงปีติห้าอย่างนั้นนะกูเพียงคาปีติยาโรดผลมันโรดผลขนาดไหนอีกเป็นกับผู้ทำเองนะไม่ใช่นะอันนั้นท่านแสดงไว้กลางๆเฉยๆใช่ไหมไม่ว่าปีติใดในห้าปีตินั่นเป็นแสดงไว้กลางๆที่ผ่านผลตัวทุยานกว่านั้นยังมีเยอะนะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหลักเกณฑ์แล้วเข้าใจไหมอันนั้นมันจะออกไปทางไหนก็นี่คือหลักเกณฑ์จับไว้แล้วมันก็ไม่ผิดเข้าใจไหมทำไปเป็นยังไงเป็นบางคนภาวนานี่มันทำว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอะไรมันจะพัดตกกุฏิให้ตกที่ว่าเราทำงานทำการไปไหนมาไหนบางทีไปดูลิเกละครอ้าปากจนตกกล้านก็มีก็ไม่เห็นว่ากันใช่ไหมล่ะอันนี้เราทำภาวนามันจะเป็นยังไงให้มันเป็นที่จึงเรียกว่านักภาวนามันรู้วิถีทุกอย่างพอมันผ่านไปหมดแล้วมันจะรู้หมดเลยเข้าใจไหมพอแยกมาเสร็จมันรู้ทันทีทันทีเลยนี่เรียกว่าธรรมเนื้อโลกอย่างนี้เองไอ้โลกนี้กิเลสตัณหาเท่ากับปั้นเลยนะธรรมนี่ครอบโลกธาตุครอบไปหมดนั่นใหญ่กว่ากันขนาดไหนไม่งั้นแก้กิเลสไม่ตกถ้าธรรมมีกำลังมากเพียงเท่ากับปั้นเท่ากันแก้ทำไม่ตกธรรมต้องเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างเข้าใจเอาไปภาวนาอย่างนั้นแหละ
5: ค
0: ือ
5: น
0: ี่
5: ค
2: ่
5: ะ
2: คนจีน
5: เขาก
2: ็ฮะคนจีนครับเป็นคนจีนครับผม
0: คนไหนก็ช่างเธอจีนจีนยายแกมันเอาชื่อเฉยละคนนั่นแหละเข้าใจมันจะเป็นบ้าชื่อนั่นชื่ออังกฤษฝรั่งเศสเนื้อเยอรมันละเมนพวกบ้าชื่อ
5: เขาก็เลยไปแปลหนังสือมีงานแปลหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับพวกทางพุทธศาสนาทางมหายานนะคะก็เลยไปติดทางอะไรแบบนั้นนะคะ
0: จ
5: ี
0: น
5: แบบ
0: จี
5: นแบบอะไรมาแสดงอะไร
0: ละฉะนั้นละไม่พูดเรื่องที่นี่อะไรมากนั่นละ
2: ประเทศ80ดอลลาร์ครับผม
0: นั่นละ
2: ประเทศครับผม
0: 80ดอลลาร์73อยู่นั่นละนี่มันขึ้นมันไปเรื่อยอย่างนั้นละอันนี้เอาอันนี้ครับผู้ว่ามาท่านผู้ว่า
9: ท่านรองผู้ว่าคร
2: ับ คณะเข้ามาคณะ
0: ไหนคณะ
9: รองผู้ว่า
0: ผ
9: ู้
0: ว่า
9: ผู
0: ้ว่ามีใครอีกพอดีเลยอันนี้พอดีเป็นไงล่ะเทศวันนี้พวกนี้เป็นไงยังบอกแล้วค่อยดูนะว่าให้ทำปัญหาเข้ามาในแทรกได้ทั้งนี้จะออกกันทันทียังบอกแล้วมาเนี่ยไหนรอบด้านเอาปัญหามารอบด้านทั้งนี้จะออกรอบด้านเลยยังบอกแล้วเข้าใจหรือเปล่าล่ะทำมาพุทธเจ้าจงตอบจงมุมเหี้ยเราเปิดอกให้ฟังนะนี่เราจวนจะตายแล้วอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมแยบเข้ามามันรู้แล้วข้อมาธรรมมีครอบไปหมดแล้วแยบเข้ามาตรงไหนรู้ทันทีทันทีเลยนี่เหมือนกับว่าปลาอยู่ในแหแหนี่คือธรรมปลาตัวเท่านี้แหมันผืนใหญ่ขนาดไหนเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันออกมาตรงไหนนี่แหคือธรรมครอบไว้หมดครอบไว้หมดธรรมหมดธรรมหมดแต่ท่านจะแสดงออกหนักเบามากน้อยแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะแสดงออกรับกันรับกันถ้าไม่เกิดประโยชน์มีเท่าไรก็ไม่ออกนะอยู่อย่างนั้นไม่ออกแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ผลักไม่ดันรู้เหมือนไม่รู้เห็นไม่เห็นเมื่อมันชวนเข้ามาปั๊บท่านนี้รับกันแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ไม่ตอบเฉยเข้าใจหรือเปล่าถ้าควรจะตอบหนักเบามากน้อยจะออกออกเต็มที่แล้วขึงทันทีเลยขาดสะบั้นไปเลยนั่น
5: ความที่กลัวความที่กลัวนะฮะก็แก้ในการสวดมนต์มั่งแล้วก็พอมาถึงสภาวะแข็งต
0: ั
5: วเน
0: ี่
5: ย
0: เขาทำมันแข็งอะมันแข็งต้นไม้เขาแข็งเขาไม่เป็นบ้านะเห็นไหมในต้นเสาเขาแข็งเขาไม่เห็นเป็นบ้าไอ้คนแข็งเฉยๆจะเป็นบ้าไปอะไรให้มันเป็นเราดูสินะมันจะแข็งกว่าต้นเสาเรื่องนี้ก็ให้รู้บอกงั้นนะเรียนให้มันจบทำเรียนจบแล้วมันจะรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองและปฏิบัติต่อคนอื่นเข้าใจไหมสอนคนอื่นแล้วสอนได้ง่ายเมื่อเราปฏิบัติผ่านไปทุกอย่างแล้วปั้นมารู้ทันทีเนี่ยมันเหมือนกับ พวกหมอที่เชี่ยวชาญคนไข้คนนี้มาปั๊บยาไหนที่ควรแก่คนไข้คนนี้มันจะมาทันทีเข้าใจบ่าวอันนั้นเราไม่ต้องไปลื้อไปปุ่นหลังหน้าเราจะพูดในปัจจุบันเพื่ออนาคตในเรื่องราวมีเท่านั้นมีเท่านั้นเชิญรับเหมาะสมมากเหมาะสมมากแล้วการทูลเชิญท่านเหมาะสมมากแล้วท่านพอพระทัยอยู่แล้วในการช่วยชาติบ้านเมืองพอที่ไหนท่านก็เสด็จไปเรื่อยๆโอ้ทองคำที่ท่านบริจาคน้อยเมื่อไหร่วะท่านมาแต่ละครั้งละครั้งบริทองเป็นแท่งเป็นแท่งมานะแล้วพูดบอกว่าในวงกษัตริย์เท่านั้นแล้วไม่ได้พูดมากเพียงกว่านั้นแล้วพระองค์อื่นก็มีนะไม่ใช่มีพระองค์เดียวนะแต่เราไม่ระบุเลยบอกว่าวงกษัตริย์ครอบหมดแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละเอาละไปพวกนี้มันจะอ้าปากมันไม่งับไปงับปากแล้วกลับไปมันอ้าปากฟังด้วยมันไม่ฟังธรรมดาเราก็อ้าปากพูดด้วยมันพอดีต่างคนต่างอ้าปากพอกันไปเลิกกันไปเอาละเลิกเราก็สายเลยเราได้เวลาแล้ว
10: ว่างแล้ว
0: นี่เธอเอามาไปไปล่ะ
10: ฟ้าสะเทือนฟ้าสะเทือน
0: สะเทือน
10: ดินยังไม่ทะลุแค่ฟ้าสะเทือนก่อน
0: ไปแล้วจี้ปล่อยแล้วยังไอ้จี้เอ็มอันนั้นหายเงียบเลยเนี่ยปล่อยแล้วเหรอโอ้วันนี้ไม่เห่าเลยนะวันนี้มันรำคาญคนมันเลยหนีคนหนีไปแล้ววันนี้มันไม่เห่าไอ้จี้นะทุกวันมันเห่าไอ้ขี้แล้วข้าผ้าวิ่งผ่านวันนี้หายหน้าเลยไอ้ขี้แล้วมันเบื่อคนตั้งแต่หลวงตาก็เบื่อจะไปแล้วนะเบื่อคนไปละเบื่อเขาไม่เบื่อเรามันก็เท่ากันนั่นแหละมันต้องเบื่อทั้งเขาทั้งเราด้วยสิไปละเออเหนื่อยโตขัดเขาย
10: ืนสักนิดก่อนยืนไว้นิดนึงก่อน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: วัฏฏะวัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนนับแต่ไตรโลกธาตุสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงในไตรโลกธาตุซึ่งอยู่ในข่ายของวัฏฏะของความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนเพราะยังไม่เบื่อเพราะยังไม่หน่ายเพราะยังไม่คลายกำหนัดจำเป็นต้องมีวิญญาณปฏิสนธิมีราคะความกำหนัดมีโทสะความหงุดหงิดหรือโหดเหี้ยมมีโมหะความหลงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารท่องเที่ยวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากระดูกหรือหนังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้ก็ไม่มาท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารอีกรู้ตามเป็นจริงก็ต้องรู้อันนี้เบื่อก็ต้องเบื่ออันนี้นายก็ต้องนายอันนี้คลายก็ต้องคลายอันนี้ผลของความเกิดก็คือทุกข์ผลของความแก่ก็คือทุกข์ผลของความเก็บก็คือทุกข์ผลของความตายก็คือทุกข์ผลของการโยกพลัดพรากก็คือทุกข์ชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดามีมอทะเลแอร์ไม่โทรด้วยเพราะเป็นทุกข์มากสมถะทุกอย่างเราจะพิจารณาร่างกายก็ถูกเพราะตัดสินลงในที่นั้นเราจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแต่ละอย่างละอย่างก็ถูกแยกธาตุออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรียกว่าอาหารนอนท้องแยกออกเป็นธาตุดินเอากองไว้กองหนึ่งซะน้ำดีน้ำเสลี่ยน้ำดีเป็นฝักติดอยู่ใต้ตับที่ไม่เป็นฝักซึมซาบทั่วทั้งสกลกายเว้นไว้แต่ผมขนและฟันและหนังอันเป็นของแข็งเสียและกระดูกอันเป็นของแข็งเสียน้ำเสลดขังอยู่เป็นมวกมวกอยู่ที่คอหอยเวลาเรากลืนอาหารลงไปก็แหวกน้ำเสลดลงไปเป็นคำคำพอกลืนลงไปเป็นคำคำมันก็ปิดเป็นคำคำแล้วก็แหวกลงไปอีกก็ปิดอีกถ้าไม่มีน้ำเสลดปิดแล้วนั่งอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ไหวเพราะกินปฏิกูลทั้งหลายจะฟุ้งขึ้นมาน้ำดีทีนี้ติดอยู่ใต้ตับน้ำเสลดน้ำหนองอยู่ตามแผลน้ำเลือดเป็นเลือดสองชนิดเลือดที่ข้นตั้งพ่วมม้ามหัวใจตับปอดอยู่ไหลซึมซาบลงไปในม้ามในหัวใจในตับในปอดทีละเล็กละน้อยส่วนที่ไม่เป็นก้อนทีนี้ซึมซาบอยู่ทั้งสกลละกายเหมือนน้ำคลั่งจางๆไม่แม้แต่ผมขนเล็บฟันอันเป็นของเขียงของแข็งเสียน้ำเสล น้ำหนองเลือดน้ำเหงื่อออกจากขุมขนขุมผมในเวลาร้อนหรือในเวลาทำงานเหนื่อยจัดคล้ายๆกับน้ำมันงามีลักษณะเหม็นสาบเหม็นขาวมันข้นน้ำมันข้นทีนี้อยู่ที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรือหลังมือหลังเท้าหรือจะงอยบ่าเปลวมันน้ำมันในท้อน้ำลายที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากับพุ่งแก้มทั้งสองแล้วก็บ้วนออกทิ้งเมื่อบ้วนออกทิ้งแล้วจะเอาคืนมาอมอีกก็ไม่ได้เพราะเป็นปฏิกูลสกปรกโสมม น้ำคล้ายข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกตั้งอยู่บนสมองศีรษะไหลลงมาทางจมูกน้ำปัสสาวะอยู่กระเพาะปัสสาวะเกิดออกจากอาหารเก่าออกจากอาหารใหม่นี่แบ่งออกเป็นธาตุน้ำแบ่งออกไปเป็นส่วนหนึ่งซะทีนี้เป็นสองส่วนอยู่คนละส่วนไฟที่ยังกายให้อบอุ่นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟสี่ก็แยกออกไปอีกซะเอาไปเป็นกองหนึ่งไว้ทีนี้ลมพัดขึ้นเบื้องบนธาตุลมทีนี้ลมหาวลมเลอลมอ้วกลมอ้วกกับลมอาเจียนก็อันเดียวกันลมพัดลงเบื้องต่ำหายลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ลมดันลงลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ในลำไส้ลมพัดไปตามตัวตามเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นี่ก็แบ่งออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนที่นี่ทยาจิตราชก็นั่งอยู่ที่กลางที่วงเวียนสมมติว่าทางสี่แพร่งแล้วตัวที่สมมติว่ามนุษย์หรือเราหรือเขาหรือสัตว์หรือบุคคลตามสมมติที่ใช้กันในโลกก็เลยเบาลงที่นี่หามนุษย์ไม่เห็นเสียแล้วเพราะแยกออกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนละแห่งละแห่งนี่เป็นวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมถะแต่ก็อาศัยสมถะนั่นเองเป็นบาตรวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุออกตัวจิตใจตัวผู้รู้อยู่ที่ตรงกลางอยู่ในระหว่างศูนย์กลางทางสี่แพร่งที่นี่นั่นก็ธาตุดินซะนั่นก็ธาตุน้ำซะนั่นก็ธาตุไฟซะนั่นก็ธาตุลมซะที่นี่ตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีเสียแล้วที่นี่ผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีเสียแล้วเป็นแต่สักว่าธาตุที่นี่ส่วนผู้รู้ตามเป็นจริงของดินน้ำไฟลมก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้เสียแล้วทีนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งผู้รู้ด้วยทั้งดินด้วยทั้งน้ำด้วยทั้งไฟด้วยทั้งลมด้วยนี่อันนี้ก็เป็นอุบายภาวนาแบบหนึ่งถ้าหากว่าไม่พิจารณาแบบนี้ที่ไหนชัด เราก็เพ่งที่นั้นที่นั้นที่ไหนปฏิกูลมากเราก็เพ่งที่นั้นเพ่งอันเดียวก็ถูกอันนี้เมื่อเห็นอันใดอันหนึ่งเป็นปฏิกูลในสกุลร่างกายแล้วสิ่งอื่นๆก็เป็นไปตามกันโดยเสมอภาคไม่ต้องสงสัยนั่นก็ผมนั่นก็ผมจิตก็จับอยู่ที่ผมนั่นก็ขนจิตก็จับอยู่ที่ขนนั่นก็เล็บจิตก็จับอยู่ที่เล็บนั่นก็ฟันจิตก็จับอยู่ที่ฟันนั่นก็หนังจิตก็จับอยู่ที่หนังหนังนอกเนื้อพังผืดนั่นเหนียวหนังกับเนื้อไว้ว่าเหนียวเนื้อกับกระดูกไว้บ้างเหนียวเนื้อกับเอ็นไว้บ้างคล้ายๆกับใยแมลงมุมนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกคล้ายๆกับยอดหวายที่เผาอ่อนใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไว้ใส่ในกระบอกขาวๆไว้ม้ามมีขั้วอันเดียวเหมือนมะม่วงสองผลติดอยู่ในขั้วอันเดียวอยู่ใต้อกหัวใจอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูมพาหัวใจออกเป็นสองซี่ก็มีน้ำอยู่ทรงมือท่านี่ถ้าเวลาราคะกำจัดน้ำในหัวใจนี่ก็ดำเข้าบ้างถ้าโทสะจัดน้ำก็น้ำเลี้ยงหัวใจนี่ก็ยิ่งดำเข้าจัดโมหะดองอยู่ในคันธสันดานน้ำเลี้ยงหัวใจก็ไม่ใสเป็นขุ่นๆอยู่ไม่เหมือนน้ำเลี้ยงหัวใจพระอรหันต์พระท่านไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงน้ำเลี้ยงหัวใจของมนุษย์เราที่ยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นสุดก็มีขุ่นบ้างมีไส้บ้างเหตุฉะนั้นคนที่โกรธมันจึงหน้าดำหน้าแดงเพราะน้ำเลี้ยงหัวใจมันดำตับอยู่ข้างขวาหัวใจคล้ายๆกับลิ้นโคดำเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นถ้าผู้มีปัญญาก็ตับก็เป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเอ็นคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่เขาผูกมัดฟืนกระดูกคล้ายๆกับสังมีลักษณะสีขาวๆไส้ใหญ่ข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักข้างหนึ่งอยู่ที่คอหอยกายเหล่านี้แหละมีทุกข์มากมีโทษมากที่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าอสุภสัญญาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเน้อให้จำไว้เน้อท่านบอกอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาอสุภสัญญามันจะไประงับราคะสัญญาทีนี้สัญญาต่อสัญญาจะระงับกันจะลบกันทีนี้ทุกขสัญญาสกุลร่างกายนี้เป็นของทุกข์มากมีทุกโทษมากเราอาพาธต่างๆตั้งอยู่ในกายนี้โรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกายโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคลิ้นชี้ดวงลำไส้โรคในปากโรคในฟันโรคในลิ้นโรคในกระเพาะอาหารโรคในตับโรคในปอดนอกจากนั้นยังมีโรคต่างๆเกิดขึ้นอีกไข้พิษไข้เชื่อมไข้ไทฟอยด์และรากสานไข้เปลี่ยนฤดูสรรพโรคทั้งปวง มีตั้ง 108,000 ประการมันเกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่เป็นที่เกิดของมันป่าชาของมันก็อยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี้กายนครพิจารณากายแยบคายจะไม่หลงกายอีกจะได้ไม่มาก่อธาตุดินน้ำไฟลมอีกจะสลดสังเวชที่ตนได้เคยหลงว่าหลงมาที่หลงถือว่าสวยว่างามก็เพราะหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดต่างๆอุปมาเหมือนหม้อหรือหีบที่ใส่ของโสโครกไว้อาบน้ำชำระร่างกายตลอดถึงร่างทวารหนักร่างทวารเบาถึงอย่างนั้นก็จึงพอประทังพออยู่ได้ไปเป็นวันวันอาหารที่กลืนลงไปในท้องทีนี้ก็ไปหมักหมมอยู่กว่าไฟธาตุจะเผาก็ฟูดขึ้นมาเมื่อถูกเผาแล้วมาทางตาเขาเรียกว่าขี้ตามาทางหูเขาเรียกว่าขี้หูหรือมูลหูมูลตาที่เรียกโดยสุภาพเรียกตามมันนอกก็ว่าขี้ทวารหนักก็ว่าอุจจาระทวารเบาก็ว่าปัสสาวะออกตาคำขุมขนขุมผมเพราะถูกไฟธาตุเผากลิ่นและสีเป็นยังไงทีนี้สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นให้เห็นจริงเห็นจังกันสักเพียงไหนมั่นคงทาวรจริงหรือสวยงามจริงหรือสกปรกโสมมที่พระบรมศาสดาเทศว่าสกปรกโสมมเป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นของขี้เท็จสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาเหมือนกันเรียกว่ากายนครผู้ใดประมาทกายคตาสติก็คือประมาทพระนิพพานผู้ใดพิจารณากายคตาสติบ่อยๆราคะของท่านผู้นั้นจะเบาลงหรือจนเหงื่อแห้งหายไปเมื่อราคะเบาลงและเหงื่อแห้งหายไปก็ถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วต่อแต่นั้นก็พระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือพระอนาคามีสิ้นกำหนัดในสกุลกายเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเป็นธาตุไปเสมอกันทั้งนั้นเห็นแต่เพียงว่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ได้ต่อไปในความกำหนัดรักใคร่ยินดีส่วนพระโสดาบันยังอยู่แต่ไม่ถึงกับจะไปตกนรกเพราะไม่เป็นราคะที่ยาวเพราะไม่สามารถจะล่วงประเวณีของสามีและภรรยาของตนได้เคารพที่สุดดีก็สามีของตนไม่ดีก็สามีของตนยินดีเท่านั้นดีก็ภรรยาของตนไม่ดีก็ภรรยาของตนยินดีเท่านั้นไม่สามารถจะไปล่วงละเมิดสามีสมิจฉาจารพระโสดาบันเหตุฉะนั้นท่านจึงวิตบายภูมิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นสนิทไม่มีสงสัยถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกเมื่อไม่สูญหายไปไหนไม่ล่วงเวลาไปไหนพุทธศาสนาจะล่วงจากไปสักเพียงไหนก็ตามถือว่าคำสอนของพระบรมศาสดายังดีเด่นอยู่เสมอเชื่อมรรคผลวิภานิพพานมีอยู่ทุกการอกาลิโกภูมิของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นถ้าถึงพระโสดาบันแล้วถ้าสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของจิตของใจเป็นสุปฏิปันโนโดยแท้ต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันพ ัสสุปฏิปันโนต่ำกว่านั้นลงมาองค์ท่านยังไม่นับพูดถึงไตรสรณคมไตรสรณคมแท้ก็คือพระโสดาบันอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นเชื่อคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างไม่จืดไม่จางจิบเวลาไหนก็เค็มเหมือนเกลือไม่ถือว่าจืดจางไปไหนและเคารพอยู่ทุกเมื่อด้วยถือว่ามีอยู่ทุกการด้วยถือว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกการด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้ถ้าเราชอบจะพิจารณากายเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นจะรวมหรือไม่รวมก็ตามไม่ต้องตีตนตายก่อนไข้แต่พื้นเท้าขึ้นมาหาปลายผมแต่ปลายผมลงไปหาพื้นเท้าหรือชัดที่ไหนก็เพ่งอยู่ที่นั้นถ้าเห็นสกุลในร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเปื่อยเน่าอาคูลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วราคะมันจะรวมพลมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้

0: ยังไงตัดแข้งตัดขาออกสมมุติดึงไส้ออกมาสมมุติขยายออกมาสมมุติเอามีดเอาพลาเวกนี่ฉีกออกเหมือนที่เขาเฉือนเป็ดเฉือนไก่นั่นจะเป็นลักษณะยังไงทีนี้ทำไมจึงมากำหนัดรักไข้ในกายนี่เป็นนักหนาทีนี้เราก็ถามเราแล้วก็ขู่เราอีกทีนี้นี่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนอย่างนี้เหตุฉะนั้นภิกษุบวชใหม่จึงบอกว่าเกสาโลมาละขาทันตาตะโจตะโจดันตานะขาโลมาเออเอาละพอแล้วเพราะเวลาน้อยไว้นะหรือไม่เช่นนั้นจะภาวนาพุทโธก็แล้วแต่ผู้ที่ราคะจริตก็ต้องภาวนากายคตาสติผู้ที่มีศรัทธาจริตก็ต้องภาวนาพุทโธผู้โมหะจริตก็ต้องภาวนาลมหายใจเข้าออกฉะนั้นจึงจะสังเกตตนได้ก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันจิตใจของเรามันแสดงปาฏิหาริย์อะไรออกก่อนถ้ามันชอบแสดงปาฏิหาริย์ในราคะออกก่อนแล้วก็ต้องพิจารณากายคตาสติให้มากมาเห็นสกปรกโสมมที่ไหนมันสกปรกโสมมเราก็เพ่งดูสมมุติเผาสมมุติเฉือนสารพัดรู้จักที่อยู่รู้จักกลิ่นรู้จักสีรู้จักลักษณะที่อยู่ที่ตั้งของร่างกายด้วยกระดูกเป็นลักษณะยังไงถ้าหากว่าหนังเปื่อยออกหมดแล้วจะเป็นลักษณะยังไงก็สมมุติออกหมดผู้มีราคะเป็นหัวหน้าผู้ชอบโกรธที่นี่อะไรงุนหยิดง่ายๆอะไรงุนหยิดง่ายๆก็เจริญเมตตาเอาตนเป็นพยานก่อนหังสกิโตโฮมิเราก็ไม่ชอบทุกข์เราชอบสุขเราไม่ชอบมีเวรมีภัยกับใครอเวโรโฮมิมีใครมาด่ามาสาปมาแช่งเราก็ไม่ชอบเอาตนเป็นพยานก่อนบุคคลอื่นชาติอื่นก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปทั่วทิศทั้งสี่ผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่ในเกิดพุทธขึ้นเพราะเป็นมิตรเป็นสหายอยู่ทุกเมื่อจงปราศจากเวรภัยอยู่ทุกเมื่อเมื่อลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีกุศลผลบุญที่สร้างมาแล้วในภพก่อนชาติก่อนก็ดีตลอดปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในอนาคตก็ดีจะอุทิศให้แก่ปวงโลกทั้งสิ้นที่มีวิญญาณครองสิงทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดทุกทนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดก็ต้องบริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยที่นี่โทสะก็ไม่มีโทสะก็ระงับลงเมื่อโทสะระงับลงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ระงับลงเหมือนกันนี่ในสมถะนี่ที่นี่ผู้กำหนดลมหายใจเข้าออกที่นี่ลมหายใจเข้าออกเป็นกายคตาสติหรือไม่
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: และกระดิ่งนี้อาราธนาศีลมั่นยังพันเตที่สูงมีสมรรถนะหายดังนั้นแปลว่าจะไรพวกท่านทั้งหลายรู้กันไหมพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกับสมณะศีลในข้อๆไปและอย่างนั้นแต่เมื่อท่านให้ศีลมาแล้วไม่ทราบว่าศีลนี้จะกลายเป็นศูนย์ไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะรับสื่อสักแต่ว่ารับตามขนบประเพณีไปอย่างนั้นการทำตามสีข้อที่รับไปไม่สนใจปฏิบัติกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสีเลยเป็นสีประเพณีทำประเพณี

ศาสนาประเพณีไปหมดในโลกนี้เลยมีแต่ผิดประเพณีที่เหตุครอบงำไปหมดเรื่องของเหตุนั้นจริงจังมากด้วยกันทุกคนแต่เรื่องจริงเรื่องธรรมนี้กลายเป็นเรื่องประเพณีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเศษเป็นเหลือเสียนี่เราที่เป็นชาวพุทธเลยกลายเป็นคนเป็นเศษเป็นเลนเลยหาความจริงกับชาวพุทธไม่ได้นี่เป็นส่วนมากเวลานี้อย่างนั้น วันนี้ถึงขอเชิญน้องหลานให้ทราบทั่วกันว่าศาสนาพุทธเรานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลยที่สุดแล้ว แค่เกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนานี้เรียกว่าเกิดมาขาดตาเต็มตาชักแม้จะเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามไม่ขาดไม่เต็มบาทเต็มเลย นี่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาแล้วในปฏิบัติการเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเรานี้เป็นวิธีการปฏิบัติตามร่องรอยของศีลแห่งธรรมตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราจะได้คุณงามความดีขึ้นมาเพื่อรักษากายวาจาของเราสมกับว่าเรานี้เป็นชาวพุทธวันนี้เนี่ยประกาศเรื่องศีลเป็นน้องทั้งหลายทราบว่าศีลที่ไม่ยั่งยันเลยส่วนมากมีแต่ประเพณีไม่ค่อยมีหลักความจริงเดียวคนนั้นเลยผู้ให้ศีลก็ไม่อยากจะให้เอาศีลไปแล้วเอาไปถลุงแหลกเลี้ยวไปหมดไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยอย่างนี้ผู้ให้ศีลก็เลยกลายเป็นเรื่องประเพณีไม่ต่างกันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบเอาไว้อย่างเมื่อรับศีลแล้วให้ตั้งใจรับศีลรับไปรักษาจะเอากี่วันกี่เวลาให้มีความสันความดีต่อตัวเองแล้วรักษาศีลสาธรรมไว้อย่าให้กิเลสตัณหามาทำลายไปเสียหมดจะเหลือแต่คำว่าไม่ยังผัดเดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย วันนี้จึงไม่ค่อยจะตั้งอยากให้ศีลพี่น้องทั้งหลายมากนักยิ่งกว่าการเตือนพี่น้องทั้งหลายไม่ทราบเรื่องการรักษาศีลรักษาธรรมแต่วันนี้ถึงจะประกาศอันนี้แล้วก็ยังจะให้ศีลนะเหมือนถึงว่าพี่น้องทั้งหลายไม่เคยมีศีลติดเนื้อติดตัวมาเลยแล้วก็มาตักตัวก็จากพระบนธรรมะนี้ไปเป็นศีลของตนดังนั้นก็ใช้ไม่ได้ ศีลของท่านเป็นศีลของท่านที่เรามาขอศีลนั้นหมายตามหลักความจริงแล้วคือสมาทานศีลต่อหน้าท่านท่านเป็นองค์พยานแห่งการรับศีลของเราเอาท่านมาเป็นสักขีพยานในหัวใจของเราเราจะมีกำลังในการรักษาศีลต่อไปไม่ให้ขาดในศีลข้อท่านท่านมีเรียกว่าสมาทานมีรักแปลว่างดเว้นศีลจากการสมาทานทำจากคำนี้ต่อจากพระท่านไปเพื่อจะมีนิพพานในการทำลายศีลของตนไม่กล้าทำลายนี้ท่านยังเป็นเจตนาเวลาคืองดเว้นในศีลที่ศีลท่านห้ามปานาอัจินาคาเมสิทามุสาสุรานี่เป็นข้อห้ามเป็นศีลแต่ละข้อละข้อเรางดเว้นการทำความชั่วตั้งแต่ปานาขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุราไม่ทำบาปแล้วก็เป็นศีลขึ้นมาจากเจตนาวิรัตนั้นเรียกว่าเป็นศีลเท่าเทียมกันกับเราสมาทานจากพระที่ปฏิบัติตามท่านต่อไปถ้าเราสมาทานเฉยๆเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษของเรามาโกหกพระเล่นของเราสัมมาตถีนั้นความมนเวทโดยเฉพาะหน้าเช่นเป็นมองอะไรเจอสัตว์เข้าควรฆ่าไม่ฆ่าเจอสิ่งของควรขโมยไม่ขโมยตาเมรุวิชาจารย์ยิ่งใดอะไรก็ตามมีช่องโอกาสที่ควรจะทำจะทำได้แต่ไม่ทำมุสามีช่องมีโอกาสจะต้องสูญเขาหลอกลวงเขาได้เงินเป็นกี่กี่แสนกี่ล้านก็ได้แต่ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ต้องสูญเขาสุรา
มีใครเลือดถุงเอามากรอกปากข้างล่างไม่ยอมรับไม่ยอมเผาไม่ยอมกินอันนี้เป็นศีลขึ้นมาเป็นข้อข้อเรียกว่าสัมภัสวิระงดเว้นเฉพาะหน้านี่ก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราสมาทานกับพระสมุทเถรวิระงดเว้นโดยเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจนกระทั่งชีวิตลมหายใจขาดสิ้นเราจะไม่ยอมทำลายศีลในห้าข้อที่เราตั้งเจตนาวิระเรียกว่าเป็นสมุทเถรวิระคืองดเว้นโดยเด็ดขาดจะไม่ยอมทำศีลเนี่ยจำร้อยและขาดไปจนขาดนี่เรียกว่าสมุทเถรวิระประเภทหนึ่ง สมุทเถรวิระประเภทสำคัญก็คือเป็นความงดเว้นของอาเดียเจ้านั่นคือพระโสดาบันสกิทาคานาคาท่านมีศีล5ข้อนี้เป็นสกิทาถึงขั้นสกิทาคาท่านมีศีล5ข้อนี้เป็นหลักประกันไม่ล่วงเกินศีลของ5ข้อนี้เลยเป็นศีลประจำเรียกว่าสมุจเจติละงดเว้นภายในจิตใจของท่านเองอันนี้ก็เป็นศีลของสมเป็นสมบัติของท่านโดยตรงเนี่ยการรับศีลมีหลายประเภทดังที่ได้กล่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเพราะเราถือพุทธศาสนานั้นไม่ทราบศาสนาเป็นอย่างไรเลยมีแต่ถืออย่างเลื่อนเลื่อนลอยลอยไปชาวพุทธเราก็กลายเป็นความเลื่อนลอยไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรศีลธรรมนี้เคยทำประโยชน์ให้โลกมานานแสนนานโลกได้รับความร่มเย็นจากศีลจากธรรมนี้มามากต่อมากนานแสนนานแต่กับตัวของเราเองศีลธรรมไม่มีปรากฏมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะการทำความชั่วช้าละมุ่งต่างๆที่ไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวคนเดียววันนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายรับเป็นเจตนาวิรัติงดเว้นศีลตามข้อที่กล่าวนี้ซึ่งเป็นศีลโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันหมดจะไม่ให้ศีลจะคือจะไม่เป็นพยานที่ท่านทั้งหลายว่าตานาดิมาตะเวไม่นำบอกแต่เรื่องลาภลาภเพื่อจะได้รู้จักแง่ของศาสนาหลายด้านหลายทางไม่ติดมีแต่ประเพณีย่ำย่ำทำลายเสียอย่างเดียววันนี้หลวงตารู้สึกว่ามีความน่าซึ้งต่อบรรดาน้องทั้งหลายชาวไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดอื่นและจังหวัดใกล้เคียงที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาเวลาหน้าที่การงานมาร่วมรวมกำลังแห่งสมบัติเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้ซึ่งอยู่ในความขัดตัดขัดขัดสนให้ฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับด้วยกำลังแห่งศรัทธาการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายหลวงตาจึงมีความซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากในเวลานี้หลวงตาเองที่มานี้ก็มาเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองโดยสมบูรณ์มาภายในจิตใจไม่ได้มาผู้หวังสิ่งใดจากใครๆทั้งนั้นแต่มุ่งหวังที่จะให้ชาติไทยของเราเรียกฟื้นฟูขึ้นมาจากลมลึกที่กำลังเจอกันอยู่เวลานี้ให้ขึ้นมาโดยลำดับกำลังจึงได้สละทั้งกำลังบังชางานการอะไรที่ควรจะทำก็เสียสละร่างกายสังขารเงินสังขารร่างกายเวลานี้ก็อ่อนมากแล้วตั้งแต่บวชมาจนถึงบัดนี้ได้65พรรษานี่แล้วนี่เรียกว่าชีวิตแห่งความเป็นพระของเราเป็นมาได้ถึง65ปีนี่แล้วเราสอบเรียนหาตั้งแต่ศีลและธรรมเข้าสู่ใจอย่างเดียวความชั่วไม่ทำเจตนาที่จะทำความชั่วช้าละโมบต่างๆเรามีความรู้สึกเพิ่มลงเพิ่มใจว่าไม่เคยฝ่าฝืนทำผู้ใดของพระพุทธเจ้าเลยจนกระทั่งมันเรื่องธรรมเราก็สอดแสดงหาเต็มพลังความสามารถของเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ถึงขั้นที่ว่าพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วในตัวของเรากายวาจาก็ไม่บกพร่องในการประพฤติต่อศีลธรรมก็บำเพ็ญเข้าสู่ใจเป็นอันดับลำดับจนถึงขั้นพอไม่มีการสอดแสดงหาสิ่งนั้นแล้วใน
โลกสมบูรณ์นี้ไม่มีแล้วภายในหัวใจของเราเราอิ่มหมดแล้วทุกอย่างพอทุกอย่างแล้วเราจึงไม่ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราหรืออุตส่าห์มาไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่ไหนลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรก็อุตส่าห์ไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานี่แหละที่มาหาพี่น้องทั้งหลายนี้ก็มาเพื่อชาติบ้านโดยอาศัยสมบัติเงินทองเข้าของของพี่น้องทั้งหลายนำเข้าไปสู่คลังหลวงของเราเราจะขออธิบายให้ฟังเป็นข้อข้อพอเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการช่วยชาติคราวนี้พอประมาณ ทองคำเป็นอันดับอย่างเด็ดที่สุดเลยครับเมืองไทยของเรากำลังขาดแคลนทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติมากมายที่สุดเวลานี้เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์จึงต้องนำเรื่องนั้นมาประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยขนขวายถ้าเป็นลมหายใจก็เรียกว่าเงินทองเข้าของที่เรานำมาบริจาคมากน้อยนี้เป็นลมหายใจสูงเข้าสู่คลังหลวงแห่งประเทศไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังขาดลมคือของทำในคลังหลวงของเรามากขอให้ต่างคนต่างคนหวายสมบัติเงินทองเข้าของได้มามากน้อยอย่างไรจะกลายเป็นลมหายใจสูงเข้าไปในคลังหลวงแห่งประเทศไทยของเราจะได้ฟื้นตัวกลับมาเมืองไทยของเราจะได้มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามันคงเป็นลำดับไปทองคำที่ได้มาทั้งหมดนี้เราจะหล่อหลอมเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็รวมไปมอบไว้ที่คลังหลวงก่อนคือฝากที่คลังหลวงก่อนหลังจากฝากแล้วเมื่อมีข้อตกลงกันเป็นที่แน่นหนามันคงไม่รั่วไหลแตกตึงไปไหนแล้วเราก็จะมอบเป็นภาคไปที่กำหนดไว้เวลานี้ก็ให้ได้500กิโลก่อนเมื่อได้500กิโลก่อนแล้วได้500กิโลแล้วเราก็จะมอบคลังหลวงตามข้อตกลงกันที่เห็นว่าถูกต้องต่อการรักษาชาติของเราถ้ายังไม่ถึงนั้นเราก็จะฝากไว้ก่อนได้กี่กิโลก็ตามถ้ายังไม่ถึง500กิโลเราจะฝากคลังหลวงนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ตรงใจไม่ได้เป็นข้อสัญญากันว่ามอบเราจะฝากไว้ก่อนจนกว่าว่าพอ500กิโลแล้วจะมีข้อตกลงกันด้วยความแค่ขาดปลอดภัยต่อชาติของเราแล้วเราจะมอบเป็นชุดเป็นระยะไปครั้งละ500กิโล500กิโลตลอดไปนี่คือทองคำจะไม่นำไปใช้ในที่ใดจะเป็นสมบัติของชาติเราโดยสมบูรณ์เพราะสมบัติเงินทองเหล่านี้เป็นสมบัติเงินทองจากพี่น้องทั้งหลายหามาถวายพระแล้วกลายเป็นสมบัติของพระเป็นสมบัติของสงฆ์ไปใครจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าตกนรกทั้งเป็นตกนรกเมืองผีตกนรกทั้งตายโดยไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อขัดข้องไม่มีอะไรมาลบล้างกันเพราะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงคนทำชั่วต้องได้ชั่วจริงตกนรกจริงตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงแผ่ไว้แล้วอย่างแท้เกลือเหนือสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายมอบมาทุกชิ้นทุกอันนี้จึงกลายเป็นสมบัติเป็นเงินทองเป็นของสมบัติโสจึงเข้าสู่ไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่โลกแก่ชาติบ้านเมืองเท่านั้นจะทำไปให้เป็นรั่วไหลแต่ซึมตรงลงไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นความคิดหมายนั้นเป็นบาปหนักที่สุดนี่ข้อหนึ่งของทองคำที่เราเก็บไว้ในคลังหลวงเพื่อประโยชน์แก่ชาติโดยตรงไม่มีการแยกชาติไปที่ไหนแล้วก็ประการที่สองตัวอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่เรียบร้อยไปแล้วในเรื่องทองคำอันดับที่สองคือดอลลาร์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรเราจะนำเข้าสู่ทุนสำรองเพื่อใช้หนี้เขาเป็นระยะไป
เราเข้าแต่ละครั้งอย่างน้อยให้ได้1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็ไปมอบตามข้อตกลงกันที่เป็นมาตรฐานตามจุดหมายที่เราต้องการเวลานี้เราก็ได้มอบแล้วเป็นครั้งหนึ่งเรียกว่าครั้งที่1 1ล้าน2แสน78,000ดอลลาร์ทางสารันเขาตอบมาโดยถูกต้องทุกอย่างหายสงสัยแล้วว่าเดินรันเงินเหล่านี้ไว้แล้วโดยสมบูรณ์นี่เป็นข้อที่สองต่อจากนั้นไปเราก็จะเดินวันไหวทั้งทองคำทั้งดอลลาร์เพื่อปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ส่วนเงินสดนั้นได้มากได้น้อยอย่างไรก็จะเก็บไว้ที่ธนาคารเป็นโครงการช่วยชาติของเราจนกว่าเราได้สำรวจตรวจตาดูว่าจุดไหนที่มีความบกพร่องมากอย่างไรแล้วเราจะนำเงินลำนี้ไปมอบลงในจุดที่เห็นว่าบกพร่องนั้นและเห็นว่าเป็นการปลอดภัยเราก็จะมอบลงเป็นจุดแต่เวลานี้ยังเก็บไว้ก่อนเงินส่วนนี้ยังไม่ได้มากได้ประมาณ300-400 ล้านยังไม่ได้มาก็อาศัยพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยกันเป็นกำลังทุกวันนี้แหละไหลเข้าไปโยนเข้าไปเมื่อพอที่เราจะปฏิบัติประโยชน์แก่โลกได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็จะทำตามนั้นเป็นระดับบรรดาไปแล้วโปรดได้ทราบพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายว่าสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายได้นำมาบริจาคนี้จะไม่มีการรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาบัวท่านจะบวชมาไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองได้มาเท่าไรเสียสละเป็นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์โลกโดยลำดับจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีแต่การเสียสละให้โลก เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นนักเสียสละไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมีแต่ความเมตตาล้นล้วนต่อโลกเท่านั้นสิ่งของเงินทองมีมากน้อยอย่างไรความเมตตานี้จะกว่าต่อไปสู่โลกสู่สงสารช่วยบ้านช่วยเมืองกันทั้งนั้นไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยจึงสามารถเรืออาถรรพ์ที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายได้ดังที่เป็นผู้นำเวลานี้ว่าเราเป็นผู้นำด้วยความอาถรรพ์ฉาบฉันเป็นผู้นำด้วยความเชื่อโดยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ได้ยินได้ช่วยเอาสมบัติของท่านทั้งหลายที่นำมาบริจาคด้วยความไว้วางใจนั้นมาเป็นของตนแม้เท่าเงินไม่ได้เลยมีเท่าไรจะไหลเข้าไปสู่ขันของมานั้น เงินก็ดีทองคำก็ดีเงินดอลลาร์ก็ดีเงินสดของเรานี่ก็ดีหลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองมาเลยแต่เพื่อความปลอดภัยแห่งชาติบ้านเมืองของเราก็จำต้องสละตัวลงไปเป็นผู้ประกันสมบัติแห่งชาติบ้านเมืองของเราจึงถือบัญชีแต่ผู้เดียวเงินทุกบาททุกสตางค์หลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีเข้าในสมุดหลวงตาบัวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นนี่แหละที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองถึงกลับมาเป็นเจ้าบัญชีในเงินทองนี่ก็เพราะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างเดียวเท่านั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตายใจในสมบัติที่บริจาคทางน้อยว่าจะไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหรือว่าเราเอาชีวิตเขาแลกเมืองไทยเราเต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วมันมีอะไรแบบชาติแบบสูงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยนี้จึงเป็นไปในสายเดียวกันกับความสละชีพประชาชนของเราว่าต้องปลอดภัยล้างเปิดเป็นเหมือนกัน นี่อันนี้ได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นความห่วงใยกับชาติบ้านเมืองของเราสำหรับตัวเองไม่มีอะไรห่วงใยแล้วหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ผลไม่มีข้อต้องติดตัวเองในด้านศีลด้านธรรมหาความกระเพื่อมตัวตั้งแต่บุตรมาโยกตั้งถึงบัดนี้โดยแม้ที่สุดเรื่องธรรมท่านจะทำรู้สึกสมาธิธรรมเป็นสมาธิประเภทใดบ้างเราครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งครองสมาธิโดยสมบูรณ์ด้วยการบำเพ็ญของเราปัญญาเป็นปัญญาประเภทใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นเราได้ครองธรรมะ
พร้อมปัญญาประเภทนั้นๆไปโดยลำดับต่างๆไม่มีอะไรบกพร่องภายในหัวใจของเราถ้าว่าฆ่ากิเลสประเภทใดบ้างเราก็ได้ฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆที่เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจของเราไปโดยลำดับจนกระทั่งฆ่ากิเลสไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจของเราแล้วเราก็แน่ชัดเป็นสันติโกปฏิบัติด้วยความรู้เองเห็นเองประจักษ์ตัวเองไม่สงสัยไม่ถามใครทั้งนั้นก็ประจักษ์แล้วในหัวใจของเราเราสมบูรณ์แล้วในธรรมทั้งหลายจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาแจกแจงพี่น้องทั้งหลายให้ได้รับผลรับประโยชน์ทางด้านวัตถุเช่นการช่วยชาติบ้านเมืองของเราก็ขอให้พยายามต่างคนต่างกันเติมล้นถึงเนื้อถึงตัวให้สมกับชาวเมืองนอกเขาประกาศก็มาหลายวันแล้วว่าชาติไทยของเรากำลังตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยชาติเขาตนอย่างนี้เราก็ขอให้ยึดนั้นมาเป็นหลักใจมาเป็นกำลังใจของเราเป็นตัวของเราเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้ขึ้นสู่ความสมบูรณ์ผลเป็นระดับไปจะไม่เสียชื่อเสียงอย่างชาติไทยของเราทั้งชาติสมกับเขาประกาศก็ว่าชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเนี่ยใครรับกันตรงที่ว่าเราต้องช่วยจริงๆใครจะอยู่บ้านนอกในเมืองไม่สำคัญสำคัญที่เราเป็นคนไทยโดยกัน 100% ต้องมีความจำเป็นด้วยกัน 100% เหมือนกันแล้วต้องช่าช่วยกัน 100% อีกเหมือนกันนี่สมที่จะสมนามว่าเรากำลังช่วยชาติไทยนั้นมีนักธรรมยังมีพระเป็นผู้นำหน้าหลวงตาเองก็ไม่เคยมั่นใจไปสูงเรื่องกินสัตว์กินบุญชื่อเสียงลงดังอะไรไม่เคยสนใจพอต้องอยากแล้วแต่เวลานี้ก็รู้สึกว่าชื่อเสียงหลวงตาบัวออกประกาศทางทีวีทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยลั่นไปหมดก็ถึงว่าจะไม่มีพระองค์ใดเหมือนกับพระหลวงตาบัวนี่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยของเราโดยที่เราไม่คาดไม่คิดไม่หวังสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันก็เกิดขึ้นมาก็แน่ใจว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุผลคนไทยมีให้เกิดมันถึงเกิดการปฏิบัติตัวเองเราก็มีเหตุผลเต็มตัวของเราแล้วเราจึงได้ประกาศตนว่าเป็นผู้พอแล้วทุกอย่างนี่การนำกำลังของเราที่พอแล้วทุกอย่างเพื่อช่วยโลกนี้เราก็เชื่อในการนำของเราว่าจะพาพี่น้องทั้งหลายนำไปเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสมบูรณ์บุญผลไม่ได้นำไปเพื่อความล้มจมแต่อย่างใดนี่เราเชื่อตัวเองมาโดยหลักการนี้ขอให้พี่น้องหลายเดินตามความเชื่อของผมตามตัวแล้วจากคนจากเสียสละเราจะถึงที่แท้ชาติปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์ผลเพราะเชื่อผู้นำเดินตามผู้นำที่เห็นว่าถูกต้องแล้วนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเป็นผู้นำเพื่อความถูกต้องหาหาที่ตำหนิตัวเองมาได้แล้วถ้าพูดถึงว่าจะขัดทำขัดที่ไหนข้อไหนในการช่วยโลกคราวนี้ดังที่บางรายมีวิพากษ์วิจารณ์ถึงกับว่าต่อต้านออกมาก็มีว่าจิตที่เราทำอยู่เวลานี้ไม่ใช่จิตสงฆ์วันนั้นนี่แล้วจิตสงฆ์แท้คืออะไรเรายังไม่ทราบเราอยากถามปัญหาย้อนหลังว่าจิตสงฆ์นั้นคืออะไรนะถ้าการทำอย่างนี้ด้วยความเมตตาตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาทำมาแล้วว่ามหาการุณิโกนาโถอิสายสัพปานิสังพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตามหากรุณาที่สุดอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์แก่โลกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนองค์นี้พระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรท่านทำมีพระเมตตาต่อโลกถ้าไม่สงฆ์ท่าโลกด้วยความเมตตาท่านจะทำอย่างอื่นจนท่านสงฆ์พอโลกได้เกิดนี่เราเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยของเรานี้คือพระสงฆ์ออกมาจากญาติจากโยมจากพ่อจากแม่จากถิ่นฐานบ้านเรือนต่างๆทั่วประเทศไทยถ้าที่ออกมาบวชในพุทธศาสนาครองเป็นสงฆ์อยู่เวลานี้มาจากผู้ใดถ้าไม่มีพ่อมีแม่หรือถ้ามีพ่อมีแม่ออกจากพ่อจากแม่มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์พ่อแม่ทั่วประเทศไทยเป็นพ่อแม่ของพระทั้งนั้นเมื่อเห็นพ่อแม่ที่มีความยากจนคนแค้นตกต่ำลำบากจะเป็นแต่ตายอยู่แล้วลูกสงฆ์ที่เกิดมาจากพ่อจากแม่อยู่ตามวัดตามมาต่างๆจะใจรำน้ำขุ่นจนไม่มองดูพ่อดูแม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นลูกสงฆ์อาตันอยู่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่แล้วจะว่าอย่าง
ไรจะเหมาะสมกับชาตินี้คำว่าตายสูญไม่มีมีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่เรายังไงเราจะต้องเกิดแน่ๆมันเกิดที่ดีที่ชั่วมันแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของเราท่านว่าวิบากกรรมถ้าทำกรรมชั่วมันจะไปเกิดในที่ชั่วให้สูญไม่สูญถ้าทำกรรมดีก็จะเกิดในที่ดีจึงเป็นอันว่าเกิดชุ่มชุ่มต่ำต่ำลุ่มลุ่มนอนนอนเพราะมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนคัดค้านต่างทางกันไม่มีแต่ชั่วอย่างเดียวถ้ามีแต่ชั่วอย่างเดียวก็จมไปเลยแต่มีความดีฉุดลากเอาไว้พอพัดพอเหยียบกันไปนี่เพราะการทำดีของเราขอให้มีหลักใจหนาหลักใจในการให้ทานอย่าเสียดายอะไรจนเกินเหตุเกินผลตายแล้วไม่มีอะไรที่จะติดตัวของเราแล้วเป็นมหาเศรษฐีก็ตามถ้าไม่มีการให้ทานแล้วจะไม่มีสาระคุณอะไรติดตัวเลยสมบัติเงินทองมันคอยจะจับของเราไม่ทำเขาก็ผังตายไปแล้วไม่มีอะไรติดตัวกระดูกก็ไม่ได้ความดีไม่มีในใจที่ตายอย่างเลวแหลกแปลกเนื้อตายอย่างไร้สาระตายอย่างขาดที่พึ่งขอจงพากันสร้างที่พึ่งเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าประกาศกำวางมาใน 2,500 กว่าปีนี้ว่าให้สร้างความดีให้สร้างหลักใจเป็นที่ยึดเขาตัวเองพอใจนี้หาที่เกาะที่ยึดตลอดเวลาใจเส้นขวางใจไม่มีที่ยึดต้องหาทำอันดีงามก็ใครจะยึดถ้าจะไปยึดเรื่องกิเลสแล้วมันจะพาเอาไปทะลุตลอดกับตลอดกันนี้จะกองทุกข์ทั้งนั้นที่เราจะรับจากกิเลสหลอกลวงส่วนธรรมถ้าไม่หลอกลวงใครใครทำดีมากน้อยนั่นแหละเป็นเครื่องปากเป็นปากตายไม่ได้ตายไม่ต้องนิมนต์พระอัครสลาก็ไม่ไปไหนจะไปด้วยความดีที่พาไปนั่นเองถ้าไม่ได้ทำความดีตายแล้วนิมนต์พระมาทั้งหมดเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุรินทร์แล้วนิมนต์มาหมดในป่าในเขาในถ้ำน้องผาแม่ที่สุดน้องตาบัวกำลังนั่งบนธรรมะที่กระถูกที่บนไปดูสลาธรรมะคนที่ก็ตายนะครับจะดีมากนะมันก็มีความหมายบุญไม่มีติดตัวเลยกุศลาตัณหาอะไรไม่เกิดประโยชน์ถ้าบุญหลังใจมีติดตัวแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้บุญนั่นแหละทำนั่นแหละพาไปสวรรค์พรหมโลกหรือตั้งนิพพานไม่ได้พาไปเพราะนิมนต์พระมากุศลาลงตักเฉยๆนะขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้ได้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบพอประมาณเวลาก็ยังพอมีแต่ว่ากำลังมังสาของหลวงตาท่านรู้สึกว่าอ่อนลงแล้วจึงขอฝากความฝังมือไว้กับพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างหนุนเชิดชูเบื้องไทยของเราให้ขึ้นอย่างรีบด่วนให้เรียกว่าท้าทายเมืองนอกเขาที่เขากำลังประกาศมาว่าเมืองไทยเรากำลังช่วยจ่าให้ช่วยจริงๆให้สมเขาที่ประกาศจริงๆเราจะเป็นเมืองที่สง่างามแน่นหนามั่นคงต่อไปในการสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของหลวงปู่หลุยจันทสาโรครับ

าคเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวัดป่าหน่วยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดภูมิภารารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 90.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองบัววัดคลองสมออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาน้อยเทศรังสีอำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรัตนวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบ้านบ่อน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีพิษณุโลกบ้านจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสวนทิพยาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยขึมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่102.00เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านดอนช้างอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่94.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเมืองปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่101.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอุบลรัตนารามอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคอยอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่97.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าธรรมานุสรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยความถี่107.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่103.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองชนีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่99.00เมกะเฮิรตซ์

คตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีศูนย์การค้าพิเศษอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดังสีปาดิวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีมอดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีนิวแสงไทยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าประดูงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีชูชัยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่97.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสะอาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิวโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทุ่งสีสองเมืองอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดกิตติพรพุทธารามอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมความถี่105.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าโนนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่107.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพี่ไม้อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเสาหงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความถี่103.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสิริสมควรวนารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่95.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ากองพระสายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกกลางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสวนป่ามโนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ 102.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาพึ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพระธาตุฝุ่นอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรความถี่103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบัวสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสันตินิมิตอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจ
จังหวัดสกลนครความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าถ้ำโพรงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีจำปาชนบทอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสระแก้วอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่100.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกสมบัติอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบวรสังขารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอินทชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายความถี่ 97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดอยเทพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ 89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสุขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ 88.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าปัญญาธรรมอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความถี่ 101.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีมีชัยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 106.75 เมกะเฮิรตซ์

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีสวนแสงธรรมอำเภอบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินุดมอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสุวรรณจินดารามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักแม่ชีทุดงบุญบ้านตาโขลงอำเภอท่า

ที 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินอุดมมงคลอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสีทองคำอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีไพรัสแก๊สอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีทองคำมันจงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาพระอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดห้วงพัฒนาอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีที่พักสงฆ์สันตินิมิตอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดโนนป่าว่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่107.50 เมกะเฮิรตซ์ภาคตะวันตกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาใหญ่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำอินทนินท์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากความถี่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พุทธสิงขรอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานี300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านท่าโลอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์

คใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทับชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ 105.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงธรรมปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังความถี่ 92

ซึ่งศูนย์เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความถี่107.00เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองอำเภอสุกิรินจังหวัดนราธิวาสความถี่103.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดหัวควนธรรมนิคมอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่99.00เมกะเฮิรตซ์สถานีพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุทัยธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่103.75เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์สถานีระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่103.00เมกะเฮิรตซ์สถานีโรงเรียนเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่103.75เมกะเฮิรตซ์สถานีเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่105.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าควนใหม่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่89.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวิภาวดีกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่104.50เมกะเฮิรตซ์

ราชธานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่โทรไปแจ้งที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พระอะไรวันนี
2: ้29ครับผม
1: พระ29
2: ครับผม
1: พระวันนี้ให้น้อยไม่มีน้อยเลยนะต้องกดเอาไว้กดเอาไว้29ที่ไม่ฉันเยอะอยู่ข้างในท่านภาวนาท่านพระท่านไม่ฉันจังหันท่านภาวนาท่านหล่อเลี้ยงจิตใจท่านด้วยธรรมธาตุขันธ์หล่อเลี้ยงกันไปด้วยอาหารการกินนี่มันมีสองอย่างนั่นแหละธาตุขันธ์พวกอาหารการกินควรแก่ธาตุแก่ขันธ์เรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วควรแก่จิตใจดีพระที่ท่านไม่ฉันอาหารสำหรับวัดป่าบรรดาลมีตลอดที่จะให้มีพระมาฉันอาหารครบองค์ในวันนี้ดูว่าบอกได้ชัดเจนว่าไม่มีขาดอยู่ตลอดอย่างนั้นนะที่ท่านไม่มาฉันก็คือท่านภาวนานี่หมายถึงที่ถูกจริตนิสัยของใครแต่ส่วนมากถูกเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารกับการภาวนานี่ถูกกันถูกเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะธาตุขันธ์นี่กับอาหารนี่มันเข้ากันได้สนิทหล่อเลี้ยงกันดีทีนี้เวลาหล่อเลี้ยงทางอาหารให้มากมากนี่ร่างกายมีกำลังมันเป็นเครื่องเสริมกิเลสเข้าไปราคะตัณหาก็มากมันเป็นในใจลึกๆนะไม่ได้มาแสดงอาการภายนอกที่ที่เราจะฆ่ามันอยู่แล้วพอมันแยบๆออกมานั้นเห็นแล้วนั่นน่ะท่านสังเกตอย่างนั้นนะพอแยบๆภายในจิตเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรจิตจริงเป็นอย่างนี้นั่นเมื่อว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งตัดอันนั้นออกตัดอันนั้นออกนั่นเรียกว่าการปฏิบัติตัวเองอยู่เหมือนหมูนี่มันได้เหลือเอาจริงๆนะเราพูดจริงเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามโลกเราก็เกิดในท่ามกลางโลกกี่กับกี่กันมาแล้วนี่เป็นชาติปัจจุบันนี้ที่เรานี่แหละมันก็ได้มาเจอธรรมเขาสิธรรมดานี่เราเหมือนท่านเวลาไม่มีอะไรแปลกเพราะธรรมนี่ผางเข้าสู่ใจฉะนั้นมันมองเป็นสภาพของตัวเองและทั่วไปนี่มันจ้าขึ้นไปเลยเที่ยวเท่ากันกับธรรมที่จ้าขึ้นภายในใจนี่แหละจึงได้นำมันและพวกเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาในการชำระจิตใจเพื่อให้มีทางออกใจไม่มีทางออกด้วยธรรมนะใจได้ไปด้วยธรรมออกได้ด้วยธรรมธาตุขันธ์เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคให้พิจารณาให้ได้สัดได้ส่วนคือการผ่อนอาหารหรืออดอาหารนี้ส่วนมาก ถูกเพราะมันเกี่ยวกับธาตุขันธ์ล้วนๆการอดนอนนั่นท่านบอกไว้นะในธุดงค์13ก็มีเช่นอดนอนเนสัตติถ้าผู้ใดถูกต้องในทางใดกับจริตนิสัยของตนส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะหนักในทางนั้นอย่างนั้นเช่นผ่อนอาหารได้ผลดีแม้จะทุกข์ท่านก็ยอมทนเพื่อความสุขอันเลิศเลอคือธรรมจากการผ่อนหรืออดอาหารต้องทำเรื่องถูกทำไมจะไม่ถูกถูกด้วยกันทุกคนแต่เจตนาถูกนี่เพื่ออะไรเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารนี่เพื่ออะไรเพื่ออาจเพื่อทำทำก้าวเดินได้สะดวกเอาทุกบ้างทนเอานั่นทนเอาทนไปทนมาก็ทางทำก็เบิกกว้างออกกว้างออกกว้างออกไปได้สะดวกสบาย การปฏิบัติตนนักภาวนาถึงจะรู้ได้ชัดเจนในเรื่องปฏิบัติต่อการธาตุขันธ์กับจิตใจนะนอกนั้นไม่รู้เราอยากจะพูดจริงๆเนี่ยไม่รู้ถึงจะพระก็พระเถอะนะก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติดีไม่ดีดูถูกท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานดีด้วยซ้ำพระหัวโล้นเราเนี่ยดูถูกกันมีนะตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่เราดูเราฟังก็เราเรียนนี่เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนอยู่ในวงปริยัติด้วยกันบางองค์ ดูถูกพระปฏิบัตินั่งหลับหูหลับตาไม่ทำอะไรอะไรไม่ทำประโยชน์ให้โลกเขาถือว่าเขาทำประโยชน์ให้โลกแล้วนั่นเข้าใจไหมถ้ามาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะกับเราอยู่ในวงปริยัติด้วยกันใส่กันเปี้ยงเลยมันปริยัติด้วยกันแขนซ้ายขวาตีกันมันเจ็บปวดกันเจ็บปวดตัวเองเลยที่ว่าปริยัติด้วยกันเราก็เรียนปริยัติพูดมาไม่ถูกทางเอาเลยแล้วเราพูดที่พูดจอมเฉยกรรมฐานมีเหตุผลเรานิ่งเราฟังทั้งที่เราเองปฏิบัติกรรมฐานตลอดนะเราไม่เคยละเรียนหนังสืออยู่สักหลายปีการภาวนาเราไม่เคยละแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังวันนี้เปิดให้ฟังชัดเจนนะไปพูดให้พวกลิงพวกข้างคือพวกเดียวกันมันไม่มีผิดมีถูกมันพูดแย่พูดอะไรพูดเล่นเฉยๆแหละมันรำคาญที่คนหนึ่งเอาจริงเอาจังคือภาวนาออกมาพูดนี่เขาพูดเย้าพูดแย่อะไรมันไม่อยากฟังทำเฉยเรียนหนังสืออยู่7ปีละเมื่อไรเรื่องกรรมฐานเราพูดจริงๆเราไม่เคยละอยู่กับเพื่อนพวกฝูงพวกลิงพวกข้างกิริยาอาการก็เป็นลิงเป็นข้างกับเขาไปแต่ใจนี่กับจิตภาวนานี่แน่นหนักอยู่ภายในเงียบเลยไม่ให้ใครรู้นะพวกเพื่อนเดียวกันไม่รู้ออกจากนั้นแล้วถึงได้เปิดเผยแล้วขึ้นเวทีซัดกับกิเลสหยุดในป่าได้เขาทีนี้ออกเปิดเผยแล้วเวลาเรียนอยู่ไม่พูดเลยนะปิดตายเลยเนี่ยเหมือนไม่เคยสนใจภาวนานี่แหละไปพูดกับพวกเดียวกันกับพวกเดียวกันแขนซ้ายแขนขวาตีมันจะไปเสียหายเยอะก็เสียหายตัวเองนั่นแหละพวกเดียวกันมันมีผิดมีถูกแล้วจะว่าพูดหยอกเล่นกันไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่อยากฟังอย่างนั้นนี่เราเคยปฏิบัติการสังเกตตัวเองจิตตภาวนาเลิศเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตตภาวนาพุทธศาสนาลงในจิตตภาวนาถ้าใครไม่เคยภาวนาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ว่าพระบาคารวาสแม้ถือพุทธศาสนาก็ตามให้ได้ภาวนาให้ได้เห็นภาวนานี่ดูมหาเหตุคือใจนี่ตัวสร้างเหตุทุกอย่างส่วนมากจะเป็นกิเลสแล้วมันสร้างเหตุขึ้นมาภายในใจจิตภาวนาสติจ่อลงไปในจิตนั่นทีนี้จะเห็นเหตุการณ์ที่แสดงออกจากใจประเภทต่างๆจากนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์ของธรรมที่ตอบรับกันต้านทานกันต่อไปเหตุการณ์ของธรรมขึ้นและนั่นเนี่ยการพิจารณาทีนี้เอาตัวออกได้แล้วทีนี้มันเห็นทางช่องทางที่ออกที่เข้าแล้วนะถ้าไม่ภาวนาไม่ค่อยเห็นนะเรียนในตำราก็เรียนเราก็เรียนแต่มันเรียนไปด้วยความจำไม่เป็นสมบัติของตัวได้นะเพราะการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติต่างหากเป็นสมบัติของตัวเองได้เพียงเรียนนี่เรียนไปเท่าไหร่กี่ประโยคก็เรียนขนาดมีแต่ความจำลากที่เด็ดไม่ได้แม้ตัวเดียวถ้าไม่จำเพื่อปฏิบัติเนี่ยมันมีอย่างนั้นนะเปิดมาท่านทั้งหลายทราบเราผ่านทั้งหมดทางปริยัติก็ผ่านขอคุยสักหน่อยว่ามหาบัวปฐมสามในประเดียน3ประโยคนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ละพูดได้เลยมันก็เห็นบริจีทางปริยัติที่ออกทางภาคทางภาคปฏิบัติขึ้นเขาขึ้นป่าฟัดกับกิเลสตลอดมาจนได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ผ่านทั้งสองเพราะฉะนั้นการพูดถึงพูดได้แม่นยำไม่ผิดเนี่ยการเรียนจึงเป็นบาดฐานหรือเป็นปากทางเพื่อใหออกปฏิบัติถ้าเรียนเฉยไม่ปฏิบัติก็เหมือนนกขุนทองดีไม่ดีเป็นหนอนแทะกระดาษเรียนไม่ตั้งใจปฏิบัติได้แต่ความจำไม่ใช่เป็นสมบัติแก้กิเลสได้นะจำแล้วเฉยเรียนไปแล้วจำแล้วก็หลงไปลืมไปภาคปฏิบัตินี่ต่างหากพอปฏิบัติแล้วปรากฏผลเข้าสู่ใจเป็นผลเป็นสมบัติของใจละที่นี่เป็นเรื่อยๆอะไรจะเสื่อมจะทราบไปทำกับใจที่เคยปฏิบัติมานี้จะติดแนบกับกันนี่แหละเป็นสมบัติตัวเองแท้นะนักปฏิบัติเราพวกพระเราจำให้ดีนะอย่าถักแต่ว่าทำอะไรนี่จนจะตายแล้วยิ่งเป็นห่วงเป็นใหญ่หมู่พวนมากนะเป็นห่วงมากจริงๆนะมันมาอยู่เด่นๆด้านๆไม่ได้นะถักแต่ว่าอยู่มันเป็นเรื่องโลกไปเรื่องธรรมต้องเป็นผู้มีสติสตังเตรียมท่าเตรียมทางตลอดเวลาเหมือนเขาออกแนวรบเผลอไม่ได้นะออกแนวรบนักมวยต่อยกันก็เผลอไม่ได้นี่ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันบนหัวใจเราเผลอไม่ได้นะหงายหมาคืออะไรหงายหมอนเข้าใจไหม มันหงายลงหมอนลงหมอนนะเอาละจดอะไรละเทียบไปเทียบไปมันโมโหมันจะฆ่าคนเอามาต้มยำกินกับจังหันด้วยซ้ำไประวังนะเนี่ยต้มยำนะ
2: หลวงพ่อเจ้าคะอาจารย์เครือวันมาจากโรงเรียนเสนทงอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาที่สถานีวิทยุตั้งอยู่นะเจ้าค่ะเอาปัจจัยมาถวาย 30,000 บาทเจ้าค่ะถวายฤทธิ์แด่แม่เลี้ยบกับพ่อเคลือบเตชะโตคณะผู้ถวายก็คือคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนทงนายสุเมธนางระวีวันทองใสแล้วก็เครือวันเสนพงษ์และลูกๆเจ้าค่ะ 30,000 บาทเจ้าค่ะ
1: พ่อใหญ่พ่อใหญ่ทีนี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้มันจะทั่วประเทศไทยแล้วมั้งวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดรับผิดชอบ
2: เองก็รับผิดชอบเจ้าค่ะของสงขลาเจ้าค่ะ
1: เรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ต้นนี่ต้นขายเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: เออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองด้วยกันทั้งนั้นเราก็รับผิดชอบเฉพาะบรรดาเท่านั้น
2: เขาทราบเจ้าค่ะ
1: เ
2: ขาทราบเจ้าค่ะต้องรับผิดชอบกันเองเจ
1: ้
2: าค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีอุดรโอ้เอาบรรดาที่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงเฮ้ยทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจับการจ่ายเงินลงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่พอเราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะหรือว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะกำลังคิดอยู่ถ้าทำได้เข้าสู่ใจโลกแล้วโลกยังมีความสงบร่มเย็นรู้บาปรู้บุญนะทำเป็นน้ำดับไฟมันจะแรงเปลวจนแม่ก็ตามน้ำสาดลงไปยุบเลยไฟยุบด้วยน้ำดับกิเลสก็ยุบด้วยธรรมพอพูดขึ้นคือว่าไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเครียดแค้นให้กันมากถึงขนาดว่าคนนี้ต้องตายเป็นยังไงจะเอาให้ถึงตัวฆ่าเอาปืนไปเลยเมื่อแก้งบุญแก้งกรรมมันยังมีอยู่ทำก็ช่วยได้เขาเครียดแค้นเหลือประมาณบางต้องฆ่าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ว่างั้นนะเขาเองเขาก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรมาหักห้ามเขาได้นะเพราะเขาจะฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็ไปมันจะอยู่ที่ตรงไหนจะตามเข้าไปฆ่าแล้วเราตายเมื่อไรก็ได้เราว่างั้นนะขอให้คนนี้ตายเตรียมชาติจะฆ่าเหมือนว่าจะไม่มีทางเล็ดรอดก็ได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ไม่มีทางหลบหนีที่จะทำอย่างอื่นนี่จะฆ่าอย่างเดียวนี่ไปด้วยความเครียดแค้นเรียกว่าสุดขีดต้องฆ่าอย่างเดียวว่างั้นเลยนี่เวลาไป เนี่ยกรรมของเขาดียังไม่อยู่นะผ้าพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมายืนขวางหน้าเลยเจ้านะนี่จะไปจบแล้วลงหลุมไหนนี่ว่างั้นนะเพราะว่าทิ้งปืนพวกกราบเลยพอเสร็จแล้วภาพท่านจำบ้างก็หายไปเลยแล้วนี่เลยเป็นมิตรกับเขาต่อไปแล้วจริงนะเป็นมิตรเลยที่ไม่ฆ่าแล้วหมดเลยแล้วเขาก็เราเป็นมิตรเป็นผู้เป็นตายไปเลยเรื่องเจ็บช้ำอะไรแล้วหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจกรรมไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปได้ภาพปรากฏขึ้นมาจังกล้ากินหน้าเลยนี่จะไปตกแล้วหลุมไหนนี่ละว่างั้นเป็นลูกพ่อแม่อาจารย์มั่งเพราะทิ้งปืนปราบทันทีเลยจิตมันลงอย่างเต็มเหนียวเราเสร็จแล้วก็เลยฝูกันเป็นมิตรนี่ปัจจุบันนี่นะนี่ภาพแสดงให้เห็นปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมใครจะไปฆ่านะฆ่าไม่ได้นะทำมันได้เห็นประจักษ์ในหัวใจนี่ถึงนี่กล้าพูดทุกอย่างใครจะว่าบ้าก็บ้าขอให้ได้พูดเต็มปากเถอะว่างั้นได้เราเขาจะว่าบ้าก็ว่าไปขอให้เราพูดเต็มปากของเราจ้าความรู้ของเรานี่พอใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะมีเวลามันเป็นขึ้นมาไม่มีอะไรจะฆ่าได้นะมันคือกล้าขึ้นหัวกระตุ้นอย่างเมื่อเราฆ่าพระเนรร่อนดาวเลยกับความจริงมันเข้ากันไม่ได้เพราะเขาเล่าความจริงถามขึ้นมาแล้วยอมรับเลยยอมรับความจริงอย่างที่ว่ามันทำเกิดขึ้นที่ใจอย่างที่ว่าฟ้าดินถล่มเราเคยพูดให้ฟังแล้วมันถึงใจตลอดนะสดสดร้อนร้อนคือว่าฟ้าดินถล่มเคยคิดเคยคาดเมื่อไรว่าจะรู้จะเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่ปฏิบัติมาเมื่อเหตุเต็มเหนียวแล้วแสดงถึงผลก็เต็มเหนียวรับผลปังเลยที่จะไปเชื่อใครล่ะประจักษ์อยู่กับหัวใจเจ้าของก็ไปหาใครมาเป็นพยานเพราะผังยอมรับเลยนั่นแหละอยู่พระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องหาใครเป็นพยานสอนโลกเลยทั้งสามโลกนี่ต้องเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติเหตุก็ผลพร้อมกันแล้วแสดงออกอ่ะในเวลามันเป็นก็อย่างที่พูดให้ฟังจ้าขึ้นมาเท่านั้นเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ของเราไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะเป็นอย่างนี้จากการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏขึ้นมามันเหนือความคาดหมายทุกอย่างเลยผางขึ้นมาหมอบเลยนั่นมันทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอพุทธะแท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอคือมันซ้ำมันให้มันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างที่ใจเป็นอยู่นั่นนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นเมื่อรับจ้าขึ้นมามันเป็นขึ้นที่ไหนแล้วไปถามใครแล้วจริงพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอซ้ำแล้วประมวลปุ๊บมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นเราคาดเมื่อไรคาดได้เมื่อไรเป็นแล้วนั่นนี่แหละจึงว่าธรรมเลยความคาดความหมายทั้งนั้นใครจะไปคาดหมายร่นเราจะไปคิดเอานะจึงว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีนี่อย่านะอย่าสร้างความจิ้มหายตัวเองนะถ้าจะเอาโอเคทั้งนั้นมาที่บอกพวกเราบาบุญนรกสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนแบบเดียวกันบอกเห็นมาแล้วด้วยกันไม่มีใครลบล้างกันได้ไม่มีใครขีดขวางกันได้ผัดแย้งกันได้เลยเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันยอมรับด้วยกันแล้วนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ยอมรับแล้วมาสอนโลกโลกตาบอดโลกอวดเก่งอะไรที่ลบล้างบาบาบุญนรกสวรรค์วิญญาณบอกกงเลยเราอย่าสร้างความที่หมายจากตัวเองนะให้แก้หนาวะคำที่แสดงมาเรื่องนี้คือจอมปราดนะไม่ใช่คนตาบอดนะวะไปเห็นแล้วถึงมาบอกไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นแล้วก็มาบอกนะนี่เห็นแล้วโลกวิถูโลกวิถูประจำทุกองค์ของศาสดา มาผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็รู้ของท่านอย่างนั้นตามภูมิของท่านนะ แล้วข้านได้ยังไงเมื่อประจักษ์ต่อหัวใจตัวเองแล้วอ๋อสำคัญแล้วพออย่างที่ว่าพุทธะแท้อย่างนี้เหรอฮะเคยคิดมาอะไรทำแท้เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างที่หัวใจเบียดอยู่นั่นน่ะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งไม่ได้ไม่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับหลักธรรมชาติสงแท้เป็นอย่างนี้เหรอฮะเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยคาดเคยกราบไหว้บูชามานั้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็กราบไหว้มาตั้งแต่เราระลึกนับถือท่านกราบไหว้ท่านมาก็เป็นแบบเราท่านเป็นความคาดความหมายความจำธรรมดาของคนมีกิเลสนะเวลานั้นผางขึ้นมาตอนนั้นเลยหมดเลยที่นี่กิเลสก็หมดไปพร้อมกันด้วยตัวหลอกลวงตัวต้มตุ๋นตัวให้สงสัยหมดไปด้วยกล้าขึ้นมาแล้วฮะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรออย่างที่มันเป็นเราจะพูดทำไมโกงกันสับแสงอยู่ยังไม่ต้องพูดถึงสูงถึงต่ำนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างเราตรัสรู้เดี๋ยวนี้ได้เหรออย่างว่างเข้าใจไหมล่ะมันอันเดียวกันน่ะจะให้ไปว่างมาอีกทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอสงแท้เป็นอย่างนี้นี่เอาภาพกว่าที่ว่าเห็นชัดๆอย่างนี้นะขอให้ปฏิบัติเถอะนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลือโลกสามแดนโลกธาตุมานานแล้วนะตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยเป็นแถวแนวหรือถอนขนสัตว์โลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์จากทุกข์มีพุทธศาสนาเท่านั้นบอกกงเลยเนาะใครจะเอาคอเราไปตัดมันเข้าในองค์ภาวนาให้เต็มเหนี่ยวแล้วมันกล้าไปหมดแล้วใช่ว่ามันสงสัยอะไรมหาพุทธเจ้าหาที่ไหนกล้าคนนี้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนะเหนือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหาอะไรนี่ว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นเหรอเห็นแล้วนั่นสปฏิบัติให้มันรู้ดีนะเขาจะมาบ้าสามโลกก็ทราบใครเขาว่าดิเราไม่เป็นบ้าคนเดียวเราก็สบายเขาใช่ไหมเออศาสนาพุทธเจ้านี่โถจึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนแจ่มแจ้งทอเรามาจากหัวใจที่มันกล้าอยู่นี่แล้วนะเขาจะว่าบ้าเราไม่สนใจเพราะอำนาจของความเมตตาสงสารมันเหนือทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะมาถือทีซื้อสาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เห่าวอกวอกแวกๆปากอมขี้มาเอาเฉยนี่ปากอมธรรมนี่นะนั่นหัวใจเป็นธรรมออกมาทางปากก็ปากเป็นธรรมสอนโลกเพื่อความพ้นทุกข์เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วเสียที่ไหนท่านน่ะพิจารณาสินะขอมันรู้ขึ้นมาภายในใจเถอะไม่ต้องไปหาพยานที่ไหนมันครอบโลกธาตุไปเลยทีเดียวใครจะว่าอะไรๆมันไม่ได้สนใจนั่นแหละหลักธรรมชาติแท้หัวใจเข้าใจไหมใจดวงนี้เป็นอย่างนั้นส่วนธาตุส่วนขันธ์ของเราก็เป็นธรรมดามีกิริยาธาตุทางอะไรๆนี่เพียงเรามาใช้ตามกิริยาของสมมุติต่างหากนะธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยจึงเรียกว่าวิมุตติพ้นจากสมมุติความเคลื่อนไหวโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นธาตุขันธ์ของเราเป็นสมมุติเป็นความเคลื่อนไหวธรรมดาโลกเขาเป็นยังไงมันก็เป็นได้อย่างนั้นนี่กินยกตัวอย่างเราพูดออกมาอย่างจังๆเลยใครจะว่าเราบ้าก็บ้าเช่นยาเสพติดเอ้ามันอย่างที่เขาถามนี่บทที่เราสรุปสังเวชตอนหนึ่งนี่นะท่านอาจารย์มั่นนะครับใครก็ล่ำลือทั่วประเทศไทยท่านนั่งฉันหมากอยู่เหรอบัวโหยเราสะดุดใจมากนะท่านยังฉันหมากอยู่เหรอมาไม่ฉันหมากดีหรือคืออรหันต์วะผู้ฉันหมากลบล้างไปหมดเลยมันสลดสังเวชนะเนี่ยก็นี่เรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจไหมแล้วใครกินใครเป็นมาไงมันก็เคยคิดรู้บ้างเช่นแม้แต่สูบบุหรี่มันก็ติดอยู่ในธาตุในขันของกับบุหรี่นะเอายาเสพติดเอามาสิเอาพระอรหันต์มากินธาตุขันของท่านติดเข้าใจไหมเอาพระพุทธเจ้ามากินธาตุขันของพระพุทธเจ้าติดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดเข้าใจไหมคือธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติทั่วๆไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติพวกยาเสพติดเข้ากันได้สนิทเพราะงั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกคนสุดท้าย นี่เป็นเรื่องธาตุขันธ์เดียวกันเป็นสมมุติอย่างเดียวกันติดได้ในสิ่งที่ควรติดเข้าใจไหมล่ะนั่นล่ะอย่างที่ก็ว่าท่านยังชั้นมากอยู่เลยโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นพระอรหันต์เรียกว่างั้นน่ะเราเข้าใจมั้ยมันจะมาบวชดีต่อพระพุทธเจ้าเราอยากพูดอย่างนั้นหรือพูดแล้วเหรอโมคนหนึ่งพูดด้วยหลับตาพูดคนหนึ่งจ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรควรจะสมมุติทั้งหลายมันก็เป็นไปตามมันมันรู้อยู่นั่นอะไรที่เป็นมีมูลเข้าแตะมาได้นั่นเป็นอันนั้นสมาเรื่องสมมุติมันก็เข้าได้ยังเอายาเจ็บติดมาให้กินนี่ติดหมดเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ติดธาตุขันธ์ข้างหน้าติดเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติสิ่งวันนี้เป็นสมมุติมันเข้ากันได้เข้าใจไหมเพราะงั้นมันถึงติดได้เบื่อได้ทุกอย่างนั่นส่วนธรรมชาตินั้นไม่มีหมดให้พากันเข้าใจเอานะนี่พูดอย่างจังๆออกมาจากหัวใจหัวใจนี้ไม่ติดอะไรพูดง่ายๆขึ้นจังหวัดสมมุติแล้วไม่มีเลยที่จะไปติดได้อันนั้นเป็นนิมิตล้วนๆแล้วอันนี้ส่วนธาตุส่วนขันเป็นสมมุติเหมือนโลกทั่วไปก็ติดได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันนะว่ากันจำมีใครพูดอย่างนี้นะอย่างหลวงตาผีบ้านหลวงตาบัวพูดอยู่เนี่ยมีใครพูดที่ว่าอะไรติดได้อะไรติดไม่ได้นี่ไม่มีใครมาพูดพระมาพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรติดเลยองค์พุทธานั้นยอมให้นั่นส่วนธาตุขันธ์นี่เหมือนสมมุติทั่วๆไปก็ต้องเป็นสภาพตามสมมุติทั่วๆไปนั่นเอาละนะพูดไปพูดมามันไม่รู้ว่ากี่กันแล้วนะเนี่ยฮะเทศกี่กันแล้วนี่แหละเทศไม่มีนโมแบบนี้จบไม่เป็นเดี๋ยวขึ้นอีกนะเข้าใจไหมเดี๋ยวขึ้นอีกนะเอาละทีนี้ขอบันนี้จะให้พรเนาะถวายก็มาก้าวมุ่งกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนนี่พอพูดอย่างนี้เราระลึกถึงยาไอ้พวกที่เขาขายเกลื่อนตลาดนี่คือยาชนิดบางชนิดมันมียาเสพติดอยู่ในนั้นเวลากินแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ติดอันนี้เราก็เขาก็มาถวายกินธรรมดาเนี่ยกินไปพอกินไปแบบปั๊บอยู่อ๋อนี่มียาเสพติดถ้าจะพูดถึงนวายานี่ยาเสพติดมันจะเทือนต่อสินค้าของเขาเข้าใจไหมล่ะกระเทือนต่อโรงงานต่อสินค้าของเขาพูดไม่ได้ต้องจะพูดกระซิบกันเฉพาะเพราะอันนี้เป็นยาเสพติดออกมานี่ไม่ได้กินอยู่ไม่ได้อยู่ลึกๆนะเนี่ยธาตุนี่แหละธาตุขันธ์มันรับกันแล้วถึงเวลามันรู้มันอยากแล้วนั่นเข้าใจไหมนี่แหละธาตุขันธ์อ๋อนี่มียาเสพติดพองั้นก็ปัดเลยจริงพอรู้แล้วปัดเลยให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะสมมุติเข้ากันได้สนิทติดได้ทั้งนั้นแหละสมมุตินะมาว่ามาเมื่อไรเนี่ย
2: เมื่อคืนเจ้าค่ะเมื่อคืนเจ้าค่ะลูกเจ้าฝากคุณแม่กับแม่ชีสองรูปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเดือนหนึ่งเจ้าค่ะ
1: ปฏิบัติธรรมเนี่ย
2: เจ้าค่ะหลวงตาแม่ตาสอน
1: ให้เป็นพักพักที่ไหนกันบ้างแล้วไปหาพักเอาเลยนะ
2: เจ้าค่ะ
1: มันกระจ้องกระแตงจำนี่เขาไม่ได้ถามหาที่พักเข้าใจไหมเราก็เป็นคนกระแท้ทำไมจะต้องหาที่พักสู้กระจ้องกระแตงไม่ได้นั่นเอาคนตรงนั้นแหละนะมาเอาวางแล้วเนี่ยบอกว่าเจ้ากระแตที่พักกุฏิเราคือบ้านของร้านนั้นนะบ้านกระลอกเราเต็มพอค่ำนี่ก็มานอนพอตื่นเช้าเสียงกึกกักหายเงียบไปหากินแล้วพอตกค่ำมาแล้วมานอนอยู่บนกุฏิเราเขาไม่เห็นมาถามเราว่าจะให้ผมพักที่ไหนเขากลับมาพักของเขา
2: น้องตาเจ้าค่ะนี่เขามาจากมาเลเซียกับออสเตรเลียเจ้าค่ะเพิ่งจากออสเตรเล
1: ีย
2: เจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วเขามาเพราะเห็นผลของไก่อะไรว่าดีถามเขาเลยมาเพราะเห็นผลของไก่อะไรนะ
2: เขาจะมาภาวนาเจ้าค่ะ
1: เหรอภาวนาเขาจะพักที่นี่หรือที่ไหนเขาพักที่ไหน
2: ต้องการจะเห็นดวงตาด้วยเจ้าค่ะมาพักอยู่ในนี้เดียวค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ครับข้างในติดต่อกันเลยนะ
2: 5 วัน
1: เ
2: น
1: ี่
2: ย
1: นั่นแหละไปดูข้างในตรงไหน
2: ที่เขาอยู่กับสันติ
1: เออถ้าสันติไม่เป็นไรละ เขาถ้าสันติแล้วเขามีที่พักของเขาจัดกันเอง
2: เขามาต้องการที่จะให้หลวงตามีสุขภาพดี
1: เ
2: ขาภาวนาแล้วก็อยากจะให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรง
1: ท่านนี่ก็ภาวนาว่าจิตใจเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ให้เขาภาวนาดีๆซ่อมจิตใจหน่อยนะเข้าใจไหมเราอยากเขาอยากให้ซ่อมเราซ่อมร่างกายสุขภาพดีเราก็จะให้สุขภาพจิตของเขาดีให้ภาวนาดีๆนะเข้าใจแล้วนะบอกเขาด้วยนะเนื้อบอกเนื้อมันมีแต่พวกสุขภาพเสียเท่านั้นสุขภาพทางใจเสียพวกนี้พวกสุขภาพทางใจเสียหมดแหละพวกนี้เข้าใจไหม
3: หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับ
1: นะ
3: หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
1: มาจากไหน
3: นี่ครับนางนางี
1: มาจากไหน
3: ขอเทียมชัยศรี
1: ฮะ
4: บ้านใต
3: ้บ้านใต้ครับ
1: บ้านใต
3: ้ครับ
1: โอ้ได้เลยว่ามากว่าแล้วไหนดูพระองค์ไหนหัวหน้าบ้านใต้น่ะ
3: มีมาเอง
1: เดี๋ยวจากบ้านใต้พ่อเทียมชัยศรีหนึ่งหมื่นสองพันบาทเด็กชายยูพี่หรือยูกิ
3: ยูกิครับ
1: ยูกิเซจิฮาระ 1,000 บาทเด็กชายชัยต้าเซจิฮาระ 500 บาทไม้สาธิตวัชรินทร์วิทยา 500 บาทพร้อมด้วยข้าว 16 ถุงปุ๋ยรวมเป็นเงิน 14,000 บาทขอน้อมถวายแด่ท่านหลวงตาเพื่อที่จะให้คุณสนธิลิ้มทองคุณคุณสนธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณสนธิลิ้มทองคุณอุทิศส่วนกุศลให้เพื่ออะไรบ้างล่ะมีกันที่ลิ้มทองคุณนะคุณสนธิขอให้คุณสนธิปลอดภัยปราศจากเวรภัยทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญเออเราเห็นด้วยเอาสาธุพร้อมกันนึกว่าอยู่ๆมานั่นเลยมันอะไรต้องถามหาเหตุผลได้เหตุผลเรียบร้อยแล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะเมื่อวานนี่ไปไหนดื่มแล้วเมื่อวานดื่มแล้วไปเมื่อวานดื่มแล้วนะ
3: เฉยภูมิเหรอครับ
1: เออดูชัยภูมิโอโรใช่ชัยภูมิคอนสวรรค์โรงพยาบาลคอนสวรรค์เดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลใดเราให้โรงละ 20,000 20,000 20,000 ทุกโรงไปเลยค่าอาหารคนไข้ถามเขาเดือนหนึ่งโรงพยาบาลนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนคนไข้ที่มาอาศัยอยู่กินในนี้นั่นหมดไปเท่าไหร่เหรอบางรายก็ว่าเดือนละหมื่นบางรายแต่เราไม่ได้ถามหลายรายบางรายก็เช่นภูหลวงรายละหมื่นทางภูพานรายละ 18,000 เราถาม2แห่งนี่เวลาเราให้เราให้เป็น 20,000 20,000 เรียกว่าโรงละ 20,000 ไปเลยไปโรงไหนเหมือนกันหมดอย่างนี้ให้โรงละ 20,000 20,000 นี่แหละเพื่อค่าใช้จ่ายคนไข้ในโรงพยาบาลมีอะไรอ่ะหมดแล้วนะเทศก็ไม่ทราบเทศจำไม่ได้นะเราโทษเทศแล้วหายเงียบหายเงียบไม่มีอะไรจะตกข้างอย่างเงี้ยหมดพอเทศปั๊บจบหายพร้อมเลยวันหลังเทศงัดขึ้นมาใหม่แต่อาจจะงัดของเก่าขึ้นมาเทศก็ได้นะแล้วแต่ผู้ฟังจะเลือกเอานะเรางัดออกมาจากนี้มันจะเป็นของเก่าของใหม่ไม่รู้นะให้ผู้ฟังให้ข้าเลือกเอง
5: ชื่ออะไรถวายชื่อของพระและของโยมโยมเนี่ยโยมเขาถวาย1บาท
4: 31
5: 1บาท31กรัมครับ
1: ตามช่องเข้าเหรอช่องเข้าเหรอ
5: ครับเนี่ยครับนางอัชวันกับนางเพ็ญศรีครับนางอัชวันกับนางเพ็ญศรีถวายทองคำแล้วก็เงินอีก 20,000 ครับ
1: เออทองคำสมเงิน
5: อันนี้ถูกเงินเอ
3: ทองคำหนึ่งบาท31ตังค
1: ์
5: เงินสด 20,000 บาทแล้วก็อันนี้พระเจษฎากับ ถวายเช็คเป็นเงินสด 30,000 บาท
1: พระอะไร
5: พระที่เจตนาครับ
1: โอ้อยู่ในวัดได้ไงไง
5: มาจากข้างนอกครับ
1: คุณสุรามาจากข้างนอก
5: ครับ
1: ยังไม่พร้อมกันเหรอ
2: ย
1: ัง เนี่
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่จะให้มันลืมมาแล้วต้องว่าว่าให้แล้วนะเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้นะมันจำไม่ได้อย่างนี้เป็นยังไงให้พรให้พรอิติตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติพระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาคานติอายุวโนสุขังภาลังทางเวียงจันทร์นี่เราติดต่อไปนี่ไปเวียงจันทร์ก็ติดต่อได้ไม่ใช่เหรอ
5: ได้คร
1: ับ โ
5: ท
1: รนะ
5: ได้ครับ
1: โทรติดต่อเวียงจันทร์ติดต่อโรงพยาบาล
3: มาที่เกี่ยวกับตาวันนั้นแหละครับที่เคยไปแล้วครับ
5: ฮะโรงพยาบาลที่ว่าเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาที่หลวงตาเคยไปวันนั้นแหละครับ
1: เออโทรก็โทรได้ไม่ได้เหรอ
5: ได้ฮะแต่ต้องขอเวลาโทรหน่อยเพราะว่า
1: จะทำไง
5: เขาต้องติดต่อไป
1: ฮะ
5: ไปที่สถานทูตที่ภรรยาท่านทูตคนนั้นนะครับติดต่อให้เขาติ ดต่อหมอ
1: แล้วก็ติดต่ออย่างนี้ถ้าจะติดต่อได้อย่างนี
5: ้
1: เราจะไปยังจัน
5: วันนี้ไปวันนี้
1: เ
5: หรอฮะ
1: เอาของจากโกดังเราไปหมดเลยเราจะไม่ไปเอาตลาดนะ
5: คร
1: ับแล้วมีแค่โกดังรถเราก็มีรถตู้สอง
5: คันเดี๋ยวขอเวลา
1: ลองไปโชว์ที่นี่ลองไปโชว์เอาไปยังจันเราจะต้องมีเงินติดตัวไปด้วยหากว่าไปถูกทางยังจันเขาจับจะไม่มีเงินไถ่ถอนออกมาเขาจะไปยังจันไปนี่ก็จะไปถามที่ตาล่ะไม่ให้ยังจันตาเนี่ย8 ล้านเนี่ยนะ
5: ตา8,580,000ครับ
1: แปดล้าน 580,000ที่ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นส่งกรอกทันทีตานี่เราตรวจต่อมากนะก็ไม่ผิดพิจารณาที่เรายกตัวอย่างเอาข้านมานะเข้าใจไหมให้ข้านคำพูดของเราคนตาดีอย่างนี้ไม่ต้องบอกเขาว่าไปกลับต่างคนต่างไปได้สบายสบายเพราะตาเขาดีเข้าใจไหมเพราะตาดีที่นี่กลับตาบอดซุบให้มีแต่คนตาบอดเอาไปเลยพอไปง่วงง่ามาเพียบท่านนี้ได้ตีที่แตกเยี่ยวลากตามนี้คนตาบอดมันไม่มีที่ไปแต่ถูกขวดเรื่อยหมู่เรื่อยมันเจ็บไปบางคนไปไม่ทันแล้วที่แตกเยี่ยวลากตามนี้นี่แหละคนตาบอดเข้าใจไหมเราเห็นจุดนี้แหละที่เราช่วยนะตาบอดใช่อย่างเดียวหมดความหมายคือจะเป็นหูหนวกด้วยอวัยวะแข้งขาของเราไม่สมประกอบก็ตามมีความหมายเต็มตัวอยู่นะตาเห็นทุกอย่างเห็นหมดเลยพอตาบอดที่อื่นเราไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองไม่มีความหมายนี่ที่เราช่วยเวลานี้กำลังช่วยบุรีรัมย์นะอาจารย์ใหญ่เนี่ยบุรีรัมย์จะตั้งจุดบุรีรัมย์แห่งหนึ่งบุรีรัมย์กินไปโคราชที่ไหนที่ไหนที่เกิดอุบลหลายจังหวัดมารวมจุดดวงตาที่นั่นนี่เราเริ่มต้นตั้งแล้วนี่ก็เริ่มจ่ายแล้ว6 ล้านซื้อเครื่องมือแพทย์นี่เพียงเริ่มนะ6 ล้านนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20 ล้านนี่เราเริ่มตั้งแล้วนี่อันหนึ่งแล้วอุดรแห่งหนึ่งศรีนครินทร์แห่งหนึ่งบุรีรัมย์แห่งหนึ่งจากนั้นถ้าเรายังตายเราจะไปตั้งภาคต่างๆเหมือนกันหมดออกแยกไปภาคนั้นเท่านั้นภาคนั้นเท่านั้นตั้งเป็นจุดดวงตานี่แหละเราคิดอย่างนั้นเวลาเราถามอยู่ไหม ฟังเรียนจังเป็น
5: ครับ
1: พอได้ความไหมเออลองทงไปทงเรียนจันดู
5: ครับพอไปเรียนจันบอกเลย
1: แน
5: ่รออยู่นะถ้าเรียบร้อยแล
1: ้
5: วบอกมาเลยนะ
1: ก็ไปแยก
5: จะไปวันนี้นะ
1: ผ้ามัน
5: เรียบร้อยหมายปลามันหัวอ้วนติดต่อหมอทั้งราวเรียบร้อยว่าพร้อมที่จะต้อนรับท่านถ้าจะได้เดินทางเราขอไปให้
1: ไหนว่า
3: โอเคไหมโอเคนะ
1: อะไรล่ะ
5: อันนี้สองหมื่นนี่เขาเจดีวัดอโศกนะครับสองหมื่น
1: เออเจดีวัดอโศกแล้วเงินเรามีพอสองหมื่นไหมเนี่ยเออถ้ามีเราแยกสองหมื่นไปวัดอโศกเราจะเช็คนี่เข้าบัญชีเราเข้าใจแล้วนะ
5: ครับ
1: แยกแค่สองหมื่น
5: นะนี่700ครับชื่อวรวันศิลปะสุขุม700บาททำบุญให้หลวงติดเทศกันติดการเทศหลวงตานี่กองแยกครับ500
1: เออเอามามา
5: ครับ
1: เอามาไม่ว่าละแล้วจะได้ให้ทางยังจันได้เขาจะ
5: เดี๋ยวหมออ้วนไปส่งเครื่องมือแพทย์เขาพอดีก็เลยฝากให้ไปติดต่อว่าเรียบร้อยแล้วให้โทรมาบอกแล้วถ้าเรียบร้อยก็กราบเรียนหลวงตาเอารถไปได้เลย
1: เหนือ
5: รอหลวงรอหมออ้วนติดต่อกับหมอทางเวียงจันท
1: ร์เดี๋ยวนี้กำลังติดต่ออยู่เหรอ
5: กำลังติดต่อพอหมออ้วนจังหวะไปพอดีวันนี
1: ้ไป
3: ลาวพอดีครับ
1: โอ้
3: เอาเครื่องมือแพทย์ไปให้เขาพอดี
1: โอ้ก็พอดี
3: พอดี
1: พอดีเป็นจังหวะที่เรามีโอกาสไปสักการถ้าไปนี่เพิ่มกว่าอีกนั่นน่ะไม่ใช่เล่นๆนะเวลามันจำเป็นนี่มันทุ่มแต่กันได้นะเพราะมันเคยเป็นในเราเวลามันจำเป็นจริงๆควรทุ่มมันทุ่มเลยนะเอาถึงไหนถึงกันเป็นอย่างนั้นล่ะมีสงสารพวกเวียงจันทร์เป็นเวียงจันทร์นี่เป็นเมืองหลวงนะตัวเวียงจันทร์เนี่ยเครื่องมือสำคัญคือตาเนี่ยสำคัญมากนี่เราก็ให้ไปแล้วดู8,580,000 บาท
5: ครับ
1: เออ8,580,000 บาทให้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องมือนี่หมออ้วนจะตามไปส่งวันนี้แหละไปส่งเครื่องมือของเราที่ให้ไปคอยฟังนี่เราคอยฟังอะไรจะได้ทราบได้เร็วไหมล่ะ
5: ก็หมออ้วนไปอยู่ที่ด่านแล้วตอนนี
1: ้
5: ก็ทราบวันนี้แล้วครับ
1: โอ้ยทราบวันนี้จนกระทั่งถึงย่ำค่ำก็เรียกว่าวันนี้อยู่หรือว่าไงแล้วควายกันนี่ถึงย่ำค่ำมันได้
5: เดี๋ยวก็ทราบครับพอหมออ้วนไปอยู่ที่ด่านแล้ว
1: นะ
5: หมออ้วนเอาเครื่องมือแพทย์ไปให้เขาที่ให้หมอที่เรียนจัน
1: แล้วการเขาโทรที่นั่นบอกว่าที่นี่
5: เดี๋ยวนี้ให้โทรแล้วให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วพอเขาโทรมาผมก็กราบเรียนหลวงตาเลย
1: นั่นที
5: ่ขึ้นรถไปได้เลย
1: จะให้รอยังไงกันเนี่ย
5: ก็ต้องรอ
1: โทรไปเดี๋ยวนี้ไปถึงนี่กลับให้ทราบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลย
5: พูดเมื่อกี้นี่เองบอกหมออ้วนไปเมื่อกี้นี่เอง
1: แล้วหมออ้วนจะโทรไปถามเข
5: า
1: แล้วก็โทรมาเดี๋ยวน
5: ี้ผมไม่นานนะครับ
1: ดังนั้นรถเรานี่มีอะไรเราจะเอารถของเราไป2คันรถตู้ของเราน่ะ2
5: ค
1: ันเต็มเลยนะคือเอาของในนี่แหละเราไม่ไปเอาตลาดเราจะเอาของในตู้ของในตู้นี้ไว้สำหรับโรงพยาบาลทั้งนั้นน่ะเต็มตู้เลยไม่ให้ขาดนะมันโรงไหนมาที่มานี่สูงสุดมี9โรงยังไม่ถึง10โรงนะเรียกว่าสูงสุด9โรงวันหนึ่งนะจากนั้นก็ลดลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9โรงนี่เป็นประจำนั่นๆมาแล้วมาแล้วนั่นแหละไปแล้ว มันเป็นไอ้หมาตัวนี้มันเป็นของมันนะเข้าไหนเขาได้หมดหมาตัวนี้นี่ตัวหนึ่งแล้วเมื่อไรจะทำบอกจัดของเมื่อไรก็ได้นะ
5: ครับผม
1: นะ
5: ครับ
1: แล้วจะเอาอะไรบ้างนะ
5: ท่าน
1: ร
5: อก
1: ท่านรอกมานี่มาพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนนะของเราจะไปโรงพยาบาลเรียนจำวันนี้เราจะเอาอะไรได้บ้างนะลองคิดดูของในโกดังเราพอโดยเฉพาะรถสองคันนี่วะ
5: ครับรถตู้ขับไว้แล้วทำยังไงไว
1: ้แล้วจะไปเรียนจำ
5: ไปเรียนจำ
1: ไปเรียนจันทร์มานี
5: ่ครับเท่าไหร่ร
1: ้
5: อย
1: แล้วของที่จะเอาไปในนี้อันใดที่สมควรครับที่ท่านพิจารณามีอะไรบ้างมีเรื่องนี้นะ
5: น้ำตาลให้ไหมครับ
1: น้
5: ำตาลให้เปล่าน้ำตาลให้ไหมครับ
1: เออน้ำตาลจะเอา
5: เอาด้วยแหละครับ
1: นะ ตาลอย่างน้อยละสั่งกว่า2ถุงนะน้ำตาล2ถุงแล้วอะไรให้เต็มรถเต็มรถตู้2คันด้วยเราตั้งใจจะไปเยี่ยมโรงพยาบาลโดยเฉพาะแล้วมีอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะ
5: ผักขาวด้วยนะครับผักขาว
1: ผักขาวก็เอาถ้ามันไปหนักมากก็เอาถึง10ไม้ก็ได้แต่เราอยากได้อาหารอย่างอื่นนะ
4: อาหารสด
1: เนี่ยอาหารอย่างนี้ไม่สมนะอาหารอย่างนั้นเราตลาดเราไม่ไปแล้วมันขายแล้ว
4: เส้น
1: วุ้นเส้นมันเบาจะ
4: มีน้ำมันเชื้อน
1: ะเราว่าแล้ว
4: น้ำมันเชื้อนี่อย่างน้อยรถคันนึง
1: เอา2คันเราไป2คัน
4: ครับ
1: น้ำปลา
4: ได้อย่างน้อยสัก20ลัง
5: 20ลัง
1: น่าจะมันเอารถเข้าว่าเลย
5: ครับเอา
4: ถนนนะ
5: เอาน้ำหนักรถเข้าว่า
1: ข้าวนี่เอามันหนักเลย
4: อย่างละสิบ
1: นี่เราเรียกว่ามันจะหนังมากไปเราจะได้
4: ถ้าหนักก็ลดลง
1: ฮะ
4: ถ้าหนักก็ลดลง
5: หนักก็ผ่อนลงมาครับให้พอดีรถครับ
1: เออนั่นแหละ
4: ขนมก็
1: บอกก็ติด
5: ครับครับ
4: ขนมสักติดหลังแต่ติดติด
1: อะไร
4: ขนมปังครับ
5: ขนมปังครับ
1: เออได้ถามว่ารถตู้เรา2,000เต็มพอดี
5: ต้องทวน
4: น้ำมันพืช20กล่อง
1: อะไร
4: น้ำมันพืช
1: ครับ20
5: ล
1: ัง
4: น้ำปลา20ลัง
5: ปลา20ครับ
4: น้ำตาล2
5: น้ำตาล2
4: ข้าวอย่างละ10
5: ข้าว10ครับ
1: ครับถ้ารถให้รถข้าวนะ
5: ครับครับครับ
4: ขนม10
5: ขนมปัง10
4: ผักขาว10
1: นั่น
5: ผักขาว10
4: ที่เหลือวุ้นเส้น
1: นี่เช่นเออเอา
4: คร
1: ับ รถให้รถเข้า
5: ครับครับ
1: อีกทีนี้มีแต่จะเพิ่มได้ด
5: ีครับ
1: เข้าใจ
4: คร
1: ับ เออแล้วรับให้จัดการกันนะ
4: คร
1: ับรถ2คันบอกรถตู้เข้ามา2คันเราก็มีรถของเรา2คันรถตู้บรรจุได้เยอะนะ
6: นี่จะทำให้รถ2คัน
1: เยอะต้องเห็นมีอะไร
5: เดี๋ยวก็รอหมออ้วนบอกมาแล้วก็ไปเลยครับ
1: เออก็นั่นแหละสุดท้ายให้เขาขนของไป
5: ครับครับ
1: ให้เขาขนของใส่รถไว้เรียบร้อย
5: ครับครับ
1: สงสารพวกเวียงจันทร์ไปนี่มันเป็นต้นเหตุเลยนะไปนี่เมื่อเห็นเหตุการณ์อะไรจำเป็นอะไรนั่นแหละทีนี้มันจะขึ้นอีกเรื่องราวนะมากน้อยเพียงไรก็แล้วแต่เหตุการณ์นะกี่วันจะเป็นล้านๆก็ได้หนูอ้าวเป็นล้านแล้ว
5: เป็นอยู่แล้ว
1: นะ
5: ในบางทีเป็นแล้วไม่ต้องมีคำว่าบางทีแล้วครับเป็นอยู่แล้ว
1: คือบางทีมันแต่ตนว่ามันจะเป็นนั่นนะมันจะมีบางทีไม่ได้มันมีแต่จำเป็นทั้งหมดอ่ะแล้วก็ทุ่มลงรถคอยฟังรถ
5: ครับครับ
1: ให้เขารถมา2คันเลยให้เท่านั้นแหละไม่เอานะเออปัจจัยจะต้องได้ติดตัวไปบ้าง
5: เดี๋ยวให้เขาเตรียมเดี๋ยวสั่งเยี่ยมเตรียม
1: ฮะ
5: สั่งเยี่ยมกับพ่อเยี่ยมเตรียมไป
1: ก็นั่นแหละเรื่องเตรียมปัจจัยไปด้วยถามจำเป็นอะไรก็ขอให้เงินสดส่วนอื่นแล้วสั่งแล้วจ่ายที่หลังทีหลังเงินตัวเท่าจำเป็นก็ควรจะติดตัวไปด้วยไปด้วยไม่ต่ำเป็นแสนๆละมางานเถอะติดตัวไว้นะเลยมาก่อนนะเอาไม่ไหวเนี่ยยังคอยดูบ้าง
5: นั่งรอบุตรไปรอบุตรนะครับไปนั่งรอบุตร
1: นั่ง
5: รถนี่ไปเอาของเขาต้องหลังรถแล้วเดี๋ยวเอาของขึ้น
7: ะช้าหน่อยปกติมันต้องติดต่อล่วงหน้าสักวัน
5: ด่าแนบด่าผมไม่เป็นไรมั้งพาไปไม่มีประเด็นอะไรนี
7: ่พอดีหมายถึงว่าวันนี้อาจจะการติดต่อผ่านด่านอาจจะช้าอาจจะเนิ่นช้าปกติการที่จะไปโดยเร็วนี้ต้องติดต่อล่วงหน้าวันนึง
8: เด
5: ี๋
8: ยวด่าน
5: ติดต่อให้ผมติดต่อไปไม่ได้ไม่ช้าไม่ใช่ไหมไม่ช้ามั้ง
7: ว
5: ่
7: าง
5: ว่าง
7: บอกว่า
9: เด็ก
7: บอกว่าก
9: ำลังหลอกันครับว่าไง
5: นายจะเอาของไปให้เฉยๆนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมทีนี้ติดต่อที่ด่านไว้เลยได้ไหมพอลูกตาจะไป
1: ก็ง่ายแล้วนี่ก็น่าจะได้
5: ไม่จะมีปัญหายุ่งยาก
1: ติดต่อเพื่อนก็น่าจะได้แล้วไม่ต้องเป็นวันๆอะไรทำไมถึงจะ
5: ได้ไม่ยังไม่รับสาย
7: ข้ามแดน
1: ข้ามไง
5: ให้หมอ
1: ถ้าเป็นวันๆแล้วก็ไม่ไป
5: ไม่รู้
1: นะ
7: มันข้ามต่างประเทศ
1: นั่นแล้วข้ามต่างประเทศก็น้องใครเรียนกันมันไกลเลยก้าวเดียวก็ถึงแล้วไง
5: เอาไปที่ก่อนเลยแล้วก็บอกให้
1: ลูกตาถ้าเราเป็นกลางวันก็ไม่ไป
5: บอกคณะลูกตาจะไปโอเคนะเดี๋ยวแจ้งมาใหม่อ
7: ย่าโทษง่าย
5: ครับครับหมอว่านไปติดต่อทั้งหมอทั้งไอเกี่ยวกับการผ่านด่านให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหมออ้วนจะแจ้งกลับมาครับ
1: เดี๋ยวก็ไปวันนี้นะ
5: วันนี้ครับ
1: วันก็ไปวันนี้ไง
5: ครับ
1: ทางนั้นก็เตรียมได้เลยนะเตรียมได้เลย
5: ต้องรอเขาแยกกลับมาก่อนจะได้

0: ข้าวขวาก็เป็นด้วยเนี่ยมะเขาตอบมาแล้วก็ออกเลยเดี๋ยวเรียนต่อแล้วจะเลิกแล้วเอง
1: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
3: ธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอรหันตาเจ้าซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของพระธรรมเป็นเจ้าของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอานุภาพมากที่เราจะได้น้อมนำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นได้ทำเพื่อจะกัสรูธรรมะของพระองค์ที่เราได้ขัดสมาธิก็เพื่อจะทำความกัสรูธรรมของพระองค์ให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติซื่อตรงต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้นอบน้อมอมวาจิใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเรากำหนดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราจะไม่ทำการวอกแวกไปทางอื่นเพราะธรรมนี่แหละเป็นเครื่องเจริญทางใจของเราเราก็เกิดมาหลายวันแล้ว70-80ก็ดีพระพุทธเจ้าก็80ก็พระท่านก็นิพพานเพราะเรานี่มาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าที่คำรัตนาเนี่ยราคะโทสะโมหะเข้าปิดบังไม่รู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้แต่พระองค์ได้แนะนำเราทำความนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆแล้วพระองค์ก็แนะนำสอนว่าภิกษุเธอต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงเพราะภิกษุสมมุติที่บวชในวันที่บวชท่านก็ให้กรรมฐานให้กรรมฐานตั้งแต่เกศาผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นกรรมฐาน5ให้คุณละบุตรซึ่งเจริญพระกรรมฐาน5นี้ให้เป็นของปฏิกูลของนี้ไม่สวยไม่งามเมื่อทรู้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราเป็นผู้รู้ธรรม

0: สิ้นธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงๆเพราะพระองค์ได้แนะนำเราพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกรู้ธรรมอย่างนั้นเพราะเราที่มาบุคคลที่ไม่ได้มากำหนดกรรมฐาน5นี้พึงรู้ไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเรามีเพียรมีมั่นไว้เถอะเมื่อเรามีเพียรมีมั่นอยู่และลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่พระธรรมอยู่พระอริยสงฆ์อยู่เมื่อเราใกล้จะแตกดับเราจะไม่ได้ธรรมะมาก่อนอาศัยว่าเรามีเพียรมีมันอยู่อาจจะไปได้พระโสดาเมื่อตายก็ได้เมื่อใกล้จะตายจะได้สกิทาคาอนาคาหรือจะได้พระอรหันต์ก็ได้เพราะตรงนี้ไม่เข้าก็ต้องเข้าเพราะก็ต้องเข้าผวังอย่างแน่นอนเพราะมือสนใจอยู่สติสัมมัญญะความรู้ตัวอยู่นั่นแหละจึงพระองค์ได้แนะนำพวกเราไว้ว่าภิกษุเธอจะประมาทพยายามแนะนำหรือตักเตือนลูกท่านว่าจะประมาทมือภิกษุได้ยินคำนี้แล้วก็จะต้องมีความเพียรมีความมั่นขึ้นเพราะจะต้องสนใจให้มากนี่เพราะอำนาจของเราที่นิวรณ์ห้านี่แหละเป็นเครื่องสลักกักกันของเราไม่ให้รู้ความเป็นจริงได้เพราะเมื่อพระองค์ทำความรู้แล้วก็ต้องแนะนำให้กับคุณบุตรที่สนใจอย่าไปสู่มรรคผลนิพพานนี้พวกเราพยายามตั้งใจให้มากอย่าประมาทจึงว่าเวลานอนก็ทำเวลานั่งอยู่ก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินก็ทำอยู่จึงเรียกว่าเหมาะสมในการข้อวัดปฏิบัติเราก็อยู่ในศาสนาของพระองค์อยู่ควรจะทำให้มากเพราะเรารู้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วเราต้องผู้มีปัญญาแล้วย่อมจะนำมาให้กับตนเองทำให้มากเพราะสุวโจเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นแหละสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็อยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆหัวใจเรานี่แหละเพราะเราให้สนใจให้มากเพราะเมื่อคนตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะนำเอาธรรมะของพระองค์มาใส่ส่วนกันที่ใจเพราะเราก็สนใจให้มากขึ้นแล้วจึงเรียกว่าอาจสามารถจะไปบรรลุธรรมวิเศษเมื่อขณะจะขาดใจก็ได้เพราะอันนี้ก็คุณที่อนุภาพที่เราทำอยู่เช่นว่าเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงก็ทำเรียนแบบของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้านั่งกระสรูธรรมพวกเราก็พยายามนั่งกระสรูธรรมเช่นเดียวกับพระองค์ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้รับโอวาทและคำสั่งสอนของพระ พุทธเจ้านี่แหละแล้วขณะเมื่อคนเราจะแตกดับจะตายลงไปเนี่ยเพราะเราเคยทำอยู่เพราะรู้จักว่าเรานี่ต้องตายแน่มันก็จะตะครุบธรรมะเข้าตั้งใจจริงๆพยายามมุ่งอยู่แต่ก็เคยระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อขณะจิตเข้าผวังแล้วสามารถจะบรรลุพระอรหันต์เลยก็ได้เนี่ยเพราะเราสดใจไว้เถอะมรรคท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเราก็นั่งแล้วเจริญพระกรรมฐานรูปนั่งนี่แหละเป็นกรรมฐานตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนั่งทำความรู้อยู่รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอยู่ทำความรู้เฉยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลุงพระสงฆ์สอนรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเรานึกว่าโอ้ที่คนสอนว่ารู้เฉยเนี่ยเราก็รู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วจิตไม่อยู่ในผวังก็รู้จิตอยู่ในผวังก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้รู้เท่าทันกิเลสที่อยู่ในกายในใจของเราได้ยังมีจึงเรียกว่าผู้ภาวนาทำความรู้ทำความเห็นพอรู้พอเห็นเข้าจริงๆแล้วพุทโธวินผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินี่กายก็เบาใจก็เบาเราก็กำหนดรู้ว่ากายเบาใจเบาใจนี่เลิกคิดนึกแล้วก็รู้อยู่นี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะคำสอนของสมาสัมพุทธเจ้าก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติลุงพ่อส่งนี่ที่กำหนดรู้เนี่ยท่านแตกดับพระนิพพานแล้วท่านไม่มีเหม็นนะพระอรหันต์ไม่มีเหม็นเพราะเราอาตมาได้เจอของจริงๆมามากแล้วได้แนะนำหรือสั่งสอนเราก็ถือเอาอารมณ์อันนี้ไว้เราก็นึกว่าโอ้ท่านสอนให้เรารู้เนี่ยรู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วเราก็เฉยไว้ท่านก็เลยว่าเอออย่างนั้นสิว่าไงเอออย่างนั้นสิว่าไงท่านรู้จักควาระน้ำใจของเราเนี่ยเพราะอันนี้อาตมาก็ให้กรรมฐานของพระอรหันต์หลวงพ่อทรงนี่แหละด้วยความจริงๆรู้อย่างนี้ดีมากเพราะรู้เท่าทันกิเลสได้ในตัวเราของเราเนี่ยเพราะเราจะนั่งสัก5นาที10นาที20นาที30นาทีเนี่ยจะทำบุญตั้งร้อยต้อง200 300ก็ไม่เท่ากับเรานั่ง9นาที10นาทีหรือ20นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยได้บุญมากเพราะถ้าหากว่าเราทำบุญแล้วไม่เจริญพระกรรมฐานแล้วไม่ทำพระกรรมฐานญาณทัศนะก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ทำบุญนี่ที่มาบวชนี่อาจจะมาแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมเพื่อให้รู้ความเป็นจริงแล้วจึงว่า พระองค์ใดแนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเนี่ยเมื่อนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นภัยกระทำเมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้วจิตนี่จะเข้าผวังได้เมื่อจิตนี่เข้าผวังได้จิตนี่ก็รู้ฌานจิตฌานก็เกิดกับจิตจิตก็รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาก็นิวรณ์ห้านี้ดับแล้วจึงประกอบได้องค์ห้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาที่เราเห็นธรรมะนี่แหละเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังโน่นเนี่ยทีนี้ก็ศรัทธานี้ก็จะแรงกล้ากับผู้ปฏิบัติขึ้นมาแล้วมันหลับตาลืมตาถ้ามันง่วงลืมซะก่อนลืมตาได้ดีดูร่างกายของเราแล้วก็หลับใหม่หลับใหม่บางครั้งบางครั้งพอหลับเราจะเห็นเลยก็ได้จะได้เนี่ยบอกไปเลยนะบอกให้ญาติโยมทำเท่าทำตามแล้วโยมก็จะรู้ได้โยมก็จะเห็นได้จึงว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนทำไม่จะได้หรือไม่ได้เมื่อเราทำมันก็เป็นผู้ได้อยู่แล้วกำปั้นทุบดิบไม่ผิดครับทำเถอะนี่แหละจึงว่าต้องให้มาบวชกันในแล้วพระท่านก็จะได้แนะนำหรือสั่งสอนให้พระลูกพระหลานก็จะได้สอนให้แล้วเมื่อสอนให้แล้วไปรู้เห็นขึ้นโอปัจจตังเห็นเฉพาะตนอย่างนี้ทีนี้มือเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะถามพระลูกพระหลานได้ว่านี่เป็นอย่างนี้นะพระท่านก็จะได้บอกให้เหตุแล้วทีนี้ก็จะเข้าถึงร่าเริงบันเทิงใจปีติก็เกิดขึ้นนักเข้าพอมีโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยสว่างเลยเดี๋ยวนี้เราทำให้สว่างขึ้นแล้วให้มีดวงตาเห็นธรรมนี่ทำเข้าใจในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงมันเถิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงมันเถิงใจในลมหายใจออกพอเรามีโอภาสหรือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเห็นลมเข้าจะเห็นลมออกจะรู้ในลมเข้าจะรู้ในลมออกเห็นในลมเข้าเห็นในลมออกฌานปัจโยฌานเกิดแล้วก็ผู้ปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสสัมมาทิฏฐิก็เกิดกับผู้ปฏิบัติขึ้นก็รู้เห็นความเป็นจริงนั่งกรรมฐานใช้มองดูที่วางคิ้วเหนือเป็นแห่งนิโรธสัจจะเพ่งที่วางคิ้วว่างเพ่งที่ผมขึ้นรอบๆกะโหลกศีรษะบ้างเพ่งกระทั่งกระดูกสันหลังบ้างดูเที่ยวดูไปจึงเรียกว่ามือเที่ยวดูไปแล้วสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นนั่งให้เห็นรูปนั่งเราขัดสมาธิอยู่มือคว้าทับมือซ้ายอยู่
1: ให้รู้ไม่เห็นให้รู้เห็นแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นใช้ได้กรรมฐานดูท้ายทอยเราดูที่ท้ายทอยเราดูกระบอกหูสองข้างตรงกันรู้เห็นเราผู้ทำกรรมฐานเนี่ยเห็นเรายังไม่เจ็บไม่คล้ายอยู่พยายามทำให้บ่อยๆขึ้นเวลาจะได้กรรมฐานนี้ไม่รู้ตัวนะอึกอักก็ได้เลยนะอันนี้อาตมาแนะนำโยมทุกคนอย่าประมาทความตายจะเข้ามาถึงตัวเราเมื่อเราดิ้นทำกรรมฐานไว้ดีแล้วจะตายเมื่อไรก็ได้เพราะเรามีของดีไว้แล้วนี่ให้มองที่ท้ายทอยเราทำความรู้เห็นถอยมาที่ตั้งคอทำความรู้เห็นมาดูกระดูกสันหลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: หูก็ไม่ว่ามันกันเมื่อกันเมื่อเงื่อนก็เป็นพอพูดเงื่อนกลางเนี่ย
4: ม
3: ัน
4: กล้องอยู
3: ่กล้องมันกลางคือทั้งสองหูพร้อมกันเลยกลางทั้งสองหูพร้อมกันแล้วก็เสียงคือจะไม่ไกลยิ่งขึ้นออกกลางเนื้อออกหูทั้งสองข้างเลยถึงหูมันดังก็ดังถ้าเราไม่พูดไม่เทศน์อวักกานี่ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันจะดังอยู่ตามลำพังของมันจะเวลาเทศน์มันกวนมันเป็นดังหรือดังเทศน์พูดอะไรนี้ไม่ชัดเลยอ่ะมันเป็นดังหรือหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยพูดแล้วหยุดไปเลยเทพก็ไม่เป็นท่าอ่ะวันนี้ก็ไปกราบถ้ำกฤกากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีค่อยลดลงนะเรียกไปขึ้นบนหลังเขาบนถ้ำเลยทั้งต่อมาก็ขึ้นได้คือรูปปั้นของถ้ำทั้งต่อไปนี่มันจะขึ้นไม่ได้อ่ะมันก็ลดลงมันลดลงไปมันขึ้นไม่ได้ก็จะฝืนขึ้นไปหาอะไรไงมันก็มีเท่านั้นเมื่อมันขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้นไปหาอะไรไงลดของมันลดลงไปกำลังวังชาลดลงลดลงไปตามคือยาคือเห็นบุญเห็นคุณโถเรื่องใส่ช่างก็ไปจางกิริยาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นสมมุติอยู่ก็กระยาเป็นจางกิริยาของสมมุติไปเราคิดดูยังไงพระอานนท์พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์เวลาเข้าหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนความเคารพของพระอานนท์เป็นอย่างนั้นแต่มีความเคารพของเราต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นเช่นเดียวกันพูดไปถนัดกำมักมีปากพูดไปถนัดเนี่ยเสียงดังแล้วดังแล้วถ้าเสียงดังในหูแล้วพูด ่ถนัดอ่ะมันก้องไปที่หูเลยพูดไปดังอยู่หูไม่ได้ดังอยู่นี่ดังแต่ก่อนเวลาไปกราบท่านนี่ขึ้นไปบนหลังเขาที่ถ้ำสริกาเลยนะไปได้สะดวกสบายอันต่อมาก็ไม่ขึ้นแล้วมีรูปปั้นนั้นก็ไปกราบรูปปั้นอันต่อมาก็ค่อยหดลงย่นลงเหนื่อยทั้งบางข้างบนเดียวว่าขึ้นมาได้แล้วอันนี้ต่อไปนี่ก็เป็นลักษณะมันบอกในตัวของมันต่อไปมันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ไปเนี่ยก็ยังคือมันโหดเข้ามาพวกเราเชื่อสัตว์พุทธศาสนา ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสทั่วไปเชื่อจะเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผิวเผินๆไปไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์ถ้าทำยังไม่เข้าสัมผัสใจนะผู้พอทำเข้าสัมผัสใจแล้วจะแน่นหนามั่นคงขึ้นเกาะยึดเขาความเชื่อทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาพร้อมๆกันที่เป็นเครื่องเป็นพยานยืนยันกันก็คือจิตตภาวนา จิตตภาวนานี่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวพอทำเริ่มสัมผัสใจเริ่มแต่ความสงบเย็นใจไปเรื่อยๆแล้วกระแสแห่งธรรมนี่จะเข้าถึงกันละหนึ่งพระพุทธเจ้าความเชื่อความเริ่มใจค่อยหนักเข้านะมันเป็นอยู่ที่หัวใจก็เข้ากับคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตนั่นเป็นว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตคือธรรมแท้นั่นแหละคือตถาคตแท้เวลาเราเคารพเริ่มใส่นี่ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสดีกว่าผู้ไม่มีที่เกาะที่ยึดอยู่มากทีเดียวคือจิตนี้ต้องหาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนมันก็ยึดไปได้หมดไม่ทราบว่าจริงว่าปลอมมันคว้ามันยึดไปได้หมดจิตดวงนี้ทีนี้เมื่อเอาของจริงเข้ามาให้ยึดแล้วมันก็ได้หลักของจริงเข้ามาเป็นหลักใจเช่นพระพุทธเจ้านี่พอเราภาวนาเข้าไปมันจะมารวมอยู่ที่เรื่องเหล่านี้จะมารวมอยู่ที่ใจของเราพอจิตเริ่มสงบเข้าไปนี่เริ่มตื่นตัวจิตแต่ก่อนเราเคารพเริ่มใสก็เป็นธรรมดาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะตำหนิใครก็ไม่ได้มันนักเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของคนมีกิเลสดีกว่าพูดไม่มีที่ยึดที่เกาะเลยเป็นไหนๆนะอย่างเช่นอย่างเกาะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นธรรมขั้นเอกแล้วยึดเท่านี้ก็ยังดีกว่าสัตว์โลกที่ป่วยคว้าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้จังท่านแสดงไว้ในธรรมจิตใจมันควายมันคว้าหาที่ยึดที่เกาะไปยึดเจดีย์ร้างมั่งวัดร้างมั่งอะไรยึดทุกแห่งทุกหนเพราะใจหาที่เกาะทีท่านก็ย่นเข้ามาว่ายึดสิ่งเหล่านั้นก็ยึดลอยๆไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เวลามายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านว่าเอตังสารณพุทธมังเอตังสารณมากัมมะสัพพดุขาพมุจจติยึดอันนี้แล้วนี่เป็นที่พึ่งนี่เป็นที่ยึดนี่เป็นสถานะอันเอกแล้วอันนี้แหละจะพาให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั่นมายึดตรงนี้ล่ะเป็นที่ลงกันได้ล่ะยึดที่อื่นลงไม่ได้นะแต่นิสัยของจิตนี้มันหามันเกาะมันยึดตลอดเวลาจริงไม่จริงมันก็ยึดมันก็เกาะ แต่เวลาได้ของจริงเข้ามาให้ยึดให้เกาะแล้วมันก็ยึดอันนี้เช่นอย่างเราเป็นชาวพุทธแล้วยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วยิ่งได้มีการอบรมภาวนาทางด้านจิตใจเข้าไปธรรมจะเข้าสัมผัสใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจมีแน่นหนามั่นคงเข้าเป็นลำดับลำดาที่ยึดที่เกาะแน่นหนามั่นคงจิตไม่ขวายคว้าเพราะยึดหลักที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ยึดเกาะติดอยู่ในนั่นน่ะนี่ตายแล้วไปสุคติไม่สงสัยบางท่านแสดงไว้ในมหาสมัยสูตรเยเกกิพุทธังธัมมังสังนังคัตตาเสนะเตกมิชันติอปายภูมิว่าผู้ใดที่ได้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสรณะผู้นั้นตายแล้วไม่ไปทุกขติทุกขติได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีอบายภูมิอบายมุขมายาภูผู้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้วพวกนี้ไม่ไปอบายไม่ไปอบายภูไปสวรรค์แน่นอนนั่นท่านสอนว่าอย่างนั้นนี่ในมหาสมัยสูตรท่านแสดงไว้หลักยึดของใจจึงสำคัญมากทีเดียวอยู่เฉยๆไม่มีหลักใจเป็นที่ยึดก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์โลกทั่วๆไปเกิดมาก็เกิดมาอย่างลอยๆจิตก็อยู่อย่างลอยๆตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายหาที่ยึดที่เกาะซึ่งเป็นสาระไม่ได้จิตใจก็ลอยตายไปแล้วมันก็ลอยแบบเดียวกันหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มันก็ลงทางต่ำถ้ามีที่ยึดที่เกาะเป็นหลักใจแล้วไปที่สูงเสมอไปดังที่ท่านว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วตายแล้วไม่ไปอบายภูมิจะไปขึ้นทางสวรรค์เท่านั้นท่านแสดงไว้แล้วเราได้ยึดมาเป็นอารมณ์ของใจเพียงเท่านี้ยังดีกว่าที่ผู้ไม่มีอะไรยึดเสียเลยเป็นไหนไม่ได้มากขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจใจจะเป็นสิริมงคลแก่ตนประหนึ่งว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถที่เราระลึกถึงท่านท่านแสดงไว้ในธรรมเพราะสิ่งที่ระลึกนี้เป็นสิ่งที่อยากนำเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั้งนั้นไม่มีที่ว่าไปยึดพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วจะลงไปทางต่ำอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านจึงสอนให้ยึดเพียงยึดได้แค่นี้ก็ยังดีนี้เวลาเราใช้ความการอบรมจิตใจคือจิตตภาวนาดูอารมณ์ของใจให้สงบเย็นรวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเย็นนั่นแหละความสงบเย็นนั่นแหละคือธรรมใจเราจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในตัวพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ระลึกถึงเวลาบวชใหม่ๆนี่แหละเป็นพื้นเพที่ให้เกิดความสนใจในอัตในธรรมมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับก็เพราะอันนี้เป็นต้นเหตุเวลาไปบวชที่แรกยังไม่ได้บวชไปเป็นนาคฝึกหัดการบวชอยู่กับวัดโยธานิมิตตอนเช้ามืดเห็นท่านพระครูท่านลงเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์เราคอยสังเกตอยู่เพราะเรานอนอยู่ในโบสถ์กับท่านนอนอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปใหญ่ที่เป็นพระประธานท่านนอนอยู่ด้านหลังนั้นเราพวกเป็นนาคนอนอยู่หน้าโบสถ์ข้างในจะเป็นหน้าโบสถ์นั้น เวลาเช้าๆท่านออกไปเดินจงกรมเราก็ดูอยู่ดูคอยสังเกตท่านเดินของท่านเป็นประจำอันนี้พอบวชมาแล้วก็ไปศึกษาการภาวนากับท่านเราจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาว่างั้นท่านก็บอกว่าให้เอาพุทโธนะเราก็เอาพุทโธแหละภาวนาท่านว่างั้นเราก็ยึดอันนั้นมาภาวนาภาวนาสเปสปะไปตามภาษีภาษาของพระที่บวชใหม่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยนั่นแหละแล้วภาวนาก็เอาพุทโธทีแรกก็ตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยจางไปหายไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรภาวนาไปทีแรกตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยหายไปหายไปสุดท้ายก็ถึงเวลานอนก็นอน นอนมีวันหนึ่งที่นี่ภาวนาพุทโธอย่างนั้นแหละบทเวลาจะเป็นก็เราก็กำหนดพุทโธนั่นแหละด้วยสตินึกพุทโธพุทโธอยู่ด้วยสติและกระแสของจิตซึ่งเป็นเหมือนกับเราตากแหไว้นี่คำว่าพุทโธพุทโธเหมือนเราจับจอมแหดึงเข้ามาแหที่ตากอยู่นั้นตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามาเราจับจอมแหดึงตีนแหหดเข้ามาย่นเข้ามาจนมาเป็นกองแหเมื่อดึงจอมแหเข้ามาแล้วมารวมตัวแล้วก็มาเป็นกองแหทีนี้จิตของเราที่กำหนดพุทโธพุทโธอยู่นั้นก็มันก็สร้างไปเหมือนตากแหนั่นแหละที่เวลามันจะเป็นมันเหมือนเราจับจอมแหนั่นแหละพุทโธพุทโธเหมือนจับจอมแหตีนแหคือกระแสของจิตที่มันคิดสร้างในที่ต่างๆมันค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาเลยเป็นจุดให้สนใจมากขึ้นตั้งสติหนักเข้าหนักเข้าพุทโธถี่ยิบเข้ามาแล้วตีนแหหดเข้ามาหดเข้ามากระแสของจิตนั่นแหละคือตีนแหหดเข้ามาหดเข้ามาพอมาถึงจุดศูนย์กลางแล้วนั้นขาดหมดเลยนะลงจุดศูนย์กลางขาดเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นเพราะไม่เคยเป็นตั้งแต่ภาวนามาก็ไม่เคยเป็นและเป็นการฝึกหัดภาวนาใหม่ๆด้วยพอจิตรวมเข้ามาถึงที่แล้วมันก็เหมือนเราดึงจอมแหเข้ามาจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหกองแหนั้นคือจิตรวมกระแสเข้ามาแล้วมาเป็นตัวของตัวอยู่ที่จุดผู้รู้เด่นอยู่ที่นั่นนี่แหละตอนสำคัญพอจิตเข้ามาถึงจุดความรู้เด่นชัดแล้วลืมปรากฏว่าขาดหมดเลยอะไรภายนอกขาดหมดเหลือแต่ความรู้ที่เด่นดวงที่เรียกว่ากองแหนี่แหละคือจุดแห่งผู้รู้นั้นเด่นอยู่ตรงนั้นเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์และตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้แหละไปกวนใจของเองที่กำลังเกิดความอัศจรรย์อยู่นั้นให้เคลื่อนไหวออกมารวมไม่นานแต่จับหลักได้เกิดความอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายทำไมใจของเราจึงเป็นอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยวันนั้นทั้งวันนะจิตจะป้วนเปี้ยนอยู่กับอารมณ์ภาวนาที่เกิดความสงบเป็นจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นความอัศจรรย์นั่นความรู้สึกมันจะป้วนเปี้ยนอยู่กันนั้นทั้งวันเลยมันไม่ไปไหนเลยคือมันติดใจมันเป็นอารมณ์ของใจทั้งวันเลยนี่ครับที่เป็นนี่ไม่นานแต่เป็นให้เกิดความสะดุดใจจนกระทั่งไม่ลืมถึงทุกวันนี้ก็ไม่ลืมที่จิตเป็นครั้งแรกนั้นนี่พอวันหลังก็ขยับใหญ่เลยมันไม่ได้นะ ไม่ได้เพราะจิตแล้วไปหมายอารมณ์สัญญาอดีตไปเสียไม่อยู่ในวงปัจจุบันจิตมันก็ไม่ลงนี่ทำไปมันก็ไม่เป็นพอไม่เป็นแล้วจิตก็ค่อยจางไปจางไปอารมณ์ที่เคยคิดฉันเป็นสัญญาอดีตในความอัศจรรย์ของจิตนั้นมันก็จางไปจางไปนี่ก็มาพุทโธทอดอะไรละที่นี่จะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นนั้นว่าทอดอะไรไปทีนี้จิตก็เข้ามาเป็นวงปัจจุบัน พุทโธพุทโธเป็นคืบเข้ามาอีกอัศจรรย์ขึ้นอีกนะนี่เราเรียนหนังสืออยู่7 ปีจิตเป็น3ผลไม่ลืมเลยนะนี่แหละเป็นพื้นฐานให้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนาเพราะจิตแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นซึ่งเจ้าของไม่เคยพบเคยเห็นเลยแต่แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมารู้สึกว่าตื่นเต้นภายในจิตใจนั่นแหละได้3ผลเท่านั้นน่ะทีนี้ก็อันนี้แหละมันเป็นเชื้อสำคัญมากฝังอยู่ในจิตเวลาเราอยู่จากเรื่องนี้เราจะออกกรรมฐานจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ว่างั้นนะเวลาไปภาวนานี้จะไม่เอาอะไรจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ทีเดียวดวงที่เคยเป็นมา3หนนี่นะอันนี้พอออกจากนั้นไปแล้วเอาจริงเอาจังเลยนี่ภาวนาจริงๆด้วยมันก็เป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าปีติยินดีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกมันจะเป็นของมันเองหมุนติ้วติ้วปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นเหตุให้การภาวนาของเรามีความดื่มดูดดื่มไปเรื่อยๆจากนั้นก็คอยตั้งรากตั้งฐานได้เป็นลำดับลำดาที่ว่าจิตเจ้าจิตดวงนี้ให้ได้ให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นได้เวลาเรามาเอาจริงเอาจังแล้วเป็นได้นะเป็นถี่ยิบเข้าไปเลยแล้วนั่นจิตก็ยิ่งมีความก็ยิ่งภายในใจนี่แหละการภาวนาจากนั้นมาแล้วก็ภาวนาเรื่อยเพราะว่าออกสนามขึ้นเวทีแล้วนี่หยุดจากการเรียนมีการตั้งหน้าปฏิบัติโดยถ่ายเดียวอันนี้จิตก็จะว่างสวัยสง่าผ่าเผยขึ้นมา นี่เรื่อยนะนี่แล้วไม่พูดระยะที่จิตเสื่อมนะจิตของเราเสื่อมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วจิตอันนี้แหละมันเสื่อมได้ที่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติรักษาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นก็ไม่ทราบจะรักษาอย่างไรเนี่ยก็ทำให้เผลอตัวในความภาคเพียรบ้างจิตนี่ก็เสื่อมลงนี่เสื่อมลงแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวอกทั้งวันทั้งคืนเผาเอามากเป็นทุกข์มากจริงนะจิตเสื่อมเหมือนคนที่มีเงินเป็นล้านๆแต่ไปถูกล่มจมโยงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแม้เงินอยู่ในคลังหรือที่ฝากธนาคารไว้เป็นแสนแสนก็ตามไม่มีความหมายความหมายนี่ไปอยู่กับเงินที่ล่มจมไปเป็นจำนวนล้านล้านนั้นเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละจึงมาตั้งต้นใหม่อีกพยายามเอาทีนี้ก็มาลงในจุดที่ว่าสตินะนี่แหละที่ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาสอนด้วยความแม่นยำเพราะเจ้าของเคยผ่านมาหมดแล้วผิดถูกประการใดได้ผ่านมาทดสอบมาหมดคัดเลือกมาหมดแล้วอันนี้ก็เจริญจิตนี่มันเจริญขึ้นไปแล้วเพียง14-15 วันแล้วก็เจริญขึ้นไปถึงจุดที่มันแน่นหนามันคงมันอยู่ได้เพียง2 คืนอย่างมากไม่เลย3 คืนแล้วมันเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาเราเลยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ลงไปสุดขีด หมดราคาในตัวของเราเหลือแต่อีตาบัวนั่นแล้วพยายามอีกทำไปอีกแต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้คำบริกรรมนะกำหนดผู้รู้เอาเฉยๆเนี่ยพยายามใส่ขึ้นไปไปถึงที่เก่าก็ลงมาอีกจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมนี้กำลังจิตของเราเจริญขึ้นไปแล้วได้เพียง 2-3 คืนแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างนี้มาเป็นประจำคราวนี้จะเอาแบบหนึ่งเข้าไปคือเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบสำหรับเราเองชอบพุทโธนี่ก็กำหนดเอาพุทโธสินี่เป็นคำบริกรรมนะทีนี้จะไม่ยอมให้เผลอสติให้ติดอยู่กับคำว่าพุทโธเอาทีนี้มันจะเผลอมันจะเสื่อมไปยังไงก็ให้เสื่อมทอดทุระแล้วจิตเสื่อมแต่ละหุนละหุนนี่แหมสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานใจนี่ให้แก่ตัวเองนี่มากมายที่สุดนะทีนี้จึงมาพิจารณาเอาจุดนี้เอาคำบริกรรมมันอาจจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมจิตอาจจะเผลอไปตอนนั้นทำให้เสื่อมลงก็ได้ว่าทีนี้จะไม่ยอมให้จิตเผลอจากคำบริกรรมเอาให้ติดอยู่กับคำบริกรรมสติให้ติดแนบอยู่นั่นเลยเอาเจริญก็ให้เจริญเสื่อมก็ให้เสื่อมทีนี้ไม่อะไรเสียดายแล้วแต่คำว่าคำบริกรรมว่าพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันเลยมันจะเสื่อมไปตรงไหนให้รู้จับติดแล้วทีนี้เอาวิธีนี้ทีนี้ก็ใช้คำบริกรรมเอาสติติดแนบเลยตั้งแต่ตื่นนอนแต่นี่พึงทราบว่านิสัยมันจริงจังมากนะเรามีใครก็ตามถ้าจริงอย่างนี้จะเป็นได้อย่างที่ว่าไม่สงสัยทีนี้ก็เอาคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธกับสติให้ติดเนี่ยกันตรงนี้เอ้ามันจะเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญก็แล้วแต่บ่อยทั้งหมดทั้งความเสื่อมและความเจริญแต่คำบริกรรมพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันเอ้ามันจะเสื่อมที่ตรงไหนให้รู้ว่าอันนี้จับติดเลยเอาที่นี้ก็เหมือนหนึ่งว่าระฆังดังเป่งนะนักมวยจะต่อยกันนะพอระฆังดังเป่งนี่นักมวยก็ฟาดกันนี่พอลงใจอย่างนั้นแล้วก็เหมือนระฆังดังเป่งเอาหน้าที่นี่พุทโธกับสติติดกันเลยเอาไม่ให้เสื่อมไม่ลืมนะเพราะมันหนักมากจริงๆการบังคับสติกับพุทโธให้อยู่ด้วยกันนี่เหมือนอกจะแตกคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นมาจากหัวอกนี่แหละความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสต้นเหตุของมันก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างคาราอวิชชาตัวโมหะใหญ่นั่นน่ะมันดันขึ้นมาให้คิดให้ปรุงทีนี้คำบริกรรมพุทโธกับสตินี่บีบเอาไว้เลยเอาช่องนี้แหละช่องที่สังขารเคยเกิดที่เป็นกิเลสมันเคยเกิดช่องนี้ทีนี้เอาสังขารฝ่ายธรรมได้แก่พุทโธนี่เรียกว่าสังขารฝ่ายธรรมบีบบังคับไว้ช่องนั้นไม่ให้มันไม่ให้ยอมให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้คิดแต่กับคำว่าพุทโธพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมตอนนั้นแล้วสติติดแนบไว้วันแรกเหมือนอกจะแตกนะมันทุกข์แสนสาหัสเพราะกิเลสมันก็ดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงทางนี้ก็ดันกันไว้ไม่ยอมให้คิดจะให้คิดแต่กับพุทโธอย่างเดียวมีสติบังคับอยู่เท่านั้นเอาเป็นอะไรก็เป็นกันเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญปล่อยหมดแล้วแต่พุทโธกับคำบริกรรมนี้จะไม่ยอมให้เสื่อมบังคับเอาวันแรกที่มันสดๆร้อนๆ นะเหมือนอกจะแตกนะคือสังขารตัวนี้ตัวกิเลสที่มันมีกำลังมากมันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากไม่หยุดไม่ถอยทางนี้บังคับไม่ออก พุทโธปิดช่องมันไว้สติติดแนบไว้เลยบังคับวันแรกเหมือนอกจะแตกนะคือไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่ละครั้งดังเป่งลงใจแล้วว่าเอาละที่นี่ว่าซัดกันไม่ยอมให้เผลอเลยทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอาวันนั้นหนักมากอกจะแตกแต่ดีที่ว่ามันไม่ยอมเผลอเลยเอาวันที่สองต่อไปอีกพอตื่นนอนปั๊บจับปุ๊บไม่ยอมให้เผลอเอาอีกแบบนั้นล่ะทีนี้วันที่สองมาเนี่ยค่อยเบาลงนะที่สังขารความคิดปรุงเป็นเรื่องของกิเลสนี่มันดันอย่างรุนแรงในวันแรกวันหลังมันค่อยเบาลงแต่สตินี่เผลอไปไม่ได้เหมือนว่าคอขาดเลยถ้าสติเผลอไปไม่ได้ให้คอขาดเลยมันเอากันขนาดนั้นน่ะเอากันอย่างน่ะทีนี้จิตก็ไม่ยอมเผลอสติติดแน่ติดแน่พอวันสองวันสามมานี่ความดันของจิตที่คิดปรุงต่างๆนั้นมันเบาลงมากนะทีนี้เรื่องสติกับพุทโธยิ่งเด่นยิ่งเด่นเด่นขึ้นเรื่อยๆจิตที่เคยเป็นทุกข์ทรมานในโหกนี่จะเป็นจะตายค่อยเบาลงเบาลงเป็นความสงบใจสบายอยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธมีพุทโธรักษาจิตไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาทำลายได้ล่ะเอาเลยทีนี้จิตค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วแต่คำว่าสติไม่ยอมให้เผลอนี่เราทำมาแล้วนะจนกระทั่งจิตมันค่อยสงบเข้าไปสงบเย็นเข้าไปละที่นี่นะความดันของจิตที่คิดปรุงในเรื่องต่างๆดังที่เคยเป็นมามันคิดอย่างรุนแรงสงบลงสงบลงความคิดความปรุงของธรรมได้แก่พุทโธพุทโธนี่ให้เด่นตลอดเวลากับสติไม่ให้พลาดจากกันอันนี้จิตก็สงบลงไปเรื่อยเรื่อยละที่นี่สงบลงไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเคย สงบไปอยู่ได้สองคืนหรือสามคืนสงบอยู่นั่นแล้วเสื่อมลงพอไปถึงขั้นนั้นแล้วอ้าวเสื่อมจะเสื่อมไปไหนเสื่อมจุดนี้แล้วมันจุดมันเคยเสื่อมเอาจะเสื่อมไปไหนเสื่อมแต่พุทโธกับสตินี้ไม่ยอมปล่อยเอาให้มันเห็นกันว่าพอไปถึงนั่นแล้วแทนที่มันจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเราปล่อยทอดอะไรตายอยากทั้งหมดมันอยากเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่เสียดายจะเจริญกันแล้วแต่คำว่าพุทโธกับสตินี่ติดกันตลอดเลยนี่จิตไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่เสื่อมนะเอาเสื่อมก็เสื่อมคือทอดอะไรหมดแล้วแต่คำว่าพุทโธนี่ไม่มีคำว่าปล่อยต่อไปถึงขั้นนั้นแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไม่เสื่อมนะแล้วค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาเจริญก็เจริญเสื่อมก็เสื่อมทอดอะไรอยู่ตลอดไม่เสียดายการไม่ทอดอะไรเป็นทุกข์มากที่สุดทีนี้ทอดอะไรแล้วหายทุกข์เอ้าเสื่อมก็เสื่อมไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันควรเสื่อมมันจะเสื่อมมันลงไปไม่เสื่อมนะแล้วค่อยละเอียดไปละเอียดเข้าไปแล้วเลยไม่เสื่อมเอาจนกระทั่งถึงนี่นะคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่นะเอาจนกระทั่งถึงจิตที่ละเอียดพอตัวแล้วนี่ปรุงไม่ได้นะปรุงพุทโธก็ไม่มีเราเคยนึกพุทโธพุทโธติดแนบมาตลอดไม่เคยเผลอไปไหนสติดีตลอดพุทโธก็ติดกันมาตลอดแต่ถึงวาระมันแล้วนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวนะพอถึงขั้นถึงมันจะหยุดพุทโธนะนึกไม่ออกเลยนึกยังไงก็ไม่มีพุทโธมีแต่สติไม่ให้เผลอนี่จิตจะพุ่งขึ้นเป็นพุทโธไม่ได้ไม่มีหายเงียบเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมแล้วก็พุทโธมาตลอดแล้วทำไมถึงปรุงพุทโธไม่ขึ้นปรุงพุทโธไม่ปรากฏเป็นเพราะเหตุอะไรแต่เรื่องสตินี้บังคับไว้นะจะเผลอไม่ได้นะเอ้ามันปรุงไม่ได้ก็พุทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องพุทโธเนี่ย คือตัดสินใจในนั้นแหละเอาพุทโธไม่ได้ให้อยู่กับจิตที่ละเอียดสุดยอดนั้นนะคือตอนนั้นจิตละเอียดมากแล้วนะทำให้ปรุงยังไงมันก็ไม่ยอมปรุงแล้วให้อยู่กับนั้นสติจับไว้นั้นเลย
5: อ้
3: าวมันปรุงไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงให้อยู่กับความรู้นี้ด้วยสตินี่บังคับเขาอีกทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็ค่อยคลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวไม่ยอมคิดยอมปรุงอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวในขณะนั้นแล้วสติเฝ้าอยู่ตลอดดูเอาปรุงมาแล้วก็ไม่ต้องปรุงให้รู้อยู่สติจับอยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นทีนี้พอได้จังหวะมันก็คลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวเข้าสู่ความสงบพอมันคลี่คลายออกมาพอนึกพุทโธได้พุทโธได้เอาพุทโธติดเข้าไปอีกเลยไม่ยอมปล่อยเรื่อยไปทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็หยุดอีกเหมือนกันทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติอ๋อเวลาจิตมันอิ่มตัวมันพอตัวแล้วแม้แต่คำบริกรรมพุทโธมันก็ไม่เอาปรุงไม่ขึ้นก็ให้ทราบมันนี่ที่เวลามันคลี่คลายออกมาแล้วปรุงพุทโธได้แล้วก็พุทโธใส่เข้าไปจากนั้นมาจิตก็ไม่เสื่อมเลยขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจึงตั้งรากตั้งฐานได้แล้วก็แน่ใจว่าอ๋อจิตเรานี่เสื่อมไปเพราะขาดคำบริกรรมนั่นที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ที่แล้วจิตเราเสื่อมนี่เพราะคงจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมที่เอาคำบริกรรมมาติดเข้าไปแล้วมันไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเรื่อย จนถึงขั้นนั้นแล้วเลยขั้นนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจึงเป็นที่แน่ใจว่านี่จิตขาดคำบริกรรมจิตเสื่อมได้ตรงนั้นเองเผลอได้ตรงนั้นเองนั่นกิเลสทำงานตรงนั้นเอาไฟเผาเราในระยะนั้นเองเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้เผลอใส่กันไปจนกระทั่งจิตนี้แนบสนิทเลยนะนี่อำนาจแห่งคำบริกรรมกับสติบังคับนี่จนกระทั่งถึงจิตแนบสนิทได้นะไม่ดีดไม่ดิ้นไปไหนเลยกิเลสไม่มาทำงานได้จิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปต่อจากนั้นก็ฟาดสนิทนั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำแล้วนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งเลยเอาจนก้นแตกฟังสินะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าว่าหมอนแตกเราเชื่อนะถ้าว่าก้นแตกไม่เชื่อเพราะไม่เคยมีใครนั่งภาวนาจนก้นแตกเรานั่งภาวนาจนก้นแตกฟังสินะก้นเราเองแตกเราจะไปสงสัยที่ไหนเว้นคืนหนึ่งบ้างสองคืนบ้างนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งนะขัดสมาธิไม่ให้เปลี่ยนท่าใดคำว่าปวดหนักปวดเบาไม่ให้มีไม่มีข้อแม้เว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาไม่ให้มีเอาปวดหนักเอาทะลักออกเลยปวดเบามันไม่ปวดแหละเพราะเหงื่อเนี่ยมันออกจีวรเปียกหมดเท่ากับเราซักผ้านั่นแหละแล้วมันจะเอาเยี่ยวมาจากไหนส่วนปวดหนักมันน่าจะเป็นได้อยู่แต่มันไม่เคยเป็นนี่แหละเอากันขนาดนั้น ทีเดียวจิตก็ยิ่งแน่นหนามั่นคงพอนั่งตลอดรุ่งทีนี้จิตก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งเราไม่เคยเห็นนะทีนี้เห็นในเวลานั่งตลอดรุ่งเวลามันจะเป็นจะตายจริงสติปัญญามันไม่อยู่นะมันจะหมุนตัวให้มันแก้กับเหตุให้ทันกับเหตุการณ์จิตจึงลงกันใหญ่โตทีเดียวจิตชนิดนั้นเราก็ไม่เคยได้รวมได้ลงในเวลาที่จนกรอกจนมุมที่ทุกข์มากๆทุกเผาคนทั้งเป็นสติปัญญาแก้กันด้วยเหตุผลต่างๆจนกระทั่งรวมลงได้เต็มที่เป็นแดนอัศจรรย์ขึ้นมานั่นล่ะที่นี่ไม่เสื่อมเลยล่ะตั้งแต่บัดนั้นมาไม่เสื่อมจิตก็ตั้งรากตั้งฐานได้เรื่อยเรื่อยขึ้นมานี่พูดเป็นคติแก่นักภาวนาทั้งหลายให้พอเป็นที่เข้าใจนี่คือทางนี้เราเดินมาแล้วผ่านมาแล้วว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ฐานเบื้องต้นเนี่ยลำบากมากตอนบริกรรมภาวนา หนักมากอยู่นะทีพอจิตมันละเอียดลงไปแล้วคำบริกรรมมันก็ค่อยหายของมันไปเอง

ู่นั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำมันแล้วจิตมันก็ยิ่งจ้าขึ้นไปจ้าขึ้นไปคำว่าจิตจะเสื่อมอะไรหายกังวลไม่เสื่อมแล้วไม่มีคำว่ากังวลว่าจิตจะเสื่อมไปอีกเหมือนแต่ก่อนไม่มีมีแต่ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเป็นหินไปเลยจิตดวงนี้เป็นหินไปเลยนั่งไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเพราะความคิดความปรุงแต่ก่อนไม่ได้คิดไม่ได้มันผลักดันออกมาอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงขั้นจิตสงบมีกำลังเหนือกว่าแล้วความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญไม่อยากคิดนั่งเหลือแต่ความรู้ที่แน่วอยู่นั่นนั่นละที่จิตติดสมาธิได้ติดตรงนี้เองนี่เราผ่านมาหมดรู้หมดนะจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาออกนี่ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขนาบของนะเราไม่ได้ลืมเวลาติดสมาธิก็ท่านลากออกจากสมาธินี่สมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียงกันมานี่ก็เคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วท่านไล่ออกจากสมาธิสมาธิมันไม่ได้ฆ่ากิเลสนะสติปัญญามีทำไมไม่นำมาใช้นั่นคือเครื่องแก้กิเลสสติปัญญาต่างหากนะสมาธินี่เป็นที่เรียกว่าตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามาสู่จุดรวมแล้วคลี่คลายฆ่าได้ง่ายท่านว่างั้นการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสนี่ทำลายด้วยสติปัญญานะไม่ได้ทำลายด้วยสมาธิท่านสอนนี่ออกทางด้านปัญญาออกมันก็ไม่อยากออกเลยมันติดสมาธิเถียงกับท่านสตารำตาแดงสู้ท่านไม่ได้แล้วก็ออกพอออกทางสมาธิมันเปิดกว้างเลยเจ้านะเพราะจิตมันอิ่มอารมณ์แล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพอใช้ทางด้านปัญญามันก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างทีนี้มันก็พุ่งเลยที่ทางปัญญาอันนี้ท่านก็ล้างเอาไว้คือเวลามันไม่อยากออกพิจารณาภาวนาเหมือนหมูขึ้นเขียงท่านก็ลากลงจากเขียงในเวลามันออกทางด้านปัญญาทีนี้มันก็เห็นคุณค่าของปัญญาว่าเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิไม่ได้แก้กิเลสมันก็หมุนไปทางด้านปัญญาซะจนไม่ได้หลับได้นอนนี่เวลามากราบเรียนท่านก็ใส่เปี้ยงเข้าไปอีกนี่ให้อยู่ในความพอดีเวลาควรพักสมาธิให้พักเวลาควรออกทางด้านปัญญาให้ออกอย่าออกแบบเตลิดเปิดเบิงท่านสอนละเอียดละออมากแล้วก็ก้าวตามนั่นก้าวตามนั่นเนี่ยเวลาปัญญาออกนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นกิเลสแก้ได้จริงๆประจักษ์ด้วยปัญญามันก็ยิ่งเพลินจนขนาดถึงสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องสติปัญญาฆ่ากิเลสเลื่อยเลื่อยไปเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติทำงานเองแต่ก่อนเราใส่เพื่อความเพียรเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เวลามันมีกำลังพอแล้วมันเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสกิเลสเคยทำงานบนหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติฉันใดสติปัญญาฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยขาดสะบั้นไปหมดสติปัญญาและมหาสติมหาปัญญาก็ยุติลงเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นมรรคเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วเรื่องมหาสติมหาปัญญาหรือสติปัญญาสุมาก็ยุติลงเองไม่มีตัวใดกิเลสตัวใดที่จะผ่านมาให้ได้ฆ่าหรือให้ได้ทำฆ่าศึกกับมันอีกเลยนั่นเรียกว่ากิเลสสิ้นจะทำยังไงให้โกรธก็ไม่โกรธถ้าค้นหาความโกรธมีอยู่เรียกว่าความโกรธยังไม่สิ้นนี่ก็เป็นกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาถ้ายังค้นหามันเจออยู่ไม่เรียกว่าสิ้นกิเลสสิ้นแล้วคนที่ไหนก็ไม่มีจึงเรียกว่าสิ้นแต่ท่านจะค้นหาอะไรก็ท่านประจักษ์แล้วนี่เราคลี่คลายออกมาให้รู้เฉยเรียกว่ามันหมดจริงๆจะค้นหายังไงมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าหมดว่าสิ้นกิเลสนั่นในพอจิตถึงขั้นบริสุทธิ์กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วมันจ้าขึ้นมาแล้วนี่กิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาอีกให้ได้เอะใจว่าเออนี่

0: กูนึกว่ากูทำนายมึงตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังมาแทรกขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านเรียกว่ากิเลสที่สิ้นความโลภ ก็สิ้นความโกรธก็สิ้นความรักก็สิ้นความชังก็สิ้นเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆที่เรียกว่าธรรมธาตุครองธาตุขันธ์นี่อยู่เท่านั้นใจนี้เป็นธรรมธาตุสิ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงแม้จะค้นหาให้ขึ้นมาใส่ก็ไม่มีเช่นอย่างเขามาฆ่าเนี่ยจะเขาฆ่าเราเราจะโกรธให้เขาเอากิเลสตัวไหนมาโกรธมันไม่มีจะโกรธได้ยังไงนั่นจะเครียดแค้นให้เขาได้ยังไงหรือจะให้รักให้ชังแบบโลกๆเขาเป็นได้ยังไงก็มันไม่ใช่โลกมันเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นค้นหาก็ไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติคือกิเลสเป็นสมมุติยอดสมมุติคือกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วก็จิตก็เป็นวิมุตติขึ้นมาหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วกิเลสจะมาจากไหนมันก็สิ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนั้นจะทําให้โลภ ก็ไม่โลภทําให้โกรธก็ไม่โกรธเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเมื่อมันสิ้นไปแล้วมันจะมีมาจากไหนอีกตายก็ตายไปเฉยเช่นอย่างเขามาฆ่าอย่างนี้ที่จะให้เป็นความโกรธเครียดแค้นให้เขาไม่มีตายก็ตายไปเรื่องตามธาตุตามกันเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเองจะเอาอะไรมาโกรธมาเครียดแค้นให้เขามารักมาชังละเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเมื่อนั้นผ่านพ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นสถานะสิ่งวันนี้มีไม่ได้นั่นนี่ละการชำระจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอันนี้ไม่ต้องไปถามใครสันทิติโกขั้นสุดท้ายผู้ปฏิบัติจะรู้ผลงานของตัวเองตั้งแต่ต้นจนอวสานคือวิมุตติพระนิพพานเป็นสันทิติโกขั้นสุดท้ายหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมปึงขึ้นมาแล้วยังจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องสันติโกครั้งสุดท้ายตัดสินขาดตะบันลงไปว่าเสร็จสิ้นแล้ววุฒิตังพรหมจรรย์อย่างกตังกริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการชำระกิเลสทั้งมวลได้สิ้นซากลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจงานใดที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ต่อไปนั่นเรียกว่าท่านหมดงานกิเลสเนี่ยพาจัดโลกให้หมุนไปตามการทำงานไม่มีสิ้นสุดยุติไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนงานของกิเลสจึงไม่เคยสิ้นเคยสุดไปได้เลยจะเป็นอย่างนี้หมุนตัวไปอย่างนี้แล้วก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนไปเย็นมาอย่างนี้ตลอดไปพอกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วงานของกิเลสทำไม่มีแล้วมีแต่งานของธรรมงานของธรรมก็คือกิเลสตัวมันดีมันดิ้นก็ฆ่ามันแล้วแล้วจะไปดิ้นหาอะไรนั่นท่านว่าวุฒิธรรมพระมัจจริยังเสร็จงานแล้วที่ตั้งแต่นั้นมากิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ตลอดนิพพานตลอดกาลไหนๆเพราะกิเลสสร้างกองทุกข์สิ้นซากลงไปหมดแล้วท่านไม่มีทุกข์ในใจมีเฉพาะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เก็บไข้เด็กป่วยปวดหัวต่อร้อนหิวกระหายเป็นธรรมดาของธาตุขันธ์แต่ไม่สามารถจะซึมซาบจิตใจของท่านให้กำเริบไปได้เรียกว่าไม่มีนั่นล่ะผู้สิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสิ้นกิเลสภายในจิตใจไม่มีนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเอาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานนี่ก็พูดตั้งแต่ตั้งคำบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยเลื่อยมาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านี่แหละแล้วไปยังไงผิดหรือถูกเราเป็นผู้ดำเนินมาเองด้วยตัวของเราใจของเราเองผิดถูกประการใดเรารู้มาโดยลำดับบวกลบคูณหารมาโดยตลอดจนกระทั่งหมดผลบวกผลลบมีแต่ความพอแล้วโดยสมบูรณ์เท่านั้นนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่แหละให้พากันปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนๆตลอดเวลานะเหมือนกับกิเลสสดสดร้อนๆเพราะไอ้กิเลสนี่มีคนบำรุงส่งเสริมมันตลอดทั่วโลกดินแดน พราะฉะนั้นมันถึงเด่นเต็มตัวของมันไปโลกไหนมีแต่โลกของกิเลสบ้านเขาบ้านเราเมืองเขาเมืองเราจนกระทั่งสัตว์ดิเรกชันมีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสัตว์มันจึงแสดงลวดลายของกิเลสออกมาได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเนี่ยทำโลกให้เกิดความเดือดร้อนให้กระทบกระเทือนกันตลอดมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีนี้พอว่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วกระทบอะไรไม่มีเรื่องที่จะกระทบกับอะไรไม่มีกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วเรียกว่างานจบแล้วที่ยายชำระความเรื่องราวทั้งหลายนี้ไม่มีนั่นแหละเรียกว่างานจบแล้วงานพระพุทธศาสนามีเวลาจบสิ้นนะงานของโลกนี้เป็นการเบิกกว้างวัฏวนพร้อมกับความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหมุนกันไปหมุนกันมานี้ให้เบิกกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้ากิเลสพาทำงานดังโลกทั้งหลายทำกันอยู่นี้จะไม่มีใครยุติงานได้เลยไม่มีฝั่งมีฝาเหมือนกับคนหรือสัตว์ตกน้ำในมหาสมุทรมองหาฝั่งหาแดนไม่มีจะเห็นแต่มันว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมคอยแต่จะตายเท่านั้นเองนี่จิตของสัตว์โลกที่หมุนไปเวียนมานี่อยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเท่ากับมหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีฝั่งมีฝาว่าจะไปเกิดที่ใดตายที่ใดจะไปจมที่ไหนจะฟื้นฟูยากอยู่นะไอ้เรื่องจมเนี่ยมีประจำสัตว์สังขารนี่ล่ะนี่กิเลสพาทำงานเป็นอย่างนี้ท่านหลายจำเอานะจะพาให้หมุนนี้ตลอดเวลาจะให้พาไปสวรรค์นิพพานไม่มีทางสำหรับกิเลสจึงต้องมีธรรมเข้ามาเป็นเครื่องสกัดรั้งกั้นหรือล้างเอาไว้ให้จิตของเราได้ประวัติมาถึงอัตถธรรมเรียกว่ามีที่ยึดที่เกาะเมื่อมีที่ยึดที่เกาะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่จะตัดวัฏวนความยืดยาวทั้งหลายที่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั้นให้ย่นเข้ามายิ่งมาและวัฏวนทั้งหลายก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาภพชาติจะเกิดจะกี่ภพกี่ชาติก็หดเข้ามาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลการทำบุญให้ทานจึงอย่าลดละนะนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ที่จะตัดภพตัดชาติคือกองทุกข์ทั้งหลายไปกับภพชาตินี้ออกโดยลำดับลำดาเมื่อความดีงามทั้งหลายนี่พอแล้วภพชาติขาดสะบั้นไปหมดไม่ต้องกลับมาแบกหามกองทุกข์อีกต่อไปนี่แหละงานของธรรมเป็นงาม ประมวลภพชาติเข้ามาให้หดเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะให้จำเอาไว้นะโลกมันหมุนตั้งแต่กับกิเลสแต่ไม่มีฝั่งมีฝาให้พระกันจำมานะตอนนี้นะหมุนหาไปไหนก็มันมีฝั่งมีฝาคอยแต่จะจมคอยแต่จะจมวัฏวนกิเลสพาสัตว์โลกหมุนจะไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีขอบมีเขตพอให้หลุดพ้นไปได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นเราสร้างสร้างธรรมขึ้นภายในใจของเรานี้เรียกว่าสร้างฝั่งสร้างฟ้าสร้างเกาะสร้างแดนสร้างที่ยึดที่เกาะไว้เป็นลำดับพ้นไปโดยลำดับแม้จะไปเกิดก็มีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งความดีงามทั้งหลายที่เราเคยสร้างมานั่นแหละเราไปเสวยบุญกุศลของเราที่สร้างมาจะไม่เกิดเหมือนโลกที่ยังไม่ได้ถึงมีมูลพระนิพพานก็ตามเกิดเหมือนโลกหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาตรงไหนก็ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายที่เป็นไปตามกิเลสล้วนๆมีแต่กองทุกข์นะนี่ล่ะเอาไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วขาดสะบั้นไปหมดเรื่องวัฏวนกองทุกข์ทั้งหลายไม่มีเหลือเลยนั่นท่านพูดถึงพระนิพพานเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เพราะการสร้างบาปไม่ใช่เพราะความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งมีฝาดังที่เหล็กลากพวกเราอยู่เวลานี้นะให้จำให้ดีนะจำมันนี้ให้ดีให้ไปปฏิบัติอย่านอนใจเราทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบเราทุกคนไม่มีใครมารับผิดชอบได้นะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเรามันสร้างด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์อีฉันเขาก็สร้างแต่เรานี่เป็นมนุษย์ยังพอทราบได้ว่าสร้างความดีความชั่วให้พยายามกันกองความชั่วทั้งหลายมันเป็นภัยต่อเราให้พยายามปัดออกให้สร้างความดีขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหนุนเราให้ไปสู่สถานที่ดีกติที่เหมาะสมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานพร้อมหน้าแห่งกันสร้างความดีพอตัวแล้วนี่เท่านั้นฟังอาจารย์มานะเอาละพอเหนื่อย ว่าจะไม่พูดอะไรมันไปใหญ่แล้วนี่ว่าจะเทศว่ามันจะไม่เทศเวลามันไปมันไปมันอย่างนั้นเวลาในเทศเลยไม่ได้ห้ามรอไปใหญ่เลยจนกระทั่งน้ำมันหมดแล้วอยู่เก่าน้ำมันหมดแล้วอยู่ถ้าน้ำมันจะมีมันยังจะไปออกมาดีประมาณสักกี่นาทีละใครอยู่ใน ก
1: า
0: เ
1: ห
0: รอ52ถึง52นาทีวันนี้มีเข้มข้นด้วยนะแล้วตั้ง52นาทีด้วยเหนื่อยที่หยุดนี่เพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยน้ำมันมันจะหมดน้ำมันจะหมดเลยหยุดไม่งั้นมันจะไปของมันอีกอ๋อเติมน้ำมันก่อนนี่น้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่ดูน้ำมันรถคนเหลืองก็คงมากนะนู่นนู่นเต็มแต่ก็ได้ยินทั่วถึงกันนะไม่ออกข้างนอกวันนี้ดูคนมากนะทางนู่นถนนก็เยอะนะหลวงปู่พรหมนี่แต่ก่อนท่านเป็นพ่อค้านะตั้งแต่เป็นฆราวาสท่านเป็นพ่อค้าสมบัติเงินทองมีมากนะไม่มีลูกด้วยนั่นที่สมบัติเงินทองมีมากทีเดียวนี่ที่นั่นคือคุยกับท่านสนิทสนมเรากับหลวงปู่พรหมนี่สนิทสนมกันมากนะเพราะงั้นถึงได้รู้เรื่องละเอียดล่อจากท่านอยู่บ้านดงเย็นแต่ก่อนบ้านดงเย็นนี้เป็นอำเภอหนองหานเดี๋ยวนี้คงจะเป็นอำเภอบ้านดุงแล้วมั้งมันใกล้กับบ้านดุงเราไปพักอยู่กับท่านนานอยู่นะที่บ้านดงเย็นตั้งแต่อยู่บ้านนามนก็อยู่กับท่านเป็นเวลานานพอออกพรรษาแล้วท่านก็มาจากวัดสุทาวาสมาที่วัดบ้านนามนท่านไปทำที่พักอยู่ลึกก็พอดีกับที่เราอยู่เราก็อยู่ลึกๆนู่นเลยมาหากันง่ายตอนค่ำนี้ด้อมมาหาท่านคุยกับท่านถ้าวันใดไม่ได้มาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นประชุมฟังอัดฟังธรรมเราก็ด้อมมาที่นั่นคุยกันสนิทสนมมากกับท่านรู้สึกท่านเมตตาเรามากอยู่นะท่านเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวมันเป็นพ่อค้าไม่มีลูกเลยปรึกษากับแม่บ้านท่านนั่นละแม่เจ้าเรือนท่านแล้วจะทำไงนี่นะว่างั้นสมบัติเงินทองของเรานี่ก็มีไม่น้อยไอ้พวกลูกมันก็ไม่มีทำไงนี่ตายแล้วก็ทิ้งไว้นี่นั่นเวลาคนพูดนะเพราะนิสัยท่านเด็ดเดี่ยวมากนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากเนี่ยของเต็มเนี่ยว่าไงเวลาตายแล้วของนี่กองนี่เกิดประโยชน์อะไรกันบ้างอันนั้นนี่เราประกาศให้ทานตั้งแต่วันนี้ไปพอทานเสร็จแล้วเราออกบวชทั้งสองคนจะเห็นด้วยไหมว่างั้นปรึกษากับแม่เจ้าเรือนท่านท่านนั้นก็พร้อมใจทันทีว่าพอใจว่างั้นเอาถ้างั้นก็ตกลงกันแล้วนะตกลงท่านประกาศแจกทานอยู่7วันของทั้งหมดทานหมดเลยแล้วทางฝ่ายแม่บ้านท่านก็ออกเป็นชีท่านเองก็ออกบวชติดสอนให้ตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเราที่เชียงใหม่แล้วท่านไปเล่าให้ฟังจนกระทั่งถึงสถานที่ที่ท่านฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปที่เชียงใหม่ฉันเล่าให้ฟังหมดยิ่งทราบรายละเอียดเราเวลาคุยกันอยู่ที่บ้านนามบนเพราะไม่มีใครมีแต่เรากับท่านแล้วพอค่ำถ้าว่าไม่ได้ไปหาพ่อแม่อาจารย์มั่นเราก็ด้อมมานั่นคุยกับท่านสนุกอยู่นั่นนะจึงได้รู้เรื่องของท่านได้ดีทุกอย่างจนกระทั่งสถานที่ท่านบรรลุธรรมที่เชียงใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังนู่นท่านผ่านมาตั้งแต่นู้นทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วเป็นวันที่จะไปเผาศพท่าน เราก็ไปไปเผาศพท่านก็เลยเตือนบรรดาลูกศิษย์นี่วันนี้ถ้ามีโอกาสแล้วยังไงให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะว่าอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนคือเราทราบตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่คุยกันอยู่ว่านำมนต์แล้วท่านเล่าให้ฟังท่านผ่านแต่เมื่อไรท่านเล่าให้ฟังหมดแล้วทีนี้เวลาท่านเผาศพท่านเราก็ไปในงานยังได้บอกลูกศิษย์ลูกหาว่านี่ไอ้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนแล้วอะไรวะนี่พอเผาเสร็จแล้วไอ้พวกศิลอารักขาไปลูกกี่ชั้นเลยเข้าไปแตะไม่ได้เลยตกลงก็เลยไม่ได้คนที่รักษาอาถรรพ์ของท่านนะกี่ชั้นอยู่ในนั้นเลยเข้าไปแตะไม่ได้ถ้าว่าเราจะไปขอเป็นพิเศษได้แต่มันเสียใช่ไหมล่ะเห็นแก่หน้าโมโหโลกันนะเราเป็นคนทำให้เสียเพราะงั้นเราถึงไม่กล้าไปแตะเลยหากว่าเราจะขอพิเศษได้ทันทีก็พระทั้งวันรู้กับเราอยู่แล้วนี่เคารพเรามากอยู่แล้วหากว่าเราไปขอสักชิ้นอย่างนี้ได้ไหมวิ่งได้ทันทีจะให้แบบลับๆทีนี้เราก็เลยกลายเป็นขโมยไปใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นธรรมมันเป็นขโมยไม่เอาวะมันไม่เป็นธรรมวะตกลงไม่ไปแตะเลยแล้วอาทิตย์นั่งกายพระธาตุหากว่าจะขอได้เพราะพระเนนมันก็เคารพเรามากอยู่แล้วแล้วเราคุ้นกับท่านแต่เท่าไรพระเนนรู้หมดนี่สมมุติเราจะแบบร่ำๆมองๆไปขอพิเศษอันนี้เนี่ยโหจะได้ทันทีแต่ได้แบบขโมยสิแบบนั้นเราก็ไม่เอามันไม่เป็นธรรมเลยต้องเราเปิดเลยตกลงเลยไม่ได้ละเราก็ไม่ได้ไปวันนั้นเลยเข้าแตะไม่ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เป็นแถววงกลมใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยไม่ได้อัฐิท่านอัฐิท่านกายพระธาตุอันนี้ทราบมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่อยู่วัดนำมนต์คุยกันโอ้ยสนุกสนานเฉพาะสองต่อสองคุยกันเรื่องภาวนาท่านเปิดให้ฟังหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพวันเผาศพท่านจึงได้บอกบรรดาลูกศิษย์ว่านี่ให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนคือทราบมาแล้วตั้งแต่อยู่นามมนต์ทีนี้ไปมันแตะไม่ได้เลยตกลงก็เลยไม่ได้แตะไม่ได้พวกอารขามกี่ชั้นวะนั่นแหละการไปพูดปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลานี้ยังมีอยู่เยอะอยู่นะก็เพราะวงแคบก็มาก็คือวงกรรมฐานสายพ่อแม่อุจันมั่นเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้มากกว่าวงอื่นๆใหญ่ๆนะวงเหล่านี้เป็นวงออกจากท่านโดยตรงปฏิบัติอยู่กับท่านมาโดยลำดับแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานมาสืบเนื่องกันมาโดยลำดับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่จะมาสอนลูกศิษย์ลูกหากับพวกเหลนพวกหลานไปแล้วก็นำแนวอันเดียวกันมาปฏิบัติเรื่องว่ายังมีอยู่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เงียบๆมีเงียบผู้ปฏิบัติถ้าตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วไปให้คะแนนปากๆเฉื่อยเฉื่อยให้คะแนนก็แค่แนนแบบเทวทัตก็ด้วยแล้วหมายนี้มรรคผลนิพพานไม่มีนั่นเห็นไหมอ่ะมันไปเก่งกับผู้เรียกมาจากไหนวะฟังจริงอ่ะสมัยนี้มาผลยุพานไม่มีเพราะว่าเราแต่ว่าอากาอิโกธรรมะไม่มีการฉันที่แวมเลยอ่ะขอให้ปฏิบัติเถิดมาผลยุพานจะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติทั่วหน้ากันนั่นฟังจริงอ่ะนี่พระอวาทของผู้ดีเจ้าแล้วก็แยกไปว่าเช่นเดียวกับที่ก็เป็นอากาอิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาใครทำให้เกิดที่เป็นที่ทั้งนั้นใครทำให้เกิดทำเกิดทั้งนั้นนั่นนี่พระวาจาพระเจ้าเอลผู้หลวงกงสำหรับวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูจังมั่นยังมียังเงียบอยู่เยอะอยู่นะก็ท่านไม่แสดงตัวยังเงียบ หากรู้กันท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาส่วนมากตัวใหญ่เช่นครูบาอาจารย์นี่ท่านจะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจะเข้าไปหาแล้วเล่าเรื่องจิตกับภาวนาให้ฟังไปยังไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จะทราบบรรดาเรื่องลูกศิษย์ทั้งหลายใครทรงมรรคทรงผลได้ยังไงครูบาอาจารย์จะทราบก่อนอื่นนะคือต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไปปรึกษาไปเวลานี้ภาวนาเป็นอย่างนั้นท่านก็แนะให้ท่านทราบพร้อมแล้วว่าอยู่ขั้นใดภูมิใดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงมีอยู่เงียบๆคงกรรมฐานสายพระแม่จันทร์นั่นทั่วๆไปมีอยู่ทั่วไปอันเงียบๆคือมันกงันข้ามก็คืออิตาบัวเข้าใจไหมอิตาบัวนี่เลยเปิดทั้งจนทั่วแดนโลกธาตุเปิดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยอิตาบัวแต่ก่อนจริงก็ไม่ได้เปิดนะแต่ก่อนจริงเงียบธรรมดาแต่เทศแล้วร้อนกับพระที่ฟังอยู่ในวัดเฉพาะวัดประมันตาเผ็ดร้อนก็อาจเทศเงียบเอาไว้แต่เวลาออกช่วยโลกคือเปิดออกตะเลิดเปิดก็มีอิสาบัวคนเดียวเลยธรรมะถ้าออกก็พิสดารต่างโลกเขาอะไรๆก็ต่างโลกเขานะอิตาบัวนี่อ่ะมักจะไม่ค่อยเหมือนโลกเขาเพราะว่าหันไปทางการบ้านการเมืองก็ฟาดกันแหลกไปเลยเข้าใจไหมหันมาทางศาสนาเอาใครเตะฟาดอีกแล้วก็จะไปทั้งศาสนาไปทั้งทางบ้านเมืองอิตาบัวเข้าใจไหมแล้วพูดจริงเราเป็นจริงพูดจริงเพราะเหตุไรเรามีแต่ธรรมล้วนๆในหัวใจอะไรขัดธรรมมันจะฟาดกันเลยอะไรขัดธรรมแล้วฟาดกันแม้แต่ทางชาติบ้านเมืองถ้าขัดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นเราก็เอาเหมือนกันนี่ทางฝ่ายพระมันขัดกับธรรมยิ่งเอากันง่ายพระด้วยกันใส่กันเลยเวี่ยงเข้าใจหรือเปล่ามันตกลงเรามีแต่อิตาบัวคนเดียวนะขวางโลกแต่ย้ายขวางธรรมเข้าใจไหมขวางโลกขวางเขาอยู่แต่ทุกคำทุกประโยคที่เราจะพูดไปออกสนามไม่ว่าจะเวทีอะไรก็ตามเราออกด้วยความเป็นธรรมล้วนๆเราไม่มีเรื่องโรคเรื่องสารเข้ามาเคลือบแฝงว่าจะเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีเช่นอย่างคัดขัดกับธรรมก็เอากันเลยเพราะธรรมเป็นความราบรื่นดีงามต่อโลกมานานเรื่องที่เป็นก้างขวางคอเข้ามาขวางตรงไหนก็ซัดกันเลยนี่ละอย่าโอ้อื่นทำไมพูดเลยท่านยังเงียบของท่านเราไม่เงียบเพราะงั้นเรื่องจึงมักจะได้ยินแต่เสียงอิจาบัวออกสนามนะเข้าใจไหมมักจะได้ยินแต่เรื่องอิสาบัวออกข้างหลังอิสาบัวไม่รอใครที่ถูกประกันในว่ากันไปตามเหตุตามผลแล้วก็ไม่มีใครค้านมาค้านได้ยังไงพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยตอบค่อยพูดหรือคัดค้านก็ดีทุกอย่างเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราถึงออกไม่พูดแบบโลกสงสารเท่านั้นเห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วผางเลยแล้วใครละค้านไม่เห็นมีใครค้านมาไม่มีก็เพราะความถูกต้องที่มันขัดเข้ามาเนี่ยข้านที่มันขัดต่างหากอะไรไม่ขัดเราก็ไม่ว่าเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าความเปิดเผยก็เป็นเราจะเองเปิดเข้าใจไหมอ่ะเปิดออกหมดเลยจนไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวทุกวันเปิดออกหมดเลยใส่ตรงนี้ที่ให้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
2: อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: นนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: หนังสือนี่แจกทานท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ก็รับไปได้ของรัชนิดเวลารับไปก็รับของเริ่มมาเริ่มต่อครอบครัวนึงห้ากองนี่เป็นกองรัชนิดนั่นนี่กองรัชนิดชนิดยืมเอากองมาเริ่มต่อครอบครัวนึงไม่ใช่ต่อคนหนึ่งคนบางทีครอบครัวนึงมาตั้งสิบคนนึงนี่ก็ฟาดไปทั้งหมดตู้เลยเพราะเราต้องบอกว่าให้ความรักครอบครัวพอดีหนังสือนี่แจกทานแจกทานล้วนล้วนเคยปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นประจำตั้งแต่เราเขียนหนังสือเล่มแรกเลยแจกทานมาเรื่อยตั้งแต่เล่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ระวังเวลาไปแล้วเดี๋ยวเพลงลูกทุ่งมันจะจับโยนเข้าใส่ในตู้ปิดล็อกกุญแจนะแล้วเพลงลูกทุ่งมันจะออกเพ่นพ่านนะระวังดีนะไปอ่านดูเพลงลูกทุ่งคืออะไรเทียบระหว่างที่เหลือกับธรรมละหมายความว่าอย่างนั้นเขาจะจับเข้าไปนี่ความขี้เกียจคุกมาแล้วนั่นโอ้ยโยนเข้าตู้แล้วก่อนเพราะวันอ่านเมื่อไรก็ได้จนกระทั่งวันตายเลยไม่อ่านเพราะมันก็คั่งเทวะเข้าใจหรือเปล่าอ่านเมื่อไรก็ได้จนกระทั่งวันตายก็เลยไม่ได้อ่านเพราะไม่ทราบจะไปอ่านที่ไหนดานาโลกเขาก็มีหนังสือให้อ่านนั่นวันนี้ตอนเที่ยงวันเขาโทรศัพท์มาในบ้านเขาโทรศัพท์ทางไกลมีในหมู่บ้านเราผู้ชายแม่แก้วเสียแล้วแล้วตอน3 โมงเช้าแล้วกับ25 นาทีก็ตอนเที่ยงกว่าเราก็เลยไปเพราะเขารออยู่เรื่องอะไรเที่ยงมันเที่ยง20 นาทีออกจากที่นี่ไปแต่ก็คงแน่วเลยโซอะไรหีบเขากำลังออกเดินทางแล้วจากกรุงเทพเพราะเรานี่ได้ตกลงกันหมดแล้วถ้าใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่มันจะตายมันยังกล้าตายนี่ว่าเราทำไมพูดไม่ได้ของมันเราพูดอย่างนั้นเลยมันก็พูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับกระเมนกับที่เขาบอกเลยเราต่างเป็นคนต่างไว้ล่วงหน้าเลยสิ่งนี้มันเป็นไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันอายใครวะเราพูดอย่างนี้มันจะไปผิดที่ตรงไหนวะพอเวลาตายแล้วเขาจะทำปลาประจำกินได้หรือไม่ขอก็ฝังเท่านั้นเองหรือกำหนดให้เรียบร้อยหีบศพก็เหมือนกันเราเป็นคนสั่งเองพวกนั้นไม่กล้ามันเป็นหลวงตาองค์เดียวนี่แหละกล้าไม่กล้าว่าผิดหรือถูกจองนั่นเขาไว้เรียบร้อยจองหีบศพเขาเตรียมทำไว้เลยนี่ก็ข้อทำแล้วพอขึ้นลมเมื่อวานนี่ก็โทรศัพท์ไปแล้วนุ่นก็ออกมาเลยการเราไปเขาออกมาแล้วหีบศพเดินทางจากกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเวลามาแล้วก็ให้ใส่เลยนะว่าให้ท่านทำอินอะไรอยู่นั่นเราก็สั่งทำอินทุกอย่างเรียบร้อยไปที่เผาเราก็กำหนดกันรู้ว่าติดต่อมาทางเท่าแก่โรงสีไทยใหม่ว่าอะไรเขาเคยก่อเล็กๆก่อขึ้นเป็นอย่างนี้พวกเขาก็กันลมเวลาไฟไหม้แล้วลมมันพัดก็กันหน่อยโอ้ยวิธีจองอะไรกำหนดเรากำหนดให้เลยกำหนดวันอาทิตย์ข้างหน้านี่วันที่ 23ใช่ไหมวันที่ 23ใช่วันที่ 23กะพอดีอยู่ใกล้ก็แล้วกะเอาบ่าย4 โมงเผาเลยผู้ชายเลยเป็นคนต้องพันหนึ่งนะเมื่อวานเราก็พูดนิดนึงพูดเรื่องผู้ชายนี่พัดพกสักทางสักคนทางไหนในไปเยอะบางไปไล่เรียกกันท่านอะไรท่านแบนก็จะถึงเราจะถึงก่อนหน้าเล็กน้อย แล้วทางตลาดสกลนครไปถึงก่อนก่อนเราเล็กน้อยเหมือนกันกำลังหลั่งไหลเข้าไปคนกำลังหลั่งไหลเราตอนเราออกมาที่กำลังเขาทราบความโทรศัพท์กันคิดดูด้วยทางอยู่อุดรเราก็ยังทราบไม่ได้ไปรถวิ่ง2ชั่วโมงอะไรเมื่อวาน2ชั่วโมง50นาทีทางธรรมดาไม่เคยต้อง2ชั่วโมง3ชั่วโมง10นาทีเป็นอย่างเร็วที่สุดเราเคยไปแต่ก่อนเมื่อวานนี่มัน2ชั่วโมง50นาทีเพราะรถก็สะดวกไม่แวะไหนเลยวันนี้ออกตรงนี้บึงก็ถึงนั่นเลยเป็น2ชั่วโมง50นาทีแล้วขากลับมา3ชั่วโมงกว่าเขามาอย่างสบายอย่างเอกขเนกเลยทีเดียวเวลาไปก็ไม่เอกขเนกนักแล้วรถก็สะดวกไปไปคนก็เต็มอยู่แล้วผู้ชอบเป็นคนสำคัญคนหนึ่งทางด้านภาวนานี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะบางทีจะไม่เข้าใจกันผู้ชอบแม่แก้วนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราตอนนั้นแกกำลังเป็นสาวอยู่หลวงปู่มั่นจะจำพรรษาที่นั่นแหละที่ห้วยทรายจะจำพรรษาอยู่ระหว่างบ้านบากบ้านห้วยทรายอยู่กองกลางเขาเรียกว่าหนองน่องต้นน่องนะต้นน่องอะไรมันมีหนองหันมันมีต้นน่องเขาเรียกว่าหนองน่องว่าแล้วสร้างวัดที่นั่นพระอยู่กับท่านปีนั้นเท่าไหร่สามสี่สิบองค์มั้งนี่แกก็มีนิสัยสำคัญอยู่นะหลวงปู่มั่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรญาณวิถีไม่ต้องพูดท่านเก่งมาจากไหนนะแต่อะไรต่างนู่นเนี่ยนี่เวลาพระเดชพระคุณท่านท่านก็สอนภาวนากรรมฐานไปที่ไหนมักสอนภาวนาเนี่ยสอนเขาเล่าเข้าลงสุราอย่าเมาไม่สอนนะมันเข้าอยู่แล้วนะไปสอนทำไมสอนภาวนาแล้วผู้เฒ่านี้ก็ภาวนาภาวนาไปวันนั้นเขาเย็นไม่กินอย่างนั้นอันนี้ก็ภาวนาท้องเบาๆเป็นสาวนี่นะก็ภาวนาท้องเบาๆนี่แหละจิตมันคิดกับภาวนามากว่ามันจะไม่ถึงสามทุ่มมันจะเข้าที่ภาวนาภาวนาไปถ้าว่าประมาณนี้ก็ประมาณสักสิบนาทีก็เลยจะภาวนาจิตก็รวมปุ๊บลงเลยเรียกลงเราดูเราเขียนในประวัติคือปฏิปทานามีอยู่เพื่อรวมไปแล้วปรากฏร่างจะไปตายอย่างนี้ให้เห็นอยู่ชัดเจนอยากก็ดูอยู่แกจะดูร่างของแกดูร่างของแกตายแล้วก็เน่าให้เห็นไม่นานแล้วก็หลวงปู่มั่นเรานี่แหละมากับพระสี่ห้าองค์เวลานั้นมีพระประจำพรรษาท่านมากในนิมิตปรากฏว่ามาท่านถือไม้เท้ามาท่านนางท่านกงเข้าไปนี่เลยนะนิมิตนะนิมิตภาวนาเวลาจิตรวมลงไปนี่แหละเขาเรียกอุปจาระพอเข้าไปแล้วมันออกรู้สิ่งต่างๆอุปะตามภาษาบาลีแปลว่าเข้าไปจะละเข้าไปแล้วออกเที่ยวเข้าไปไม่ได้เข้าไปถึงที่หรือเข้าไปถึงที่แล้วถอยออกมาแล้วถ้ามันลงก็ถึงที่จริงๆมันก็ไม่รู้อะไรลามจะรู้ต้องถอยออกมาเหมือนอย่างเราเข้าห้องปิดประตูจริงๆก็ไม่มองเห็นอะไรออกจากห้องมาแล้วมาเปิดประตูมันก็มองเห็นอันนี้พอถอยออกมาจากนั่นร่างมาเห็นร่างของนอนตายอยู่นี่โอ้แกรวมนานขนาดตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งเนี่ยจนสว่างไก่ขันภาษาเราเรียกว่าไก่ขันห้วยนั่นมันขันจะแจ้งเลยเมื่อไรก็ขนาดนู้นแหละตั้งแต่รวมตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงนู้นน่ะนานหรือไม่นานเวลารวมแล้วเจ้าของไปนอนตายนั่นแล้วพองขึ้นปัจจุบันตั้งแต่นั้นแหละนี่พอฟังขึ้นแล้วก็แตกยังไม่ถึงไหนหลวงปู่มั่นก็มาแล้วสี่ห้าองค์ท่านถือไม้เท้าท่านจับมาพอมาท่านก็เดินเข้าไปนี่เลยเฮ้ยตายแล้วเหรอท่านว่าเหมือน พราะงั้นท่านก็เคลียออกเคลียไม่ตกไปเอาไม้เอาไม้เท้าท่านน่ะเคลียตกไปเคลียตกไปเคลียนั้นตกไปเคลียนี้ออกตกออกตกออกยังเหลืออยู่เฉพาะหมอกหัวใจแกล่ะเล่าให้ฟังเพราะยังเหลือหมอกหัวใจท่านพูดว่าอันนี้เอาต้องเอาไว้ที่นี่ท่านว่างั้นเอาออกไม่ได้เหลือไม่เดี๋ยวเข้าร่างไม่ได้ท่านว่าคำว่าเข้าร่างไม่ได้คือจิตเข้าร่างไม่ได้จิตที่ต้องอาศัยอยู่ในนั่นท่ามาคำว่าที่พักของจิตในตรงหมอกหัวใจนั้นท่านไม่ไปแตะท่านเคลียร์ครั้งนี้ตรงหัวใจหมอกหัวใจจริงท่านว่าอันนี้ไม่ทำถ้านี่เคลื่อนที่แล้วไม่ได้เดี๋ยวเข้าร่างไม่ได้ท่านว่างั้นว่าแล้วปรากฏว่าอะไรสังขารมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองดูเอาว่าท่านเราเป็นคนพูดคนเทศเองนะทั้งนี้ก็ฟังอยู่ดูอยู่เนี่ยคำว่าสังขารไม่เที่ยงก็ดูเอาสิเห็นว่าทั้งเขี่ยทั้งพูดเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแตกสลายแต่ก่อนเป็นคนที่นี่มันก็ตายแล้วมันก็เน่ามันก็แตกออกมาอย่างนี้เกี่ยวสังขารไม่เที่ยงเห็นว่างั้นแล้วก็เพลินดูพอเสร็จแล้วในนั่นในหนังสือไม่ปฏิปทาก็เป็นประวัติคงจะเป็นปฏิปทามั้งอยู่นะเราลืมที่เราเนี่ยตอนนั้นไม่ลืมเลยเขียนในนั้นนะจนกระทั่งโน่นมันจะจวนสว่างแล้วจะมาวิตกทำไงนี่เราก็ตายแล้วอย่างนี้จะทำไงแกว่าเราตายแล้วอย่างนี้ทำไงก็เราเคยใส่บาตรตอนเช้านึ่งข้าวใส่บาตรแล้ววันนี้ใครจะนึ่งข้าวให้เรานะเราตายแล้วก็เป็นอยู่ในนิมิตนั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละเจ้าของก็ตายแล้วนี่เจ้าของก็ตายแล้ววันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตรให้เรานะเราตายแล้วนี่สรุปว่ายอดเดี๋ยวนี้มันจำไม่ค่อยได้นะพอจวนสว่างจริงจิตก็ถอนออกมาพอถอนออกมาก็รู้สึกตัวโหนี่มันไม่ตายว่างั้นเนาะมันไม่ตายเลยมันไม่ใช่ตายมันฝันไปแกไม่รู้ว่าภาวนามันมีเวทออกแกก็บอกว่ามันฝันไปนี่ว่าโอ้ยคืนนี้ทำไมนอนฝันอะไรฝันเหมือนตายว่างั้นแกว่านอนฝันแต่หัวค่ำเลยจนกระทั่งสว่างมันถึงตื่นขึ้นมาแกว่างั้นแกไม่รู้พอตอนเช้าเดินมาบิณฑบาตท่านซึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยถามนั่นฟังเอาสิท่านไม่เคยถามใครล่ะมาพูดเลยพอเดินบิณฑบาตมาถึงผู้หญิงคนนี้แหละแล้วเป็นยังไงเมื่อคืนนี่ภาวนาตายน่ะรู้ว่ามันวันนี้ออกไปวัดนะท่านสั่งบิณฑบาตท่านก็พอฉันอาหารแล้วก็ออกไปกับพวกผู้เฒ่าผู้แก่ออกไปท่านก็ซักเป็นภาวนาแล้วผ้าเนี่ยนี่เต็มไปหมดเลยท่านเป็นคนซักผู้เฒ่านี่แหละผู้หญิงคนนี้ไปกับพวกคนแก่สัก 6-7 คนน่ะไปก็ซักถึงเรื่องภาวนาท่านเลยถึงบอกนั่นแหละจิตรวมรู้ไหมท่านว่าไม่ใช่มันฝันท่านว่านี่จากนั้นมาท่านก็สอนเรื่อยให้ภาวนาจะรู้พิสดารนะสิเพราะนิสัยอันนี้มีนี่รู้แปลกๆต่างๆรู้เปรตอะไรพวกเทบุตรเทวดาอะไรอะไรนี่จะรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทั้งเปรตพวกผีอะไรจะรู้ไปหมดแต่ท่านอยู่นั่นน่ะหลวงปู่มั่นเราอยู่นั่นท่านบอกอ้าวมันเป็นยังไงเป็นหลวงพ่ออยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อจะแก้เองเพราะฉะนั้นจริงๆภาวนาจะสุดเหวี่ยงเลยเรื่องความรู้แปลกๆต่างๆนี่โหพิสดารมากจริงๆนะนั่นเวลามันรู้จิตนี่มันก็มาสำคัญตอนนี่เราสรุปไปเลยนะจะภาวนาดีพอท่านจะไปออกพรรษาท่านจะหนีจากนั่นไปท่านบอกท่านมีหลวงพ่อจะไปเที่ยวแล้วนะที่นั่นหลวงพ่อไม่ใช่พระอิพระปูนหลวงพ่อไปเที่ยวหลวงพ่อเป็นพระคนท่านบอกท่านสั่งนะเด่นตรงนี้นะสั่งว่านี่หลวงพ่อไปแล้วให้หยุดนะภาวนาจะภาวนานะห้ามเลยนะอย่าภาวนาต่อไปนะไม่มีผู้แก้นะมันว่างเท่านั้นแหละแล้วอย่าหาลูกหาผัวหาวัดตาวนเกิดตายก็ไปหาซะเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านว่างั้นนะท่านสั่งเท่านั้นแหละแล้วท่านก็ไปก็ไม่ภาวนาเลย จนกระทั่งมีครอบครัวแล้วสละครอบครัวไปบวชจะจึงเริ่มภาวนาเริ่มภาวนาก็ไปลองฝืนๆนิดหน่อยถ้าเราไม่ให้ภาวนาจะทดลองดูทดลองระวังจะว่านะจะทดลองจะก็ระวังเป็นท่านอายุบรรณมนต์แกก็มาหาอยู่เล่าเรื่องภาวนาให้ฟังท่านก็อธิบายให้ฟังชัดเจนมากเลยมาน้องผือมาอยู่น้องผือแกก็มานะเดินทางมันไม่ขึ้นรถเดินมา3คืน4คืนตั้งแต่นู้นตรงห้วยทรายมาถึงน้องผือมันไกลมันใกล้เมื่อไหร่วะแกก็มาเฮ้ยนี่เราสรุปเอาเลยตอนนี้ที่นี่ตอนพ่อแม่อาจารย์เราป่วยน้องผือทางโน้นทราบแล้วนะจะทราบแล้วทราบเรื่องท่านป่วยนี่หลวงพ่อท่านป่วยแล้วนะนี่นะท่านมาบอกแล้วเมื่อคืนนี่เหาะมาทางอากาศมาย่างอยู่ที่อากาศสั่งบอกถ้าไปเยี่ยมพ่อก็ไปซะนะพ่อเริ่มป่วยแล้วนะบอกอย่างนั้นบอกว่าเรื่องที่แรกบอกเริ่มป่วยป่วยคราวนี้พ่อจะไม่กลับแล้วพ่อจะไปเลยเนี่ยแกก็เตือนหมู่เพื่อนพอทราบเมื่อต่างคนก็ต่างเล่นท่ออะไรท่อผ้าไหมจะไปถวายท่านไปบังสกุลท่านท่อผ้าไหมรีบท่อแล้วมาเตือนเรื่อยรีบไปนะเตือนเรื่อยจนกระทั่งท่านจวนเต็มที่แล้วท่านก็เตือนให้รีบนะถ้าไม่รีบไปนี่เห็นแต่ทราบพ่อนะมาอยู่บนอากาศบอกมาท่านนี่ก็เร่งใหญ่เลยจนกระทั่งวันสุดท้ายเป็นคืนท่านมรณภาพพอมรณภาพเสร็จแล้วก็ไปปรากฏทางนั้นอีกแล้วนี่เห็นไหมวะนี่คือแกเร่งหมู่เพื่อนซะก่อนบอกว่าหลวงพ่อเตือนมาเตือนเดี๋ยวนี้มาเตือนทุกคืนนะมาทุกคืนนะบอกว่าเร่งให้เร่งเต็มที่นะพ่อจะไปแล้วนะพ่อจะไปนะเราจะเป็นยังไงยังไม่เสร็จทอหูรีบใหญ่กันใหญ่เลยเอาทั้งคืนก็ทอว่างั้นถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ทันพอคืนสุดท้ายก็ตีสามกว่ากว่าจะก็นั่งภาวนาอยู่นี่ทางนู่นให้ทรายน่ะแต่นั่งภาวนาอยู่ว่าท่านหอบมาทางอาการนานเห็นไหมที่นี่ว่างั้นพ่อบอกให้ไปเยี่ยมพ่อไม่ไปคราวนี้ดูกระดูกพ่อก็ไปดูเสียว่ะพ่อไปแล้วว่างั้นเลยนะคราวนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ร้องไห้เลยแกใครก็ว่าจะเป็นบ้าพวกแม่ชีแม่ขาวทั้งหลายจะไม่ทราบว่าใครเป็นบ้ากันแน่ๆว่างั้นเป็นไงแกก็ร้องไห้แล้วร้องไห้อะไรวะไม่ร้องไห้ยังไงเมื่อคืนนี่ยาท่านเรียกว่ายาท่านนี่เป็นความเคารพสูงสุดของเขาแหละโอ้ยาท่านมาบอกเมื่อคืนนี่บอกว่าตายแล้วด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยว่านี่ถ้าพ่อสั่งให้ไปทุกวันไม่ไปไปดูซะที่นี่ไปดูเห็นแต่ซากพ่อเลยนะพ่อออกแล้วไปแล้ววะว่างั้นร้องไห้ก็สว่างนะออกมาก็ร้องไห้ไม่นานแล้วเขาก็ไปนั่นน่ะสิแต่ก่อนมันการติดต่อกับมันยากไปอำเภอคำจะอีนั่นเขาก็ไปได้ทราบเรื่องวิทยุเลยสิวิทยุเขาออกตอนเช้า8โมงเช้าว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมรณภาพเสร็จแล้วตั้งแต่เวลา 02:23 น.พอเขาทราบแล้วเขาก็วิ่งตะกนโน่นเลยนะตั้งแต่คำจะอี6กิโลถึงห้วยทรายมาวิ่งเข้าถึงนั่นเลยถึงไปก็ไปบอกเรื่องว่าท่านหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วแกก็ให้อีกร้องไห้อีกใครถึงจะเชื่อแกแกบอกแล้วตั้งแต่เช้าบอกว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วเมื่อคืนนี้แกช้ำพันอย่างนั้นนะนั่นเองอะแต่งั้นมาก็เมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วเรานี่เผลอผวาไปพักที่นั่นเนี่ยประจำพรรษาที่นั่นเนี่ยพอไปแกก็เราจำพรรษาบนภูเขาปีนั้นนะให้หมู่เพื่อนจำอยู่ทางตีนเขามีวัดอยู่ทางโน้นเราจำอยู่บนภูเขาเวลาประชุมกลางคืนเราก็ลงไปเพราะเราเป็นองค์เทพนี่ 5-6-7 วันประชุมทีแล้วก็วันพระแล้วก็พาพวกแม่ชีแม่ขาวขึ้นไปมาจากสำน้ำห้วยทรายเราขึ้นเขาพอบ่าย4 โมงเย็นก็ไปถึงพอจวนข้ามแกก็ลงมาไปพูดถึงเรื่องภาวนาให้ฟังเนี่ยถึงได้รู้เรื่องที่หลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนา เวลาแกเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังถึงรู้อ๋อองค์นี้เองตรงนี้เองคงที่หลวงปู่มั่นไม่ภาวนาเพราะมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดสำคัญสำคัญจุดที่จะทำคนให้เป็นบ้าเขาจะให้บ้าล่ะพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจล่ะกับบ้าเสือบ้าหมอนมันเข้าใจ บ้าอ่านบ้าทำไม่เข้าใจ นั่นมาจะให้แกเล่าภาวนาครับเอาเล่าให้หมดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหมดเราจะฟังให้หมดบอกแต่ก็เล่าอย่างละเอียดละออเลยก็รู้ได้ชัดอ๋ออย่างนี้เองที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่ภาวนาเพราะเห็นนี่มันมีจุดมีจุดมีจุดสำคัญนะครับจากนั้นแล้วก็เริ่มสอนเนี่ยเริ่มสอนเพราะความเคยชินในความรู้นั่นภาวันหนึ่งภาวนาถ้าไม่ได้ออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเหมือนไม่ได้ภาวนาถ้าวันไหนจิตมันรวมอยู่เฉยไม่ออกรู้วันนั้นเหมือนไม่ภาวนาจะเลยถือเอาเป็นมรรคผลนิพพานเพราะการรู้นั้นรู้นี่ไปเสียไม่ถือมรรคผลนิพพานในจุดที่มันจะลงนี่แต่นั้นมาแล้วก็ค่อยตีตะล่ำเข้ามาให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ได้ไหมนี่เป็นระยะระยะคือเวลาภาวนาแล้วไม่ให้มันออกได้ไหมคือมันเคยออกอยู่แล้วเป็นประจำเป็นนิสัยของจิตตรงนี้แล้วทีนี้เราจะไม่ให้มันออกบังคับไม่ให้ออกได้ไหมไปทดลองดูให้แกไปภาวนาดูท่านกลับมาคราวหลังนี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาให้ได้นั่นนั่นนักเขาเลยนั่นน่ะเอาให้ได้ให้อยู่ก็ได้ให้ออกก็ได้ถึงเรียกว่าเราฉลาดกว่าการความเป็นของเราดูแกจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักในเรื่องที่จะให้เข้าไม่ให้ออกนะทางนี้กันหนักเข้าเลยสิบังคับเข้าเมื่อว่าแกว่าออกไม่ได้เพราะมันเข้าไม่ได้ไม่จะออกไม่จะออกถ้าอย่างนั้นเอาละที่นี่นะนี่แหละตอนจะเอาหนักนะถ้าอย่างนั้นถ้าเข้าไม่ได้มีแต่ออกแต่เดียวยาขึ้นมาภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ไม่มีนักป่ามีแต่คนโง่แล้วไปนักป่าให้ไปคนเดียวไปวะแล้วมาก็ฟาดนี่ก็ร้องไห้บนภูเขาแล้วร้องไห้ลงไปเราเฉยไม่สนใจเอากันหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะพระพุทธเจ้าแม่แก้วนี่เอาจนร้องไห้ลงภูเขาเราให้กันเราไม่สนใจเพราะความหมายของเราที่ดุขนาดนั้นดุเพื่ออะไรเรามีความมุ่งหมายของเราไม่ได้ดุด้วยความโมโหต่อโสนี่นะถ้าจิตมันเข้าไม่ได้ไม่ไรห้ามไม่ขึ้นเป็นอันขาดสถานที่นี้มันมีนักปราชญ์ระหว่างมันแล้วก็หมดท่าเสียใจร้องไห้ไปวัดใครแต่ทิ้งนะครูบาอาจารย์ทิ้งหลวงปู่มั่นก็ตายไปแล้วที่นี่ผมว่าอาจารย์องค์นี้ก็เอาอีกแล้วไล่ลงภูเขาร้องห่มร้องไห้แล้วจะไปเกาะใครหน้าที่นี่เอานะมันคิดไปคิดมามันเลยมาจับจุดได้ดิเอ๊ะนี่ก็ท่านไล่ลงมาท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ทำไมท่านจะไล่เฉยๆมีหรือท่านก็บอกตามเรื่องตามราวของท่านแล้วเราทำไมไม่ทำตามท่านบ้างล่ะมันเป็นยังไงน่าที่จะมายึดเอาตามที่เราสั่งเกี่ยวกับบังคับจริงๆบังคับกี่แกก็ลงเลยนั่นพอลงนี่มันก็สว่างจ้าขึ้นภายในแล้วก็เอาอีกแล้วนี่ปรากฏอีกแล้วนี่ปรากฏว่าว่าเราเนี่ยไปจากภูเขาหรือว่าในภาวนานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไปเป็นเรื่องภาวนาปรากฏกำลังจิตสว่างจ้าอยู่แล้วหนึ่งปรากฏว่าเราไปอีกยังหิ้วตะเกียงจะพยุไปอีกว่างั้นยังสว่างกว่านั้นอีกนี่เห็นไหมที่ว่าสว่างนี่ยิ่งสว่างกว่านั้นว่างนี่มาก็การพิจารณาร่างกายพิจารณายังไงท่านก็มาสอนท่านมีมีดเล่มหนึ่งท่านถือมาคมกริบเถอะมาก็ฟันพวกนี่นี่การทำลายร่างกายพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดๆเห็นตรงนี้ฟันตรงนั้นฟันตรงนี้ขาดสะบั้นลงไปเรากำหนดดูยังไงปรากฏว่าฟันขาดพอขาดสะบั้นลงไปจิตของเราเพิบลงอีกจุดหนึ่งว่ะคราวนี้หายเงียบหมดเลยเพราะจิตถอนขึ้นมานี่ก็กราบเนี่ยแกพูดเองละกราบไปภูเขานั่นว่างั้นอันนี้คือสี่วันนะแกเร็วอยู่นะเราไล่ลงจากภูเขาเราบอกห้ามไม่ขึ้นมาเป็นอันขาดเราบอกนี่ถ้าหาว่าจิตนั้นเข้ามาได้แล้วห้ามไม่ขึ้นมาเป็นอันขาดเอาขึ้นหลังนึงนะนี่พอสี่วันแกโผล่ขึ้นไปมาแล้วที่ครูอีกเนี่ยเราก็เลยเดี๋ยวให้พูดสักหน่อยก่อนนี่พูดสักหน่อยกันหน่อยมันเป็นไรว่าที่ว่าครูใหญ่แกเลยมาเล่าให้ฟังแกที่เนี่ยเล่าอย่างนี้ฟังดังนั้นเราก็สอนเลยทีนี้นะนั่นฟังนี่เอากันหนักอยู่นะจะร้องไห้หนึ่งว่าไงจากนั้นมาก็สอนเรื่อยมาไงมาก็เวลาจะโยมแม่มาบวชเขาก็ติดตามมาด้วยมา3-4คนด้วยกัน เอาโยมแม่บวชก็อยู่กับพวกนี้แหละจนกระทั่งโยมแม่มรณภาพไปส่วนผู้เฒ่านั้นกลับไปบ้านก่อนหน่อยยังเหลือแต่ผู้เฒ่าน้อมนี่คนเดียวไม่รู้ถึงเรื่องจิตน้องแกนี่เก่งทั้งด้านนอกด้านในเก่งด้านในจิตเฉพาะด้านนอกคือว่ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แกเก่งมากนะ เรื่องรู้แปลกๆนี่ผมแม่นยำอยู่มากนะเรายกตัวอย่างเช่นแกก็อยู่สำนักนู่นสำนักทีนั่นเราก็อยู่วัดห้อยทรายคนละฝั่งบ้านนี่นะส่วนมากนิสัยของเราก็เป็นอย่างนี้จะไปไหนไม่เคยบอกใครนี่เป็นนิสัยงั้นมาดั้งเดิมเราจะไปไหนไม่เคยบอกใครนี่เราจะออกไปธุระของเราไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามนะฐานอาหารแล้วเราเตรียมของเราออกปุ๊บเลยทางนั้นรู้แล้วรู้อยู่ทางนู้นวันนี้ยาท่านนี้แล้วนะวันนี้นะปั่นไปพวกเนี่ยมันบ่ฟังหน้าฟังหลังยังวันนี้ยาท่านนี้แล้วนะวันนี้นะเย็นมืดแถวนี้ไม่มีอบอุ่นเลยไปแล้วแล้วพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็ด้อมมาดูมาไปแล้วจริงๆไปบอกโอ๊ยไปแล้วคุณแม่ไปก็บอกแล้วนี่นะแต่ว่าทีนี้ไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะแกก็รู้ไม่บอกหรอกแกรู้เองทั้งนู้นทีนี้พอขากลับมาบางทีต้องดึกต้องดื่นแล้วจึงมาถึงก็มีมาเราไม่ได้มานั่งเรามาทางนี้ทางคำชะอีนี่เข้าวัดเลยเนี่ยหมุนบ้านก็อยู่ทางโน้นแล้ววัดก็อยู่ทางโน้นเราเข้ามาบางทีกลางคืนมาถึงมาพอทางนาวาแล้วบอกทางโน้นนะเคยหุงข้าวหม้อหนึ่งเท่านี้แหละหุงข้าวเช้าให้เราทางธรรมดาไม่หุงละแล้ววันนี้หุงข้าวเลยนะวันนี้หุงข้าวเลยยาท่านมาแล้วมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็ตามหุงเลยว่ามาแล้ววะตั้งตัวแล้วไม่รู้มาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็ตามหุงแล้วแล้วหุงมาแล้วก็ถามข้าวนี่หุงทุกวันไม่ได้หุงทุกวันเพิ่งหุงวันนี้แหละหุงเพื่ออะไรว่าที่วะก็หุงเพื่อยาท่านแล้วทำไมต้องรู้ว่ายาท่านไปยาท่านมาวะคุณแม่บอกมาบอกว่าแล้วมื้อนี้ข้าวไหนก็นั่นนะไม่มีผิดดิพอเรามาถึงปั๊มนี่บอกข้างแม่ละมาแล้ววันนี้ว่ะพอเราไปปั๊มนี่ก็รู้ละบอกไปแล้วมื้อนี้ว่ะเป็นไงเก่งขนาดนี้ถึงความรู้นี่ก็ติดสายตามมากเพราะเห็นบุญเห็นคุณแล้วก็ถึงมากเอาถ้าโยมแม่อยู่พ่อโยมแม่บวชแล้วก็อยู่เนี่ยก็ยังกลับไปเรื่องจิตใจมันจะไม่มีปัญหายังหรอกมันหมดปัญหาอะไรเข้าไปแล้วก็ไปสร้างไปเสียท่านถึงตะกอนยังว่านตายลงไปสุดท้ายเราเลิกศพเป็นว่ายังมาห่วงมาใหญ่ได้ว่าประสากระดูกเขาวางกันว่าสุดท้ายให้หลับเขาวางกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพ่อได้ยินว่าเสียเราก็เลยไปเนี่ยแหละเรื่องมันก็สั่งพระสั่งพวกนั่งอยู่นั่นให้จัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือไม่เสียเวลาเวลาแต่ควรทำอะไรที่เห็นมาเหมาะสมและให้ทำเลยทำเลยเราบอกแต่ส่วนกว้างๆบอกส่วนสำคัญสำคัญเท่านั้นแหละเมื่อศพมาถึงแล้วเขาก็ใส่ละแล้วก็ก่ออีกขึ้นที่เผานี่ก็จะติดต่อทางพ่อแก่โรคสีไทยใหม่แล้วนี่แหละให้เอาคนครั้งนี้ไปที่เขาเคยก่อวัดไหนนะก่อให้องค์ไหนรู้แล้วไปก่อก็ยังอีก3 วันหรือ 4 วันวันอาทิตย์นี้เป็นวันเผาแล้ว

อยู่มากนะก็เก่งมากเลยนี่เราพูดเรื่องของแกไว้ย่อๆให้เฉยพอให้เข้าใจเรื่องพิสดารพิสดารมากเราสรุปออกมาพูดตอนนี้เมื่อวานพอเรารับโทรศัพท์โทรเข้ามาในหมู่บ้านนี่พอเขามาบอกเราก็เลยพาพระไปวันเตรียมไปสั่งเลยเพราะกลัวว่ามันจะเสียการถ้าเราไม่ไปทั้งนั้นก็จะรออยู่นี่พอไปก็ถามถึงเรื่องศพเพราะอะไรหีบศพก็ว่าสั่งออกเดินทางมาแล้วว่าไงพอไปคราวก่อนก็ไปสั่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสั่งให้เตรียมพร้อมนะว่าดูแล้วไม่นานแล้วแล้วก็ว่างี้เลยล่ะกูงงงี้ก็มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันไม่มันก็เป็นอย่างนั้นเราพูดตามเรื่องความเป็นจะผิดไปไหนวะดูแล้ววันที่เราไปเขาวันซื้อนั่นหรือไงไม่รู้นะไปดูผู้เฒ่าก็อยู่ในห้องแล้วเราก็ไม่ไปถามไปแล้วเพราะไม่ได้เรื่องอะไรแล้วว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างข้าวก็ไม่ฉันมา 2-3 วันแล้วลิ้นมันหดเข้าไปหมดอะไรๆไม่เอาเรื่องก็ใครแล้วเดี๋ยวนี้ว่างั้นเอองั้นก็เราก็สั่งกันเนี่ยคนดีเราถึงได้สั่งเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องอะไรๆมานั่งก็มีสั่งถามถึงเรื่องเมนเป็นยังไงเสร็จแล้วยังอันนั้นน่ะไม่ใช่เมนหีบศพบัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะส่งมาว่ามีมานานแล้วเนี่ยว่ะแล้วกลับมาวันหนึ่งอ่ะวันซื้อนั่นเราไปเมื่อวานนี่โทรมาอีกแล้ววันซื้อเราไปสองแง่ไปดูบ้านที่เราจะสั่งปลูกให้เด็กนั่นน่ะเด็กอนาถาน่ะอะไรไอ้หน้าเป็นอัมพาตทั้งตาบอดด้วยนะทีนี้เราไปดูเองนี่ก็เราก็เลยไปนั่นด้วยไปนี่ด้วยสองแง่วันซื้อนั่นพอไปก็แวะเข้าไปบ้านสจ.เขาไปก็ไปพูดกันตรงนั้นพอดีเด็กคนนั้นเขาก็เอามาทำงานกับบ้านสจ.นะเขาสงสารเขาเลยมาทำงานเพื่อได้ค่าอาหารอะไรๆบ้างเขามาทำแต่ก่อนไม่ได้ทำอะไรนี่อยู่เฉยอยู่สิ้นท่าว่างั้นแต่นี้ไปไหนก็อย่างว่าคนหนึ่งก็เป็นอัมพาตตาบอดคนหนึ่งก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเนี่ยแกคนเดียวแกก็วิ่งพอดีพอเราไปนี่แกก็มาอยู่ที่นั่นว่าเขาเอามาเขาก็นั่นแหละบอกแฟนของชจละบอกวันนั้นชจไม่อยู่ไปประชุมที่มุกเราก็เลยถึงแค่นั้นไม่ไปมีอะไรก็พูดกันตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็กลับมานี่มาตรงมหาพุทธาพอมาสั่งมาเสียมาถามอาการอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาเมื่อวันซื้อเมื่อวานนี้ก็ได้กลับไปอีกแล้วเรื่องตายมันตายด้วยกันเนี่ยเอ้าพินไปนะเนี่ยแล้วแง่ไรพวกนี้อะไรพูดเหรอพูดโอ้นั่นไม่นับมันนกขี้เหล้าหรือมันแล้วนั่นอ่ะบินผ่านมานั่นอ่ะฮะผ่านดูสินกขี้เหล้าหรือนกหรือแล้วบินผ่านมานั่นอ่ะมันไกลบ้าเนี่ยโมแมนแล้วเบิ้งนั่นแล้วคนหูหนวกตัวพวกคนตาบอดพวกนี้พวกตาบอดมันเล่าเดาไปนี่ใครที่นึงบินไปนี่แล้วก็นกอันนึงบินมาหันนกขี้ราบนกขี้ราบก็มันแล้วดูที่แพ้น่ะฮะฮะปลาอะไรก่อนไก่ปลามันยังโมแมนนะแล้วยังม่อนเสือนั่นเลยนี่แล้วเห็นนี่นี่เลยเป็นไงพาดูที่นกขี้ราบนี่นกยังวะฮะฮะนั่นแล้วนกบินตำหลังแล้วเห็นไปอยู่ตะกี้นี่เพราะมันนกขี้ราบกับมันแล้วแหละถ้าเห็นนี่ยังล่ะเห็นนี่ยังเห็นนกขี้ราบไหมเราว่าเสือนยังเดี๋ยวนี้ยังบ้านย่อมเสือเลยว่าเป็นใกล้ลำกันของเห็นนี่นะเห็นแต่ชาติที่นี่ตัวแรกเห็นนี่ใกล้บินมานี่เห็นใกล้นกมันก็บินตามมากันไปหันเพราะเหมือนยังว่ามันตามกันนี่ผ้าด้วยความยังอ่ะผ้านั่นโอ้ทุกขังอยู่ในบ้านนี้ได้ระวังและรักษาอยู่นะเราอยู่ที่นี่สัตว์เย็นไปหมดถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นพวกไก่พวกแย่พวกอยู่แถวเนี้ยมันมีเหยี่ยวนี่ได้สั่งกับผ้าไว้เขาอยู่จุดไหนที่ไหนให้ระวังรักษาสัตว์เลยแม้แต่เราจะไปที่อื่นเรายังต้องสั่งเสียผ้าให้คอยไปด้อมไปมองดูอยู่เรื่อยๆให้การอารักขามัน
เดี๋ยวมันเร็ว

ที่สุดเพราะสัตว์ในวัดมันเซ่อทำไมถึงว่าเซ่อก็มันมีผู้ปกครองรักษามันอยู่ไม่มีใครทำลายมันก็ไม่กลัวใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันทำให้นอนใจเรียกว่าเซ่อหรือเหยี่ยวมันก็เอาตัวเซ่อเนี่ยแหละตัวฉลามมันไม่เอาเหมือนกิเลสเหมือนกิเลสมันโฉบหัวเราโฉบพวกเซ่อๆนี่พวกนอนอ้าปากเข้าใจบ่มีนอนอาปาลงข้าวมันกิเลสมันก็โอ้ยสนุกเครื่องในก็หมดอะไรก็หมดมาเขย่ามันหมดไปตื่นยังเนี่ยมันหมดแล้วเครื่องในยังบ่นตื่นยังขออีกที่แนวใดบอกนี่พูดถึงเรื่องความตายอย่าพากันประมาทนะนี่เราตายอย่างนี้ถ้าตายของผู้สิ้นกิเลสนี่เป็นนามว่าดับแล้วตั้งแต่นั่นแหละทุกดับไปแล้วตั้งแต่ขณะสิ้นกิเลสคือบรรลุธรรมปึ๋งนั้นทุกภายในใจดับสนิทหมดเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นอนันตการที่ว่าเที่ยงนั่นแหละนิพพานเที่ยงคือจิตเที่ยงนั่นเองไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบไปแฝงแม้นิดหนึ่งเพราะสิ่งเคลือบแฝงเป็นสมมติแล้วตีก็กระจายไปหมดนั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆอันนั้นเรียกว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงกับนิพพานเที่ยงเข้ากันได้ผู้นี้เองผู้ที่ไม่คือผู้นี้เท่านั้นแหละผู้ที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความทรมานอีกต่อไปนอกจากนั้นเกิดตายจากนี้ปั๊บเกิดนั้นแล้วออกจากร่างนี้ปั๊บไปร่างนั้นแล้วเพราะจิตที่มันไม่ตายแต่อำนาจของกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิตมันหนุนให้ไปเกิดแล้วมันก็พาให้เกิดในที่สูงที่ต่ำตามอำนาจแห่งบุญและกรรมที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นด้วยกันทุกจิตวิญญาณนะอันนี้ไม่สงสัยเราพูดจริงๆเราหาสงสัยไม่ได้แม่เมสซายมันไม่มีเรื่องสงสัยแต่ความสงสัยแต่มันเป็นยังไงซึ่งทุกวันนี้มันโง่มันรู้ยังไงไม่รู้มันไม่สงสัยมันแน่ยอมพระพุทธเจ้าเลยทุกอนุกระเบียดเลยพิจารณาไปให้มันถึงสิถึงฐานมันที่พาให้เกิดอะไรพาให้เกิดอย่างที่ท่านเทศน์ไว้ในปัจจัยการเรียกว่าอริยสัจยอดอริยสัจอวิชชาปัญญาสร้างข้าราพิจารณาลงไปตามลงไปตามลงไปนะไปถึงรากมันแล้วก็ถอนพรวดขึ้นมาเลยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเหมือนกับต้นไม้เลยไม่ต้องไปหาตัดหาฟันมันแหละถ้าลงได้ถอนรากแก้วมันพรวดขึ้นมาพ้นจากดินไม่มีความสืบต่อแล้วไม้ตัวนั้นมันจะตายไปทั้งต้นไม่ต้องไปตัดไปฟันให้เสียเวลาก็ได้มันบอกชัดๆอยู่แล้วว่ารากแก้วถูกถอนขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรไปสืบต่อกันเป็นชีวิตชีวาต่อไปไม่มีทางนั่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อรับแก้คือวิชาได้ถอนพรวดขึ้นมานั่นละล่างความเกิดตายอยู่ตรงนั้นพอถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นละทีนี้ไม่ต้องบอกภพชาติน้อยใหญ่ซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปจากร่างใหญ่คือวิชานี้หมดไปตามๆกันเลยนั่นผู้นั้นละไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เกิดนอกนั้นเกิดหมดใครจะว่าใครจะปฏิเสธหรือใครจะไปยืนยันอะไรแบบไหนก็ตามเช่นแบบตายแล้วสูญว่าแต่ลงตายเฉยเจ้าของมันไม่สูญผู้นั้นละผู้ที่จะไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั่นแหละมันคนมาตายแล้วสูญนี่มันเป็นคนไม่ละอายบาปนะพอว่าตายแล้วมันก็สูญนี่ไม่มีอะไรเครื่องสืบต่อพอจะให้กล้าให้กลัวอะไรนี่เราอยากจะทำอะไรก็ทำคำว่าอยากมันเป็นกิเลสมันเปิดทางไว้แล้วให้ทำความชั่วมันก็สนุกทำแต่พอตายไปแล้วมันไม่สูญที่นี่เล่านั่นแหละเป็นคนทำกรรมเป็นคนไปเสวยกรรมกิเลสมันไหม้มันมีแต่สั่งการเท่านั้นเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พุทธศาสนาเราเอตรงนี้เองผู้เรียนเข้าไปถึงขั้นไปถึงหลักแก้วถอนเพื่อขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่หายสงสัยยอมรับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าศาสนาพุทธศาสนานี้ว่าพุทธคือพุทธศาสนาหมายถึงศาสนาของผู้สิ้นกิเลสทุกพระองค์บรรดาที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมานี่รู้แบบเดียวกันหมดพระสาวกทั้งหลายที่รู้ตามพระพุทธเจ้าเขารู้แบบเดียวกันหมดท่านเหล่านี้เองเป็นที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกให้เป็นที่ตาใจแก่โลกเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสนี่เรียกว่าศาสนาคู่บ้านคู่เมืองก็ได้ศาสนาคู่โลกคู่สงสารก็ได้คือศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่มีสงสัยเรียนเข้าไปถึงนั่นแล้วหาสงสัยทันทีเลยเหมือนอย่างเราไปถอนรากแก้วต้นไม้ขึ้นมาสิเดินไปนี่ไปถอนให้ไปถอนนอกกำแพงวัดนะอย่ามาถอนในกำแพงมาเราไล่ไตหลงทิศนะไปถอนต้นไหนมันก็ตายนี่เขาบอกมันตายจริงนี่ไปถอนนอกวัดดิไม่เป็นไรตาก็จ้างเถอะไปถอนออกไปแล้วอ่ะ
กิ่งก้านมันมีอยู่เท่าไรก็ตามนะถ้าลงถอนรากแก้วปุ๊บหมดออกจากความสืบต่อระหว่างต้นไม้กับดินแล้วเท่านั้นเองไม่มีเหลือเท่งไว้ตายนี่ไปถอนที่ไหนมันก็รู้อันนี้ก็เหมือนกันถอนที่นี่มันก็รู้กระเทือนถึงพุทธเจ้าทั้งหลายพระเสาทั้งหลายหมดเลยถอนในหัวใจเราดวงเดียว นั่นคือว่าท่านทุกขันดับคือทุกดับนั่นทุกดับในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยดับในหัวใจทุกนี่ไม่มีมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ตามไม่มีเข้าไปถึงจิตของท่านได้เลยแต่ส่วนตั้งธาตุตั้งขันธ์ของเรานี่มันเป็นธรรมดาอันนี้เพราะอันนี้มันเป็นสมมติรูปอันนี้ก็เป็นสมมติเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากรูปอันนี้มันก็เป็นสมมติจิตเพียงรับทราบไม่เฉยอันนี้มันจะเป็นหนักเป็นเบามากน้อยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ได้เข้าถึงจิตทำยังไงมันก็ไม่เข้าเพียงท่านที่เรียกว่าอาถานะคือเป็นไปไม่ได้แล้วมันอยู่คนละถ้าว่าโลกก็เป็นคนละโลกแล้วเนี่ยท่านถึงไม่มีทุกทางใจของท่านไม่มีพระอรหันต์ทุกๆองค์พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่มีทุกข์ในใจตั้งแต่ขณะตัดสู้แล้วเรียกว่าไม่ได้เสวยเวทนาสุขเวทนาก็ไม่มีสุขเวทนาแบบโลกนี่ไม่มีทุกขเวทนาแบบโลกก็ไม่มีมีแต่บรมสุขไม่ใช่สุขเวทนาที่อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนั้นบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ต่างหากอันนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่นี่พอธาตุขันธ์นี่สลายไปความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณของคนเราทั่วไปสัตว์ทั่วไปมันก็ขาดสะบั้นออกจากกันคำว่าสัญชาตญาณคือความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติไปไหนมาไหนความรับผิดชอบตัวมันมีแต่พวกเรามีทั้งความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณด้วยมีทั้งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยแต่ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นของท่านหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณธรรมดาทั่วไปเฉยพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรียกว่าลมหายใจหมดแล้วท่านก็ปล่อยเลยความรับผิดชอบสัญชาตญาณไม่มีเหลืออันนั้นเป็นปรินิพพานระดับรอบแล้วจริงขันก็ไม่มีเหลือแล้วยิบยับยับเจ็บท้องปวดทิศะไม่มีอีกแล้วอันเรียกว่าดับทุกข์ทางใจเป็นของสำคัญธรรมะพระเจ้าสอนให้ดับทุกข์ทางใจเรื่องทางโลกมันมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพียงหิวข้าวมันก็ทุกข์แล้วน่ะหิวนอนง่วงนอนก็ทุกข์อะไรมันเป็นทุกข์เต็มรอบขันนี่แหละมันมีอย่างนั้นมันไม่มีอย่างอื่นวิเศษกว่านี้เรื่องขันมีเท่านี้แหละมีแต่ความทุกข์ความลำบากถ้าว่าสุขก็เราก็ไม่เห็นมันมีสุขอะไรนะอยู่ด้วยกันมาเออร่างกายมันสร้างสุขให้เราได้รับความสบายแล้วไม่เห็นเคยมีว่ะมีแต่เราเลยกังวลกับมันเป็นบ่อยมันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยุ่งไปหมดบ่อยกลางบ้านกลางเรือนเป็นอย่างนั้นแต่มันเอาสุขมาเราสบายไม่เห็นมีว่ะพี่นาที่สังเกตดูสิใครได้รับความสุขทางกายนอกจากมันไม่เป็นทุกข์แล้วมันก็อยู่เฉยๆธรรมดาสบายดีเลยสบายบ้ากันเลยอย่างเราฉกเราจะวางดีๆแล้วมันโมโหว่ะฮะมันไม่ใช่สบายอย่างไม่ก็กล่องถูกมันถามสบายดีเลยมันถวายกล่องไฟเย็นสบายดีเลยมันเย็นอย่างไฟเนี่ยมันจะว่าแน่ไหนนั่นให้พากันสร้างความดีนะเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะเป็นที่ราคาปลอดภัยหนักก็เป็นเบาละทีนี้เที่ยวพระเดชเจ้าเบิกเบินทุกข์ก็ทุกข์การทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรเพราะกิเลสมันกั้นมันกลางเอาไว้ไม่ให้ทำด้วยความสะดวกสู้กับกิเลสนี่มันก็เป็นกองทุกข์เหรอว่าไงถ้าเราจะทำบุญอย่างนี้มันไม่อยากให้ทำนี่ความไม่อยากให้ทำคือกิเลสเราฝืนทำนั่นก็สู้กิเลสตัวไม่อยากให้ทำทำเข้าใจทำจะไปฝืนท่านทำไมท่านจะฝืนใครวะทำท่านไปเป็นข้าศึกต่อใครแต่กิเลสมันเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกทุกระยะไปเราจะทำคุณงามความดีมันจะต้องขัดต้องฝังต่อเวลาถ้าจะทำไปตามมันแล้วโอ๊ตไปวันยังค่ำตายมันก็ไม่ได้บอกว่านี่แกจะตายนะแกทำกับฉันมันไม่ได้ว่านะเอาตายก็ตายเถอะฆ่าสุกุศลาเองมันว่างั้นเข้าใจไหมฆ่าสุกุศลาก็ฆ่าสลาพวกแกนี่นะความหมายว่างั้นโอ้ไม่รู้จักเหรอกิเลสกุศลาพวกเราน่ะพวกกิเลสกุศลามาว่างั้นกุศลามาว่าตายก็ตายก็เถอะเราก็จะกุศลาเองคือหมายความว่าเราฉลาดกว่าพวกแกเอาจนแกตายยังไม่รู้ตัวเลยพวกนี้โง่เหลือเกินมันก็ว่างั้นความหมายใจบ้าจำเอาไว้อย่าจะถอยนะให้พากันสนใจความดีให้มากๆนะอันนี้แหละเป็น
ฝั่งเป็นฝาเป็นพื้นเป็นเพของจิตใจของเราสิ่งที่มันปิ้นป้อนหลอกลวงอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เป็นมิตรเป็นสหายหรอกมันเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราทั้งนั้นแต่มันกล่อมเราไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวเลยที่เราเลยเหมือนกับว่าเป็นมิตรเป็นสหายเพิ่งเป็นบุญตากับมันได้ไปงั้นน่ะรู้ไหมล่ะเอาละถ้ารู้แล้วพอเอารับหินซะอะไรเกิดทุกวันเอาละ

0: นีสหัสสัพพังคังนรตังพุทธะเยตังโกสัญญาจามะ
1: ห้องหมายแล้วเหรอมีเสียงแอร์เสียงข้างอื่นข้างไหน
2: เสียง
1: เล็กน้อยเห็นหรอเมื่อไหร่ก็มาคือกันว่าเสียงต่างเสียงหมาเสียงต่างเสียงหมาเนี่ยก็หมามันคือกันหูเรากับหูฟังเสียงนี่มันก็คือกันอยู่เท่ากับหูหมาอีกโอ้โหมันก็ผิดตาไปพวกนี้ฟังเขาบอกว่าหมาอยู่ไปยังไปอยู่หูหมาหมดตาล่าเลยเฮ้ยปวดเลยนี่จะแย่ว่าเราพอหมาเขาก็ไปเฮาก็ขนำเลยก็ตายมากทั้งนั้นเงียบมันหนักมากเลยก็ตาย
2: ครับครับ
1: เห็นแล้วคือมันได้ยินเสียงหมาเฮานี่ส่วนมากมันจะอ้อมมาไปพุ่นมันก็อ้อมไปข้างพุ่นไปข้างนู้นมันก็ไปข้างขางข้างนั่นพอเงียบๆคำๆนั่นมันจะร่อมออกมาหนีว่าเห็นไอ้อ้วนมันเหมือนมันนอนอยู่อะไรมันจะกลัวนะเห็นตามันจ้องยืนสิอ้วนมันจ้องอย่างไรวะมันไม่สนใจก็แล้วมันจ้องย่าหมาที่มันเห็นอย่างนั้นเลยแล้วตาเข้าไปจับเลยแล้วก็ตาค่อยดูเรื่องเห็นก็ตามันต้องหน้าเรื่องมันเห็นแล้วนะมันเห็นก่อนแล้วมึงเห็นอะไรยี่อ้วนมาตบหลังมันเรื่องพาไปไล่ตะกายนี้จับหางอ้วนดึงไว้แม้มันจะไล่กัดตะกายนั่นเนี่ยตามันดีอยู่หมาพุ่นตาก็เสียอ้วนนั่นสิเราเรียกมันไปสนใจด้วยตามันจับมันจ้องอยู่คนมึงดูอะไรแบบปวดมันมึงก็เห็นอย่างแปลกๆอย่างกูเบิ้งมึงหนักว่ะแล้วเลยปุ๊บปั๊บเขาไปจับมันเลยแล้วก็ซองไปเดี๋ยวนี้เห็นตะกายเริ่มดำโอ้ยนี่มันก็ต้องจะขยับมึงขยับอย่างว่ะมึงดึงว่าอะไรเรื่องภาพอะไรตะกายนี่นั่นก็ไม่ไปหรอกไปไหนจับหางดึงไปจริงๆไปเลยว่าขั้นหางบอกขันไปว่าเราแมนบ่ขันเยอะมันความแต่ระวังยากเรื่องตะกายมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: อ้าวฟังไปช่วยกันเลยโอ้
1: มนุษย์อยู่ใจหาความสงบเมื่อยมันเขามัดเขาไม่หน่อยโอ้ยหน่อยเบาๆค่ะหัวใจจะมาเขาลืมอยู่ดีนะหั
2: วจบ
1: หัวจบเด็กต้องท่านแล้วจะไงกูมือจะว่าว่าเชื่อใจว่าอะไรอยู่หายหยักไปเลยดิหัวจบแล้วบุตรทางเสรนองกาชามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิจินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิองค์ที่3พุทธศาสดา5ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาลทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
3: มีศีลห้าแต่กันใช่มีการโภชนาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิณัจจิตวาดิตวิสุขดัชนะมาลากันทะวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูษะนัทานาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิหิมานิยธาสิกขาปดานิอัจเฉกังรตินิวังอุปุสทะวะเสนะสาสุกังรกีตบานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเยให้พรที่ให้พรดีเลยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุชินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆา

0: ทานเตะอายุวันโนสุขังภาลัง
1: เอามานี่เออมีอะไรมาจากตรงนี้อ๋อสีชมพูเหรอใครมาบ้างสีชมพูนี่มีมาผมมาจากโรงพยาบาลนี่ครับเขาเรียกอะไรล่ะ
2: คุณหลานได้อยู่กันสีเมาหน้า
1: เจ๋อเอาลองอ่านที่เราจะเซ็นให้เดี๋ยวเราคิดแต่อย่างนี้แล้วเรามีธุระอีกนะครับเอออะไรดู
2: บางทีเรื่องการดำเนินการเจอที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวช่วยเหลือโรงพยาบาลสีชมพูนมัสการท่านอาจารย์มหาบัวจาสาปันโนงสิ่งที่ส่งมาด้วย1หนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน1ฉบับ2หนังสือมอบอำนาจให้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน1ฉบับตามที่ท่านอาจารย์มหาบัวได้เมตตาที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลสีชมพูเกี่ยวกับที่ดินข้างโรงพยาบาลที่ดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการขยายโรงพยาบาลจาก10เตียงเป็น30เตียงนั้นโดยท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยมและมอบหมายให้ทางโรงพยาบาลสีชมพูเป็นผู้ดำเนินการบัดนี้ทางโรงพยาบาลสีชมพูได้ตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปวิธีการดังได้ดังนี้ซึ่งตรวจสอบโฉนดที่ดินในวงเล็บอส3กของเจ้าของที่ครับฉบับของทางราชการคือของอำเภอและตรวจสอบทำโดยการรังวัดที่2ดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอุณกรรมสิทธิที่ดินให้เป็นของท่านอาจารย์หลังจากซื้อขายจากเจ้าของที่ดิน3ดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากท่านอาจารย์มอบให้ทางราชการกระทรวงการคลังในใช้ในราชการโรงพยาบาลสีชมพูสำหรับข้อ1ทางโรงพยาบาลสีชมพูได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยในการดำเนินตามข้อ2ข้อ3เพื่อให้การดำเนินสะดวกและไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์จึงนมัสการท่านอาจารย์เพื่อพิจารณามอบอำนาจในการดำเนินการให้ทางโรงพยาบาลสีชมพูโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชมพูเป็นผู้ดำเนินการต่อไปหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นจะได้นำเสนอให้ท่านอาจารย์ทราบต่อไปนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายุทธ์ผู้ดูแลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชมพูครับตอนนี้เป็น
1: เจ้าให้การเกิดการเริ่มติดตั้งก่อนไหมล่ะ
2: จะมีเรื่องการมันมา
1: เขาบอกว่าใจเรื่องการนี่ต้องเขาเป็นฟ้าเป็นสื่อใจเลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาก่อนมีเขาถูกประยู
2: ครับผู้เปิ้ลมาเรื่องการมันมาช่วงที่แล้วช่วงเดือนนี้ใช่ไหม
1: ช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาอยู่ในระยะห้องนี้เนี่ยห้องกว้างถึงเดือนนี้ที่ได้เนี่ย
2: ครับ
1: เขาบอก
2: ท่านนั้นมองดู
1: เลยต้องตั้งป่าจนหนาวตั้งแต่เพื่อท่านถึงมาท่านถึงเดือนนี้นะให้บอกที่ท
2: ำ
1: การน
2: ั่
1: นนะ
2: ครับผมได้เงินเพิ่งเขาเจ้าของที่มันก็ไป
1: เ
2: จ้าของที่ท่านว่าที่ขายไปว่าผมไม่แล้วจะได้เงินไปสิ่งมืดได้มาเสียต้นเงินเนาะ
1: ฮะประกันเจ้าของมันได้เยอะแล้วความเป็นไทยเยอะเว้ย
2: ครับ
1: อย่างนั้นเท่ากับมีผู้ใหญ่ทั้งโรงพยาบาลเราท่านมีเจ้าหนูตั้งแสนบาทก็คืออยู่กันยังไงเว้ยเนาะในหน้าที่ยื่นเขาท่านเท่ากันที่ยื่นไว้ว่าเราต้องยื่นยังไงเว้ยเขาก็จนต่อคนนึงกับที่ถึงใจเขานั่นเนาะของห้ากับข้อที่จะหายเยอะยังไงล่ะฮะมันก็เงี้ยงนี่เขาต้องบอกว่าถ้าบ้านใครที่สนใจเนี่ยทางก้อนอย่างนี้เพื่อเตรียมตัวจะใช้ในวันวันวันที่มีเจอยี่แปดมีม็อบเนี่ยจะได้เนี่ยวันที่มียี่แปดเนี่ยแล้วบอกแล้วมาก่อนนี้บ้านเขาจะประทันเลยบอกมาแล้วมูลไรให้พูดจะทำยังไงมาเขาเล่นเสียการอยู่ที่เขาเลิกจะให้เลยเขาไปดูก็ได้เรื่องนะเรื่องการเงินเขาหาเจ้าที่จะยี่แปดนะเข้าใจไหมขึ้นแล้วก็ให้ทบบอกก่อนตะวันที่มีหันโมเดลบอกเท่านะถ้าเกิดเรื่องจะเจ็บเจ็บพอกนั่งไปอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งใครข้ามอย่างเงี้ยบอกให้ท่านเจ็บเลยเขาบอกว่าในผมนี่แต่งรูปอย่างนี้แล้วเนี่ย ทั้งเราถึงจะมีอะไรอะไรแบบเขาห้องมันดีเลยห้องกำหนดใหม่ทั้งสัญญาอะไรก็เหี้ยว่าบางที่มีผ่าใครนะครับว่าบางที่มีผ่าใครก็มาทั้งต้องให้บาลีย้อนบอกคนตั้งบาลีก็มาทั้งหนึ่งบาลีหายตั้งย้อนต้องมาต้องหาเดือดย้อนกันเนาะเราต้องหาเดือดย้อนเพราะคนจัดเป็นมาหาของเนาะอันนี้ก็เนาะก็เขาจะเป็นเพราะระวังวันที่มีผ่านวัดถึงเราที่ผ่านนะวันที่หกเราอาจวันที่หกเราอาจจะขอกันข้ามด้วยเรื่องก็ถ้าเราวันที่นี้เจอวันที่นี้จะมาลาไปให้ทำนะต้องการอย่างมันมีกำหนดตอนนี้เรื่องอะไรเราพอว่ามันไม่ยอมเข้าเลยไปศาสตร์วันที่นี้เจอมันขาดเราตัวสองหกแสนสองหมื่นนะเขาจะห้าแสนจะห้าติดแสนไปทำอะไรหนึ่งก็ยังก็แค่ตอนนี้หนีไม่ได้เนาะไม่น่าพูดถึงว่าโอ้ไม่น่าพูดถึงเสียงนี้ให้แบบ
2: เจ้าของทีม
1: ไม่อะไรอ่ะเจ้าของทีมไม่ทีมไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วเว้ยของทีมเยอะเยอะฝากข้างน้อยมันง่ายไหมย่าจะคือกันท่านจะเอาเงินเก็บมาถูกก็ได้เลยเจ้าของทีมทีมพูดเนี่ยขายมันขายคนฟังที่เรียนเอาเงินเก็บที่ไหนท่านนี่มีอะไรเนี่ยเอาไปท่านไปเอาไปท่านกันมีสิทธิ์เงินเก็บบ้างวันที่มีมีผลนะใช่ใช่นั่นจ้ะก็แล้วคนเรามาจ้าเช็คจะถึงที่เขาเนี่ยเขาลงวันที่หนึ่งนะตอนนั้นคนฟังหนึ่งมั้งเพิ่มเป็นหกแสนสองนะหกแสนสองหมื่นหัวใจก็พลาดละไปนี่นั่นละคือจำไว้ละอันนี้เอาไปก็ได้ไปแต่ก็ที่เขาถืออาจัดไปก็ก่อนคิดเท่าไหร่นะผมไม่เอาใจละเนี่ยอ๋ออยู่ก็จะไปลุกขึ้นที่เลยเฮ้าเห็นบอกให้ทำนั่นได้จะให้เกินเนี่ยขั้นเกินเลยถึงไปเดือนกรกฎาคมได้ไหมเข้าใจไหมก็บอกให้ท่านเลยเฮ้าเฮ้ากำหนดมีป้องกันเฮ้ามัดไปแล้วเกินก็ได้เฮ้า
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

แต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้วจึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขตัวไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทำไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทำให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตำหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเขียงให้กิเลสมันสับเอายำเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สำหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข้อยู่เฉยๆไม่คิดค้นพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลยการหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยสู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านอย่านำลัทธิและวิชามหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายฆราวาสผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเรียบๆซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้และอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นที่ปราท่านว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถมจิตใจให้งอหัวไม่ขึ้นต่างหากมิได้เป็นทางมรรคเครื่องนำให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กำลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกข์ที่เกิดกับตัวจนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกข์แล้วก็สงบตัวลงไม่แสดงการสายแสบแปรสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆเข้ามาเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แลที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงสุดส่วนจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะอ่อนแอเพราะนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็ตายได้แต่นำมาทำประโยชน์เช่นเป็นหินรับมีดหรืออะไรอะไรก็ได้ตามแต่คนโง่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนำมาทำเป็นหินรับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางผิดคิดไตร่ตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนำสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนำสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูกเช่นคิดปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นช่างไม้ช่างเขียนช่างแกะลวดลายต่างๆเป็นต้นหรือจะนำมาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวัตตะที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะทำได้ดังที่ท่านผู้ฉลาดทำได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทำให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีสั้นผลาญทำประคองตัวไปไม่รอดและจอจมในกลางคันสติปัญญานี้ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดำบรรพ์มาไม่เคยล้าสมัยท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและทำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สิ้นซากไปจะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กับตัวแต่ไหนแต่ไรมาการสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วมิได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่ขันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรม4กันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่า
ว่าได้ผ่านสัจธรรม4โดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กำลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผยท่านจงพิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจะนั้นอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิมถ้าพระธุดงค์กรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้ชิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจำกายประจำใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอำนวยต่างกันเฉพาะพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดำเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่ศาสดาทรงขนานให้ว่าสักกายบุตรพุทธชิโนรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะคือทุกขเวทนาที่กำลังประกาศตัวอยู่อย่างจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าปล่อยให้ทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายและการเวลาผ่านไปเปล่าขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริง4อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัดนี้ทุกขสัตว์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นๆเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ไข้ในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านไม่ได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนั่นเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสม่ำเสมอไม่แสดงอาการรุ่มดอนๆเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แหละคือการเรียนธรรมเพื่อความจริงปราท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบท่านจงจำไว้ถึงใจเจรณาให้ถึงอัตถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้โดยตนเองแต่ละรายละรายผมเป็นเพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาถรรพ์หรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานะท่านจงทำให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนอย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ำยีตีแผ่ได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านละว่าพอท่านเทศให้เราแบบพายุบุกแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในโอวาทที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กำลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วราวกับท่านนั่งคอยดูและคอยให้อุบายช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้นขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกออกเป็นขันธ์ขันคือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันธ์หนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่ในกายอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกำหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกำเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกขสัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทำไมจึงมีอำนาจมากสามารถทำจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนหวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายภพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่สัตว์ทุกทั่วหน้ารู้สึกหวั่นเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหาสู้หน้ากล้าเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้น
เราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกข์จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันธ์นั้นๆออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี่หรือะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเขาว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลา5ชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันแต่ละขันได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันกับทุกขเวทนาเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆธรรมที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรรพ์ต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้วไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตจำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายคราวท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านโป่งอำเภอสันมหาพลจังหวัดเชียงใหม่พรรษานั้นท่านเร่งความภาคเพียรในท่าและอิริยาบถต่างๆมากกว่าพรรษาก่อนๆซึ่งเคยเข้าใจว่ามีความเพียรดีแต่พรรษานี้มีพิเศษไปกว่าพรรษาที่แล้วมาโดยมีอิริยาบถ3ด้วยการประกอบความภาคเพียรถ่ายเดียวคือยืนเดินนั่งทำความเพียรไม่ยอมนอนหากจะมีหลับบ้างก็ให้หลับในท่านั่งทำสมาธิภาวนาขณะที่ธาตุขันธ์เพียบเต็มที่ตามสภาพของมันที่ทนทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหวซึ่งเป็นเวลาที่สติอ่อนตัวลงแต่ไม่ยอมทอดทุระต่อการหลับนอนดังที่เคยเป็นมาในอิริยาบถ4ทั้งนี้เพราะเห็นผลประจักษ์ใจทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่นปัญญามีความละเอียดแหลมคมและคล่องตัวกว่าความเพียรที่ดำเนินไปตามปกติธรรมดาจึงทำให้มีกำลังใจในการประคองความเพียรในท่าอิริยาบถ3ตลอดพรรษาโดยไม่ยอมเอนกายล้มตัวลงหลับนอนเลยถ้าจะพูดตามภาษานักต่อสู้เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันระหว่างกิเลสตัวเห็นแก่เสือแก่หมอนนอนทอดอะไรตายอยากแบบคนสิ้นธาตุลำตัวยาวเหยียดเหมือนงูกับศรัทธาธรรม
วิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระลงเสือลงหมอนต้องทนอดอาหารวงเล็บเปิดเนื้อพระอร่อยสำหรับกิเลสวงเล็บปิดท้องแฟบไป3เดือนพระธรรมทั้ง5ดังกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตามวิถีทางของศาสดามองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอิริยาบถ3ไม่ห่างไกลจากตัวเลยเรากลับจะได้จะถึงธรรมอยู่ทุกอิริยาบถขอให้เกิดกำลังใจในความเพียรอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เบาใจก็เบาด้วยธรรมประเภทต่างๆความเพียรก็เบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุทธกับกิเลสไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ความลำบากในการต่อสู้กับกิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกอย่างถึงใจในคืนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิและพักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรและถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิจิตปรากฏนิมิตเป็นแผ่นดินไหวหมุนเป็นกงจักรจิตเพ่งพินิจเท่าไรนิมิตนั้นยิ่งหมุนเร็วราวกับฟ้าดินจะถล่มในขณะนั้นในความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยไม่ได้ก้าวเดินเลยขณะที่กายในนิมิตเหาะลอยอยู่นั้นคล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บนทางจงกรมที่เจ้าของเคยเดินในเวลาปกติและเหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุดและปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอยแสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามาจากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจท่านทำให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างชัดเจนและเพลินในการพิจารณารูร่างกายส่วนต่างๆด้วยอสุภกรรมฐานและไตรลักษณ์อยู่เป็นเวลานานใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญาศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าอุบายต่างๆอันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอนับว่าในบรรษานั้นใจมีกำลังมากรู้เห็นได้อย่างเด่นชัดไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในการที่เราแล้วมามีแต่ความมั่นคงทางสมาธิและความแยบคายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจำใจในอิริยาบถต่างๆระหว่างจิตกับสติปัญญาอันเป็นลักษณะความเพียรอัตโนมัติเริ่มปรากฏตัวอย่างเด่นชัดภายในจิตอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่ขณะหลับจิตอยู่ในท่าแห่งความเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับขู่เข็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งจำต้องบังคับถูถ่ายกันเป็นประจำไม่งั้นกิเลสนำขึ้นเขียงชนิดตามยื้อแย่งไม่ทันเลยเพราะระยะนั้นกิเลสคล่องตัวรวดเร็วแหลมคงกว่าธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเป็นต้นเป็นไหนๆใครจะไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความสงบเท่านั้นแม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอำนาจเพลงกล่อมของกิเลสให้ติดในสมาธิไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอดถอนมันออกจากใจจนได้ต่อเมื่อปัญญาเคลื่อนย้ายออกทำงานการรบการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆและได้ชัยชนะไปโดยลำดับไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลสชนิดต่างๆได้โดยลำดับว่าไพเราะเพราะพริ้งอ้อยอิ่งน่าติดจมอยู่กับมันจริงๆดังนั้นสัตว์โลกจึงไม่เบื่อเพลงกล่อมชนิดต่างๆของกิเลสกันแม้จะกล่อมซ้ำซากให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภมากให้อยากหิวโหยและเกิดความอิดโรยและทนทุกข์ทรมานมากน้อยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านและกี่ล้านล้านครั้งก็ไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอและเห็นโทษแห่งเพลงกล่อมของมันบ้างเลยจะมีบ้างราวกับฟ้าแลบกระท้อนได้รับความทุกข์ทรมานมากจนตรอกซอกมุมจนหาทางออกไม่ได้จริงๆนั่นแหละจากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่นพอเห็นโทษของมันบ้างเลยความเพียรขั้นนี้เริ่มเป็นความเพียรรุกความเพียรรบความเพียรตีตลบหลายสันหลายคมเพื่อเข็นฆ่ากิเลสไปโดยลำดับไม่อับเฉาเมามัวมั่วสมกับกิเลสว่าเป็นมิตรเป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกับมันเหมือนแต่ก่อนที่ทำมาวุฒิมีสติปัญญาเป็นต้นยังไม่อาจหารเกรียงไกรระยะนี้ทำมาวุฒิทุกประเภททุกขนาดเริ่มเกรียงไกรฉายแสงแพรวๆออกมาแล้วสนุกขุดค้นหยิบยกขึ้นห้ำหันกับกิเลสชนิดต่างๆอย่างไม่อั้นไม่ออมแรงความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นับวันมีกำลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียรชนิดกล้าเป็นกล้าตายใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบรรลัยไม่มีคำว่าเสียดายป่าช้าการเกิดตายซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียบไว้ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอำนาจครอบครองมานานแสนนานจะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไปต้องเป็นวิสุทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเท่านั้นครอบครองใจที่จะยอมให้กิเลสวัฏจักรก็ครองใจธรรมก็ครองใจแต่ถูกขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร่ำไป
ดังที่เป็นมาแล้วนั้นจะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีกอย่างไรต้องปราบวัฏจักรวัฏจิตให้บลายลงจากใจภพนี้และในไม่ช้านี้ด้วยธรรมอาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัยพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามอัธยาศัยท่านเล่าว่าท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกุฏิเล็กเพื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่งเพราะที่นั่นเคยเป็นที่พักบำเพ็ญของพระธุดงค์กรรมฐานมาก่อนเห็นว่าสงัดดีและห่างจากหมู่บ้านพอประมาณท่านจึงเข้าพักบำเพ็ญที่นั่นวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักไม่อาจลงเดินจงกรมได้ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบคือฝาขัดแตะนั่งภาวนาอยู่ในกุฏินั้นซึ่งมีพื้นสูงพอประมาณขณะที่นั่งพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ปรากฏเหมือนมีท่อไฟแทงขึ้นมาที่ก้นท่านร้อนแปลกๆหยุดไปแล้วก็ร้อนขึ้นมาอีกท่านจึงย้อนมาพิจารณาว่าคืออะไรพอย้อนจิตมากำหนดจดจ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่กำลังเผาก้นท่านอยู่นั้นก็ทราบว่าไฟนี้เป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิไม่ได้แสดงขึ้นกับใจท่านเองท่านกำหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิสำหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะตัณหาแต่อย่างใดขณะที่ท่านกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการพิจารณาไฟชนิดนั้นก็ไม่คิดสะดุดใจว่าไฟนี้มาจากอะไรที่ไหนเป็นเพียงรำพึงอยู่ภายในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้มีความกำหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆใจก็เป็นปกติไม่เกิดราคะการไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความสำรวมระวังมีสติอยู่กับตัวระวังสังเกตทุกแง่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคะตัณหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดพอเรื่องไฟสงบไม่แสดงอีกท่านก็ลืมตาขึ้นจะออกจากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้วก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินออกไปจากใต้ถุนกุฏิทำให้ท่านนำเรื่องไฟที่เผาก้นท่านออกพาดพิงกับหญิงที่เพิ่งออกไปจากกุฏิท่านหญิงคนนี้คงคิดไม่ดีกับเราเหตุการณ์จึงได้แสดงขึ้นทำนองนี้ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ความจริงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพสยังไม่แก่อะไรเลยอาจจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม้มากกว่าหญิงที่มีสามีแกมาเที่ยวเก็บผักหักเฟินหาอยู่หากินก็ไม่อาจทราบได้ในมือถือตะกร้าใบหนึ่งขณะที่แกมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดีแกเลยรีบเข้ามาหลบฝนที่ใต้ถุนกุฏิหลวงปู่จนฝนหยุดแล้วแกถึงได้ออกไปจากที่นั่นเวลาท่านมองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแตะห่างๆจึงมองเห็นหญิงนั้นได้อย่างชัดเจนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังตามโอกาสที่ควรนั้นท่านไม่ได้เล่าด้วยการตำหนิติฉินนินทาหญิงนั้นแต่อย่างใดเป็นเพียงท่านยกหญิงนั้นขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบเรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู้จะเห็นได้นอกจากการพิจารณาทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นขั้นๆตอนๆไปท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากพอสมควรสติปัญญาก็ดีและรวดเร็วต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ชักช้าเหมือนขั้นเริ่มต้นฝึกหัดเช่นขณะราคะภายในจิตตัวเองกระเพื่อมแยบเท่านั้นสติก็ทันแม้ปัญญาจะยังไม่สามารถตัดให้ขาดได้ในระยะนั้นแต่ต่อมาก็พ้นมือของสติปัญญาที่ฝึกซ้อมตัวอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ต้องขาดสะบั้นไปจากใจอย่างประจักษ์ท่านเล่าว่าตอนนั้นความเพียรท่านรู้สึกว่ารีบเร่งเก่งกาจมากแม้เวลาทำวัดเช้าและเย็นท่านก็ทำเพียงย่อยๆจิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติปัญญาอย่างมากส่วนการสวดมนต์สูตรต่างๆดังที่เคยสวดมาแต่เก่าก่อนท่านต้องงดทั้งสิ้นเร่งทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันการเวลากลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรมพรรษาต่อมานี้ไข้ก็หนักความเพียรก็เอาการไม่มีใครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใครการไข้ก็ไข้ได้ตลอดพรรษาการพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรางของทุกข์ก็ไม่ลดละท้อถอยไข้หนักทุกข์มากเท่าไรยิ่งราวกับใสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้แสดงลวดลายอย่างเต็มฝีมือใจถือเอาทุกขเวทนาที่เกิดจากไข้และกายที่เกี่ยวโยงกันกับทุกข์เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น้ำในบางการถ้าสติปัญญาจะมัวให้น้ำอยู่
ใครก็เอาตายและแพ้ราบคาบยากต้องต่อสู้กันแบบสดๆร้อนๆไข้และทุกข์ไม่ผ่อนคลายความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ไม่ทันกันปราบกันไม่อยู่ต้องเอาให้อยู่ในเงื้อมือของความเพียรขณะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ต้องสู้จนเห็นเหตุเห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองในภาษานี้นับวันหนักและหักโหมเอาการทั้งทางร่างกายและทางจิตเพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอดพรรษาทุกทางร่างกายจึงมากทางใจความเพียรก็หมุนตัวเป็นเกลียวไปตามไข้และทุกขเวทนาพอออกพรรษาไข้ก็ค่อยๆหายไปองค์ท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปตามอัธยาศัยไม่เยื่อใยกับสิ่งใดนอกจากความเพียรอย่างเดียวในระยะนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ำได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากำลังสุกเหลืองอารามทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดตาอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตาอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวค่ำจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจชวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญาอวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงอกอีต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุกจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถากดูแลขณะจิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทัยช่างเป็นเลิกงามยามวิเศษเอาซิจริงๆพอเลิกงามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบิณฑบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรๆก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนนั่นแหละ

0: ช่วงที่สองก็เชิญท่านฟังครับ
1: เราทั้งหลายตั้งใจเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นการปฏิบัติมาต่อเนื่องกันตั้งแต่เราได้ตั้งวัดมาเราได้มีศรัทธาเสียสละกิจการงานมาบำเพ็ญอบรมจิตภาวนาตลอดมาตามระดับเราควรนึกภูมิใจและดีใจที่เราทั้งหลายได้ความเลื่อมใสศรัทธาแล้วตั้งใจเข้ามาปฏิบัติโดยความบริสุทธิ์ใจจริงๆการกระทำดังนี้ถ้าเราตรวจตรองดูให้ดีแล้วไม่ใช่เป็นการกระทำอันเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการกระทำได้ง่ายๆไม่ใช่จะทำได้สำหรับบุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าเราดูผิวเผินว่าเป็นของง่ายแต่ก็ทำไม่ได้กับบุคคลทั่วไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงนึกระลึกยินดีเกิดความพอใจในการปฏิบัติของเราเพราะทำความพอใจในการปฏิบัตินี่เป็นเบื้องต้นแห่งความดีทั้งหลายเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเมื่อเราสังเกตดูทำสิ่งใดด้วยความพอใจแล้วความเพียรพยายามก็ย่อมมีความเอาใจใส่ก็ย่อมมีขึ้นการงานเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะยากต่อยากสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นงานที่จะสำเร็จได้ด้วยความพอใจด้วยการเอาใจใส่การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วได้รับประโยชน์แล้วจึงได้แนะนำสั่งสอนเราให้ปฏิบัติด้วยอาศัยพระมหากรุณาขององค์สมเด็จพระตัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในพระองค์ต่อพวกเราเวไนยกรชนทั้งหลายซึ่งได้นามว่าคณะพุทธบริษัทได้เข้ามาปฏิบัติพุทธอบรมเราควรพยายามน้อมนึกระลึกเห็นความดีเพื่อปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีด้วยไม่ใช่ดีแต่ความเห็นถ้าหากอบรมจิตใจของเราให้ดีแล้วความดีเหล่านั้นทั้งส่วนธรรมทั้งส่วนศาสนาทั้งส่วนวัดทั้งส่วนคณะตลอดถึงส่วนจิตใจของเราก็ได้รับผลจากความดีนั้นได้มีความสุขเห็นประจักษ์ขึ้นในจิตใจของเรายิ่งเราฝึกหัดจิตใจของเราให้หนักแน่นมั่นคงเท่าไหร่ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็หนักแน่นและมั่นคงตามไปด้วยความรู้ความฉลาดในแง่อาจแง่ธรรมต่างๆก็ย่อมบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความคิดเห็นในลักษณะจิตของเราโดยภาษาของเราธรรมดาไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นภาษาบาลีหรือภาษามงคลอย่างอื่นก็ตามแต่ก็เป็นอุบายให้เราทั้งหลายได้เว้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติความดีมีความดีที่เราได้ยึดไว้เป็นหลักฐานหรือเป็นพื้นฐานอันมั่นคงรองรับจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีนั้นให้จิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความดีนั้นความดีนั้นก็อำนวยผลวิบาก

0: บัติความดีนั้นสู่ตัวของเราให้มีความเอิบอิ่มให้มีความสงบและให้มีความสุขสิ่งเหล่านี้เราต้องแต่งเราต้องปฏิบัติไม่มีใครไม่ปฏิบัติแล้วก็สำเร็จมาได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สำเร็จด้วยการปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยการรักษาด้วยใช้สติใช้ปัญญาคอยสอดส่องพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงส่วนไหนเป็นธรรมที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วทำให้จิตใจวุ่นวายกระทบกระเทือนในส่วนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เห็นเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงจำแนกไว้ว่าธรรมประเภทนี้เราควรพยายามแก้ไขที่ให้บังเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ในจิตใจของเราเพราะใครๆก็ไม่ชอบแต่ธรรมเหล่านั้นมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจในส่วนไหนก็ตามเราก็พยายามกำหนดรู้สิ่งที่ไม่ดีนั้นทบทวนเข้าไปให้ลึกซึ้งว่ามันมาจากไหนเมื่อก่อนสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดั้งเดิมประจำอยู่ในจิตใจมันเพิ่งบังเกิดมาหรือเพิ่งจรมาภายหลังแต่ก่อนจิตใจของเราก็อยู่ดีๆไม่มีอะไรแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจได้อย่างไรถ้าเราพยายามสอดส่องทบทวนสติความระลึกทั้งสิความจำที่เราเคยได้ผ่านมาค่อยแจ้งชัดขึ้นมาค่อยรู้เงื่อนขึ้นมาหรือสายทางที่มันมาของสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุในธรรมในส่วนไม่ดีก็มาจากเหตุไม่ดีอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อันเป็นเหตุยังมีอยู่ในจิตใจของเรามากน้อยเท่าไหร่หรือนานเท่าไหร่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีความเศร้าหมองความกระทบกระเทือนก็ย่อมมีในตัวของเราแล้วเราเล่าไม่มีที่สิ้นที่สุดบางครั้งก็เรามีสติรู้ตัวก็ค่อยสงบบรรเทาเบาบางไปเวลาเราครั้งเราเผลอมันก็เกิดขึ้นมาก่อกวนแก่เราอีกอยู่เสมอดังนี้เมื่อเราเห็นเหตุที่เกิดแห่งสิ่งที่ไม่ดีให้นำมาซึ่งทุกข์ชนิดแล้วเราก็พยายามดูให้รู้ว่าเหตุนี้มันตั้งอยู่ได้ด้วยนิดอย่างใดสิ่งใดเราก็พยายามทำลายสิ่งนั้นอย่าให้มันอยู่ได้เรารื้อถอนที่อยู่ของมันเรือนชานบ้านช่องที่อาศัยอยู่ของมันเรารื้อถอนออกด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่จะรื้อถอนด้วยเงินด้วยทองด้วยอย่างอื่นด้วยอุบายปัญญาเพราะธรรมเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นวัตถุที่เราจะต้องใช้วัตถุเมื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เราก็ใช้อารมณ์ที่ดีที่ตรงกันข้ามนั่นเองรื้อถอนแก้ไขเหมือนกับเรามีความเห็นผิดเราก็พิจารณาความเห็นในลักษณะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ทำให้ทุกข์โทษขึ้นมาเราก็รื้อถอนความเห็นอันนั้นกลับมาระลึกในทางที่ให้เกิดความเห็นถูกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญเราก็เลิกการคิดนึกไปในทางนั้นด้วยอาศัยสติเราระลึกรู้แล้วรู้ทางใดที่จะทำให้เราได้ความสงบให้เราได้ความผ่องแผ้วผ่องใสที่เราได้ ยินได้ฟังมาที่เราได้ศึกษามาเราก็กลับมาตั้งจิตให้อยู่ในธรรมนั้นๆในคุณธรรมอันเป็นกุศลนั้นๆเพื่อยังจิตของตนให้ฉลาดให้บังเกิดความรู้สึกได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นกุศลบังเกิดผลน้อมไปในทางที่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดความสงบและความสุขเมื่อจิตใจได้รับการอบรมไปในทางที่ดีอันเป็นกุศลจนได้ผลความสงบสุขประจักษ์ในจิตใจของเราแล้วเราก็จะได้มองเห็นอันทางผิดที่เราเคยผิดมามองเห็นทุกข์ที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนมาเราก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีจิตศรัทธาที่จะไปในทางนั้นอีกไม่มีความปรารถนาที่จะไปอย่างนั้นอีกเพราะเราเห็นแจ้งชัดสิ้นสงสัยในเรื่องที่ไม่ดีที่ท่านพูดว่าบาปเท่ากับว่าเราเข้ามาปลงบาปหรือปล่อยบาปหรือปลดบาปจากจิตใจของเราบาปไม่ใช่ว่าทำแล้วปลดออกไม่ได้ปลงไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติดีไม่มีปัญญาดีอันเป็นกุศลแล้วมันก็ปลงไม่ได้จริงๆแก้ไขไม่ได้จริงๆถ้าเรามาอบรมปฏิบัติให้เห็นชัดตามความจริงทำไมจะแก้ไม่ได้เพราะเราไม่กระทำอีกพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำไม่ใช่ว่าบุคคลไม่กระทำก็จะมีอยู่เสมอไปเหมือนกับคนที่กระทำไม่เป็นอย่างนั้นบุญก็เช่นเดียวกันไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราละเราปลงไปแล้วบุญก็เราก็ได้กระทำขึ้นมาแล้วนะบาปก็ที่เราได้ละก็แปลว่าเราได้ปล่อยวางไม่กระทำแล้วบุญที่เรากระทำก็ย่อมบังเกิดขึ้นเหมือนกันในปัจจุบันเรามาค้นพบหรือเราเพ่งแรงพินิจพิจารณาโดยจิตใจของเราในการภาวนาเราไปเห็นจุดเผลอหรือจุดหลงลืมในจิตใจของเราเพราะเราสิ่งนี้เองทำให้เราเผลอบ่อยๆมากวนใจของเราเช่นสติของเราอ่อนเวลามีอาการภายนอกก่อกวนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเกิดความรำคาญจิตก็พุ่งไปเมื่อเราจับหลักอันนี้แล้วเราจะเฉยเราจะไม่ไปตามความรู้สึกที่มันเสนอมาที่มันจรมาคอยกระซิบบอกหรือคอยสะกิดบอกอยู่เสมอในเวลาภาวนาเราเฉยไปเฉยไปผ่านไปผ่านไปพอเราเฉยไปเราจะดูสิ่งใดเราก็ดูสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นเหมือนคล้ายๆว่าเราทำงานอยู่มีเด็กมันนึกสนุกขึ้นมาแล้วมาหยอกเราถ้าเรายิ่งไปแสดงกิริยากับมันมันยิ่งหลอกล่อเราอยู่เรื่อยไปมันเกิดความสนุกกับเราไปด้วยบางทีเราว่ามันเจ็บๆมันก็ไม่เจ็บมันยิ่งหลอกล่อเราขู่เข็นมันอะไรมันไม่กลัวมันยิ่งหัวเราะนะเราก็เลยได้การงานของเราก็ปล่อยไม่ได้ทำไปด้วยเพราะรำคาญพวกนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเด็กมาหลอกล่อเราเราไม่สนใจเราทำงานเฉยไปเฉยไปมันไม่สนุกกับเราเดี๋ยวมันก็หนีไปชั้นใดก็ดีการภาวนาก็เหมือนกันมันเสนอสิ่งใดเข้ามาเราไม่เอาปล่อยผ่านไปผ่านไปเราตั้งใจว่าจะบริกรรมพุทโธเราก็มุ่งเป็นงานของเราคือพุทโธดูลมหายใจเข้าพุทการหายใจเข้าโธแล้วก็พยายามรักษาจิตใจของเราให้อยู่ตรงนั้นต่อเนื่องกันจะรู้หรือไม่รู้มันจะสงบหรือไม่สงบเราอย่าเพิ่งคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้ว แต่จิตของเรามันก็เคลื่อนที่มันจะไม่ละเอียดลงสู่ความสงบเพราะเราต้องการสงบความสงบนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดเหมือนกับคลื่นอยู่ในน้ำเมื่อเราต้องการคลื่นสงบแล้วเราต้องพยายามที่ตั้งของน้ำนั้นต้องให้มันนิ่งอย่ามีอะไรกระทบกระเทือนถ้าไม่นิ่งมีอะไรกระทบกระเทือนถ้าไม่เฉยแล้วมันก็กระเพื่อมอยู่เรื่อยถ้าน้ำกระเพื่อมอยู่อย่างนั้นสิ่งที่อยู่ในน้ำถึงแม้ว่าน้ำใสก็ตามแต่ก็มองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาอันชัดเพราะน้ำกระเพื่อมแม้เราจะดูเงาในน้ำก็เห็นไม่ชัดหรือถ้ากระเพื่อมมากก็ไม่เห็นเสียเลยเมื่อน้ำค่อยนิ่งรูปน้ำก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นจนน้ำนิ่งจริงๆก็เห็นสิ่งใดอยู่ในนั้นก็เห็นชัดเจนชั้นใดก็ดีจิตต้องการเห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงจิตนั่นเปรียบเหมือนคลื่นมีอาจิตนั่นเปรียบเหมือนน้ำส่วนอารมณ์นั่นเปรียบเหมือนคลื่นที่เข้ามาสู่น้ำเมื่อมีลมแล้วมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีคลื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามทำอารมณ์คือคลื่นนั้นให้เฉยไปเฉยไปเราเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเพื่อต้องการดูอยู่อย่างนั้นหนักเข้าหนักเข้าจิตก็เข้าสู่ความคลื่นคือความสงบเรียกว่าเข้าสู่ภวังค์ความสงบเมื่อจิตสงบขึ้นแล้วความรู้ซึ่งมีอยู่ในจิตเป็นธาตุรู้อยู่แล้วสิ่งใดที่อยู่กุศลก็ตามอกุศลก็ตามความดีที่มีอยู่เราก็จะได้เห็นชัดเหมือนกับการฟังเทศน์ในสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อธรรมมีคาถาต่างๆแสดงเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างแสดงเรื่องอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลเพื่อซักฟอกจิตใจเมื่อบุคคลได้รับฟังตรับฟังเกิดความเลื่อมใสดีใจที่ได้ฟังจิตรวมแน่วแน่สงบเกิดความสุขสบายขึ้นมาจิตอ่อนจิตสมควรนี่แล้วพระองค์ทรงชี้อริยสัจอันเป็นของจริงสิ่งที่มีอยู่ประจำจิตใจนั้นที่เคยมีอยู่มันก็มีอยู่สองอย่างคือความทุกข์พระองค์ทรงชี้เพื่อเราเห็นทุกข์ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาอยู่เสมอไม่ได้รับความเข้มชื้นไม่ได้รับความปลอดโปร่งในจิตในใจเป็นสิ่งก่อกวนกระทบกระเทือนใจแสนสาหัสนับร่องนับรอยไม่ได้แต่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่หนกี่ครั้งกี่ตลบที่กระทบกระเทือนใจทั้งเล็กๆน้อยๆจนลับถึงทั้งคลื่นกระทบกระเทือนใหญ่ๆมีอยู่เสมออย่างนั้นทำให้จิตใจบอบช้ำเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะมีความสุขพระองค์ชี้ไปทุกข์ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยอำนาจจิตที่สงบที่นี่ก็เห็นแจ้งในเรื่องทุกข์พระองค์ทรงชี้ลงไปเหตุในเรื่องเหตุที่ทุกข์เกิดที่อาศัยจิตไม่รู้ความจริงไปหลงวัตถุหลงอมิตรสำคัญผิดพระองค์ก็ชี้ขึ้นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ตลอดถึงมรณะเป็นทุกข์แล้วที่ลงที่ร่างกายความเกิดเกิดก็คือร่างกายนี่เองความแก่ก็ร่างกายขันธ์นี่เองแก่มรณะแตกสลายไปก็คือขันธ์นี่เองเมื่อตรวจตรองแล้วก็เห็นสภาพตามความเป็นจริง ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกจิตมันเห็นชัดๆเพราะมันออกจากนี้เองทุกข์ทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายพระองค์ก็แสดงให้อบรมศึกษาสิ่งนี้ให้เบื่อหน่ายให้เห็นชัดขึ้นมายิ่งจนให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนอกจากทุกขังแล้วยังเป็นอนิจจังนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังเป็นอนัตตาไม่ใช่เรานะจะสำคัญเข้าใจผิดท่านว่าเรานึกว่าเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราแต่พูดความจริงเราต้องแยกดูสิเราอยู่ตรงไหนเมื่อแยกดูไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นยิ่งเห็นชัดเห็นชัดจิตใจก็แต่ก่อนเราว่าของเรารับหวงแหนใครมาแตะต้องไม่ได้พอเราเห็นสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการแล้วเราก็ค่อยปล่อยวางใครจะเอาไปไหนก็ช่างไม่ทุกข์แล้วทีนี้จะเป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็ไม่เมื่อชี้แจงนั้นจิตใจก็รู้เห็นตามความจริงก็ไม่หวงแหนก็ไม่ทุกข์ไม่มีอุปทานเมื่อจิตใจมันเห็นชอบการอบรมจิตใจให้เห็นอย่างนั้นเป็นมรรคเมื่อเราเจริญมรรคสมบูรณ์เต็มที่เห็นชัดแจ้งประจักษ์แล้วจิตมันถอดถอนปล่อยวางได้มันก็ดับเรียกว่านิโรธเป็นผลขึ้นมาความเมื่อมันดับไปแล้วการดับมันเป็นกิริยาที่มันตัดถอดถอนออกมันเป็นอยู่ในประเภทสังขารเมื่อสังขารเหล่านั้นมันดับมันเป็นวิสังขารจิตรู้ตามความเป็นจริงตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมรู้ว่าเราหลงมาตั้งแต่อดีตความหลงที่เคยมีอยู่แต่ก่อนเคยมืดครอบงำอยู่แต่ไม่ทราบผิดพบผิดชาติก็ถูกเปิดเผยด้วยปัญญาอันแสงสว่างเหมือนกับมืดอยู่ในถ้ำตั้งแต่กลับแต่กันเมื่อเราไปเอาดวงประทีปไปจิตขึ้นมาแล้วถูกขับไล่ออกเห็นสิ่งต่างๆมีประมาณเท่าใดอยู่ในถ้ำก็เห็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดจิตใจที่อบรมภาวนาก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้มาฝึกหัดทุกวันทุกวันควรทำความปราโมทย์บันเทิงจิตใจของเราในการปฏิบัติว่าชีวิตของเราเราได้ตั้งอยู่ในที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเราได้ตั้งอยู่ในที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินชีวิตของเราไม่ไร้จากประโยชน์เราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ดำเนินอยู่อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็ไม่เป็นหมันชื่อว่าเราได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทในโอวาทตัดชิมในโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วจดจำนำจดจ้องไปปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนาจนเกิดปัญญามีศรัทธาวิชาวิมุตติหลุดพ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดังบรรยายมาสมควรแก่กาลเวลายุติแต่เพียงเท่านี้แต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกสมควรเป็นเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับตั้งแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: คำว่าธรรมไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมุติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมย่อมมีความละเอียดชั้นนั้น และใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเป็นขั้นๆนั้นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมพอประมาณถ้ารู้ธรรมเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมอย่างเต็มภูมินี่แลธรรมแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมพาให้เกิดธรรมปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมชื่อใครเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แลที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาลไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมนี่แลจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตมังคมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟังผู้เขียนก็เขียนสุ่มๆเดาๆไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเองมิได้มีความเข้าใจในคำที่ท่านสนทนากันทุกประโยคอะไรเลยทั้งที่ไม่เข้าใจทุกคำแต่ก็ยังพยายามถูไถมาลงจนได้นั้นเพราะแน่ใจว่าคนเรามีความรู้ความฉลาดและความสามารถต่างกันแม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมั่นใจว่าท่านผู้สามารถจะรู้จะเข้าใจในคำพูดของท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคงมีอยู่จึงได้นำมาลงเพื่อช่วยกันขบคิดบ้างหวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราตามฐานะที่ควรเป็นได้เพราะคำพูดดังที่ท่านอาจารย์มั่นพูด 2-3 ประโยคนี้เป็นธรรมที่ค่อนข้างหาฟังได้ยากแม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟังและพอใจเขียนเพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไปซึ่งอาจเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาได้บ้างคำพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมากผู้เขียนจะพยายามนำลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏิปทากับเรื่องท่านอาจารย์จะเข้าสัมผัสที่ควรนำลงเป็นตอนๆไปจนกว่าจะปฏิปทาจะจบลงด้วยดีนี่เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานานกว่าที่อื่นๆแต่ไม่เคยปรากฏว่ามีสัตว์เสืออะไรมารบกวนให้ลำบากแต่จุนจวนท่านจะออกจากถ้ำนี้ไปเที่ยววิเวกแสวงธรรมตามอัธยาศัยเช้าวันหนึ่งตวนเวลาท่านจะออกบิณฑบาตก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่ครวญครางกระหึ่มขึ้นมาหาท่านจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่จริงๆขณะท่านมองเห็นตัวมันกำลังกระหึ่มขึ้นมาทีแรกปรากฏขนลุกซ่าไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดมือเล็บเปิดระยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอแต่การเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนและหลังกันไม่ได้เรียนถามการเวลากับท่านเป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจำมาลงเลยจึงไม่ทราบระยะที่เกิดเหตุนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบำเพ็ญกรุณาถือเอาใจความในเรื่องทีเดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่านหมู่เล็บปิดเพราะมันเดินตรงมายังท่านด้วยความตั้งใจจริงทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้าขึ้นมาซึ่งควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้วแต่ยังทั้งเดินทั้งทำเสียงโครนครางเข้ามาจนถึงท่านซึ่งห่างกันประมาณ2วาเศษเท่านั้นพอเข้ามาถึงที่นั่นแล้วก็หยุดนั่งเหมือนสุนัขบ้านนั่งและจ้องมองหน้าท่านเขม็งแบบไม่กระพริบตาเลยแต่ไม่ได้หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านอาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวที่แล้วนั้นไม่มีอาการว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกับท่านแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่น่ากลัวแล้วแม้ไม่แสดงอาการเป็นที่น่ากลัวก็จำต้องกลัวมันอยู่นั่นเองพอเห็นมันมองท่าน ท่านเองก็มองมันด้วยความกลัวอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ท่านก็ยกมือชี้บอกมันว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับท่องเที่ยวของเธอแต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบำเพ็ญภาวนาต่างหากจงไปเสียที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่แต่มันก็ยังนั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไปท่านจึงจับไม้เท้าชี้บอกมันอีกว่าจงไปที่โน้นภูเขาลูกโน้นซึ่งมีที่เที่ยวถมไปอย่ามานั่งดูให้พระกลัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อาหารของเสือเช่นเธอเราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่ามาทำให้เรากลัวเดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหลุมกลัวๆนะจะว่าไม่บอกแล้วก็ชี้ไม้เท้าบอกมันอีกว่าจงหนีไปเดี๋ยวนี้เรากลัวเธอมากตาเธอก็ตาเสือแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะขืนมองเรานานๆเผื่อเรากลัวมากและตายไปเธอจะตกนรกจริงๆนะพอจบคำท่านก็ลุกจากที่ชี้ไม้และเดินเข้าไปหามันมันจึงโดดหนีไปในขณะนั้นพอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีกเพราะคิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบิณฑบาตเพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิ้นแต่ไม่เห็นมันตามไปดังที่คิดไว้วันนั้นนึกกลัวทั้งวันเกรงว่ามันอาจขึ้นมาหาเราอีกก็ได้ตอนกลางคืนก็คิดแต่เรื่องเสือจะขึ้นมาหาท่าเดียวเลยไม่เป็นอันภาวนาให้สนิทใจได้จำต้องสั่งสอนตนแทบทั้งคืนใจจึงยอมสงบลงได้จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าเสือตัวนี้ใหญ่และยาวมากน่ากลัวจริงๆคล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดาใหญ่พอๆกันกับตัวที่มาหาตอนกลางคืนวันนั้นลักษณะอาการก็คล้ายคลึงกันความรวดเร็วก็พอๆกันจึงทำให้คิดว่าน่าเป็นเสือเทพบันดาลดังท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ผิดเห็นแล้วน่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้ท่านพรรณนาคุณของการอยู่ป่าและคุณของจิตใจที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างจับใจแต่ผู้เขียนจำไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืมท่านว่าเวลาจำเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆบังคับใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่ภายในชอบคนชนิดบอกไม่ถูกการสร้างตัวของจิตในเวลาจำเป็นก็ง่ายและรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากจึงทำให้จำต้องชอบอยู่ในที่คับขันทั้งที่ปกติเป็นคนขี้ขลาดหวาดระแวงเวลาเผชิญเหตุการณ์แต่ละครั้งใจรู้สึกเลื่อนฐานะขึ้นอย่างผิดสังเกตจนตัวเองก็แปลกใจและอยากให้เหตุการณ์มีขึ้นเสมอเพื่อใจจะได้พยายามสร้างตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เป็นเครื่องสนับสนุนการอยู่ป่าอยู่เขามันดีอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ทั้งไม่คิดอยากพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการอยู่ป่าด้วยเพราะเป็นธรรมจำเพาะที่เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายสำหรับท่านเองเวลาออกมาอยู่ที่หรือป่าธรรมดาใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเองผลเป็นที่พึงใจไม่ค่อยปรากฏฉันก็มากกว่าอยู่ในที่เคยดัดสันดานนอนก็มากความขี้เกียจก็มากอารมณ์ก่อกวนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลงสรุปตามนิสัยของท่านแล้วท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบเปล่าประโยชน์เท่านั้นถ้ามาอยากตายแบบโมฆะบุรุษก็ควรออกแสวงธรรมเพื่อเอาตัวรอดพอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเข้าเขาตามเคยใจที่เคยประสบความสงบสุขและแพรวด้วยปัญญาเพราะป่าเพราะเขาเพราะถ้ำหรือเงื่อมผามาแล้วจะให้มาอยู่แบบอดๆอยากๆไม่มีธรรมสัมผัสใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ฉะนั้นแล้วใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นความเพียรกับอิริยาบถต่างๆจะกลมกลืนกันไปเองสติปัญญาที่เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็เป็นมาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็นความขี้เกียจและฉันมากนอนมากก็ลดกันไปเองอะไรๆที่เป็นอัตเป็นธรรมรู้สึกตามๆกันมาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่ยากๆเวลาอยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆตามกันออกไปโดยไม่จำต้องขับสายไล่ส่งให้ลำบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดาการฉันการนอนหลับการผ่อนอารมณ์การภาคเพียรกลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆกันผิดกับอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากเลยทำให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้นอยู่ในป่าในเขาถอดถอนง่ายกว่าอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มาก อยู่ในที่ธรรมดาตามความรู้สึกท่านว่าแทนที่จะเป็นการถอดถอนกิเลสดังที่เข้าใจแต่กลับเป็นการสั่งสมและส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถคือฉันก็มาเพราะตัณหาแอบมากระซิบให้ฉันมากๆบอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัยและถูกกับจริตนิสัยของกิเลสกิเลสชอบมากต้องฉลองให้มากๆการนอนก็มากเพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่งั้นอ่อนเพลียทำความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงเวลาความเพียรจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริงแต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีกโดยไม่มีกำหนดว่าจะควรตื่นเวลาใดกิเลสไม่กำหนดให้ตื่นเอาเลยที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้างว่าได้ทำความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่งนอกจากกิเลสกล่อมให้หลับแต่พอเริ่มฉันเสร็จจนยันค่ำไม่เห็นความเพียรมีอำนาจแทรกความขี้เกียจเพราะฉันมากได้บ้างเลยการคิดปรุงก็มากจนไม่มีประมาณแต่ละขณะที่คิดปรุงล้วนเป็นเรื่องของตัณหาสมุทัยนำทางพาท่องเที่ยวชมตามสถานที่ตึกรามบ้านช่องและโรงอะไรต่างๆของนางและเท้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจัดแจงไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่คบฉันอย่างอิ่มหนำคลำพุงแล้วเที่ยวหย่อนอารมณ์พูดถึงความขี้เกียจก็มากถ้าศีรษะได้ลงหมอนแล้วเป็นหายห่วงไปในขณะนั้นใครหรืออะไรอย่ามายุ่งอย่ามาปลุกเป็นไม่ได้ผลท่านว่าการฉันมากการนอนมากและความขี้เกียจมากมันเป็นมิตรสหายกันมาดั้งเดิมไม่มีใครสามารถแยกออกจากกันได้ความขี้เกียจนี้เป็นสหายคนสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหายผู้ฉันมากนอนมากสามสหายนี้ถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นหรือตายไม่ยอมพลัดพรากจากกันถ้าไม่จับถูไถมันเข้าป่าเข้าเขาให้เสือช่วยชำระขับไล่และความอดอยากขาดแคลนช่วยปราบปรามเสียบ้างเป็นต้องตายในเงื้อมือของมันจนได้ไปไม่รอดเพื่อดัดมันให้เห็นฤทธิ์กันเสียบ้างจึงฝืนใจอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการที่ที่มันกลัวกลัวความภาคเพียรทุกด้านจึงเป็นความราบรื่นสม่ำเสมออะไรอะไรเป็นอัดเป็นทำไปตามๆกันไม่เป็นกิเลสตัณหาดังอยู่ในที่ธรรมดาซึ่งเป็นที่มันปกครองเราง่ายแต่เราไม่มีโอกาสปกครองมันได้เลยท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยากจำต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆช่วยบังคับอีกทางหนึ่งจึงพอมีทางหายใจได้บ้างไม่ตีตันอั้นตู้เลยถ่ายเดียวการอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำและเงื่อมผาดังที่เคยอยู่มานั้นรู้สึกเหมาะกับจริตนิสัยผมผู้มีกิเลสหนาปัญญาทึบพอมีความสงบสบายใจได้บ้างท่านว่าตอนท่านยังเป็นหนุ่มยิ่งทรมานมากทั้งอดอาหารผ่อนอาหารทั้งเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระทั้งหลายเลยเนื่องจากสิ่งบังคับให้จำต้องอยู่ในที่เช่นนั้นมันบ่งบอกอยู่อย่างชัดเจนว่าต้องทรมานกันอย่างหนักถ้ายังหวังครองมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติแก่ใจอยู่ถ้าจะไหลไปตามอำนาจของตัณหาแล้วก็จงอยู่แบบสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้นี่แหละเป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้เมื่ออุตส่าห์บำเพ็ญไปตามสถานที่ดังกล่าวใจกลับเกิดความร่มเย็นสติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามลำดับของการฝึกทรมานจึงทำให้ใจฮึกหานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆจนกลายเป็นความพอใจดูดดื่มในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันดานนั้นว่าเป็นสถานที่วิมานธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันตลอดปัจจุบันนี้ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่ป่าที่เขาเหล่านั้นอยู่อย่างสนิทใจอยากไปอยู่จนสถานที่เหล่านั้นกลายเป็นที่เผาศพของตนในเวลาสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตไม่อยากตายในสถานที่เกลื่อนกลนวุ่นวายการตายในที่ฉะนั้นเป็นการตายที่สงบรื่นเริงในธรรมไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมุ่งต่อธรรมล้วนๆโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองสนุกไตรตรองให้ถึงเหตุถึงผลของอัตของธรรมที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบคอบขอบจิตใจกับธรรมสัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นพอธาตุขันธ์หมดกำลังสืบต่อลงไปก็สละปล่อยวางไว้ตามความจริงของเขาถ้าเรามีสติปัญญารอบคอบในทุกสิ่งทั้งภายในภายนอกเราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิไม่ต้องไปหยิบยืมคำว่าเราจากสมมติมาครองให้เป็นบุคคลในสมมติเช่นโลกสมมติทั่วไป ภาระคือขันธ์ที่เคยตะเกียกตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไปธาตุเดิมของเขาเราก็ปล่อยลงในธาตุเดิมของเราอนาลโยเป็นสมบัติของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ครองอนาลยสมบัติไปตามเรื่องก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้จะไปเที่ยวหาอะไรมาต่อให้เกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไปอีกความจริงกิเลสสิ้นจากใจเสียอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้นนี่เป็นคำที่ท่านพรรณนาสรรเสริญความดีของป่าเขาลำเนาไพรสำหรับจริตนิสัยท่านเองท่านเคยได้รับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบันไม่เคยเบื่อนายป่าเขาทั้งหลายสมกับอนุสาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระผู้บวชแล้วให้แสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรในป่ามีรุกขมูลร่มไม้เป็นต้นท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยชอบรู้สิ่งต่างๆจำพวกกายทิพย์ที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นเวลามีโอกาสท่านสนทนาธรรมกันกับท่านอาจารย์มั่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์รู้สึกน่าฟังมากทำให้เพลิดเพลินไม่อยากให้จบลงง่ายๆเวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรมและถามปัญหายิ่งน่าฟังมากเพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลยเหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกันพูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแหละท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี้จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้า พญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างหมอปราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
3: บัณฑิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาษิตคนไข่น้ำย่อมไข่น้ำในวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอุดะกันหิณยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชะนังทารุงนมะยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติปันฑิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูบขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกสอนให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นำไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทำทัพสัมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ำลูกสอนและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทำให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉไหนเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจจะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกข์อันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกข์อันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาเท่ากันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเซโทมนุเซสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรดังต่อไปนี้ ในอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราณสีชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จภารกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทำบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าค่ะมี 20,000 รูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขไว้เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกำลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกำหนดกำลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่าจักถวาย10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปบางคน500รูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาราณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกขตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกขตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลำบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าวสารสักธนาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทำงานจ้างรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทำงานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกขตาก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีภิกษุรูปหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำงานจ้างได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นภิกษุจำนวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกขตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบปัญญาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีเพราะยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทำได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองสามร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกขตาพาฟืนสำหรับผงต้มเขาถกเขมรทำท่าทางทะมัดทะแมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ยากมิได้เฉยเมยว่ายากจนอุตส่าห์ทำงานจ้างด้วยเรียบแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของมหาทุกขตะเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีขอทำงานจ้างภรรยาเศรษฐีได้ให้ตำข้าวในโรงกระเดื่อง นางมีความยินดีร่าเริงตำข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารำละครภรรยาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าภรรยาของมหาทุกตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ข้าวสาลีแก่เขา4ธนานเป็นค่าจ้างและอีก4ธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวด1นมส้มกระปุก1เครื่องเทศ1และข้าวสาลี1ธนาน2สามีภรรยาดีใจว่าได้ทายธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจยินดีร่าเริงว่าจักได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจำได้จึงถามว่าฉไหนจึงร่าเริงนักมหาทุกตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกตะบอกว่าจะทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาร้อยปลาเอาไปทำกับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่หยิบพระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดซะแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียน4ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกตะไปเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์มหาทุกตะเข้าไปในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้วมหาทุกตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทําสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะนำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้ภรรยาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมหาทุกตะแต่ไม่สามารถระงับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและภรรยาออกทำงานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกขตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกขตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีพระราชาพระยุพราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับบาตรของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทำการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจะได้พระศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปเสถิดที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนกินเดนคือ วิคาซาทะอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกขะจึงทูล

ทานบาตรแก่เขามหาทุกขตาปลาปลื้มเสมือนได้บรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาตรที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาตรในมือของมหาทุกตะแต่อ้อนวอนขอซื้อบาตรว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาตรของพระศาสดาทำไมจงให้บาตรแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการให้พระศาสดาเสวยคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทายธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทายธรรมมีน้อยพระศาสดาเสวยไม่พออิ่มก็จะนำเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาเพราะเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมณฑลเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกตะทรงเสด็จพระศาสดาท้าวสักกะเทวราชในวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้ว7ประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกตะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปลาบปลื้มว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทำเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธุปบาตการนี้คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธะนี้บังเกิดในท้องธิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสัก500รูปด้วยปลาตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบัณฑิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้7ขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้ง7วันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นวันที่7จึงกลับเรือนเช้าวันที่8พระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมืองสามเณรพระเถระตอบเขามีไว้ทำอะไรสามเณรถามเขาไขน้ำจากเหมืองนี้ไปหานาข้าวกล้าเมื่อนาขาดน้ำน้ำมีจิตไหมครับไม่มีสามเณรคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังไขไปทำประโยชน์ตามปรารถนาได้ก็ฉะไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงไม่อาจฝึกจิตของตนให้ดีคนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สามเณรเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปชาว่าลูกสอนมีจิตหรือไม่เมื่ออุปชาตอบว่าไม่มีเธอจึงคิดโดยในก่อนเดินต่อมาอีกเห็นช่างถากไม้ทำล้อเกวียนเป็นต้นอยู่เธอถามพระอุปชาและคิดโดยในก่อน
สามเณรบัณฑิตมีความคิดอัน

ซึ่งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนำเข้ามาปรารภตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกศรได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้บัณฑิตก็ควรฝึก ตนได้เธอได้บอกอุปัชฌาย์ว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปัชฌาย์กรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสามเณรพระเถระถามท่านผู้เจริญหากไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมพระเถระอนุญาตให้สามเณรกลับเพราะรู้อัธยาศัยและได้มอบลูกดานคือลูกกุญแจให้ไปด้วยเพื่อสามเณรจักได้เข้าไปนั่งในห้องสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในกราชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจะได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งเคารพเลื่อมใสในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถาได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระก็ดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีรสปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สามเณรด้วยแต่อุปถาขอร้องวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระฉันเสร็จแล้วอุปถาได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาตะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณรนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้บรรลุผลสามคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและอนาคามิผลวันนั้นพระศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจะนำอาหารมาทำลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วเสด็จไปดักพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระศาสดาตรัสถามปัญหา4ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนำมาซึ่งอะไรนำเวทนามาพระเจ้าค่ะเวทนานำมาซึ่งอะไรนำรูปมาพระเจ้าค่ะรูปนำมาซึ่งอะไรนำภาษามาพระเจ้าค่ะมีคำอธิบายโดยย่อดังนี้เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวรรณสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งปลั่งมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรรลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนำอาหารไปให้สามเณรพระเถระไปเคาะประตูสามเณรออกมารับบาตรวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉันเด็กอายุ7 ขวบบวชแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันที่8ประหนึ่งดอกประทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการฉนี้บ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนไขน้ำจากเหมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพลันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคุฎกันหิณยันติเนติกาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทย่อมสามารถเผาสังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้มิให้ดิ่นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้1สกายทิฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตน
หรือเห็นตัวตนอยู่ในขันห้า 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสการรูปคลำศีลวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสรรเสริญมุ่งลาภสักการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปัตติมรรคสามารถเผาสังโยชน์นี้ได้ 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญ2ประการนี้อนาคามิมรรคเผาได้ส่วนสกทาคามิมรรคนั้นละได้3ประการเหมือนโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์5ประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 6. รูปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความทะนงตน 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. อวิชชาความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอุทธรรมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตตมรรคเผาได้ผู้สามารถเผาสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เป็นพระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นมาเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไรก็มิอาจให้บรรลุมรรคผลใดๆได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดุจเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือญาณทำให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นใดอีกพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพลางตรัสว่าอัปปมาดารโตภิกขุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เงินบาทเดียวกำแล้วกำเล่าแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองหลึงเลยเหรียญห้าสิบตังค์กำแล้วกำเล่าจนเหงื่อแตกเงินนั้นเลยแต่ก่อนเขาเรียกเป็นยางตีกล้วยมันสีดำๆมันเป็นยางเวลาเอาเงินเก็บไว้นานๆไม่จ่ายเลยนี่มันก็กลายเป็นยางปีเขาเรียกยางปีไปดำปีทีนี้เวลาจะไปทานนี่นะกำไปกำมาจะทานแต่ละครั้งละครั้งมันเสียดายกำไว้พอละลามือหน่อยเขาจะให้ทานแต่ความตะหนีมันตีปุ๊บเขาเรียกว่ากำอีกกำแล้วกำเล่ากำแล้วกำเล่าสุดท้ายเงินเกินเงินนี่โอ้ยเลื่อมผับหมดสนิมไม่มีเหลือเลยเงื่อมือกำแล้วมันไม่ออกสุดท้ายเลยไม่ออกเฮ้ยกำไม่งั้นเลยตายไปแล้วคงจะกำไปงั้นเลยคนประเภทนี้มันกำไม่ถอยพวกเนี้ยตายแล้วมันยังตะหนีอีกแต่พบหน้าอีกจนอีฮะอันนี้ก็มีในอะไรเรียกพามอะไรสาธิกสาดกเราลืมซะละมันนานแล้วผ้าสาดกผืนหนึ่งเป็นฤดูหนาวสองคนผัวเมียมีผ้าผืนหนึ่งถ้าเวลาเมียห่มแล้วผัวก็ไม่ได้ห่มเวลาผัวห่มแล้วเมียก็ไม่ได้ห่มพอดีไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไปฟังเทศน์เกิดศรัทธาความเลื่อมใสนะว่าจะเอาผ้านี้สละประทานแต่คิดห่วงยายแก่นี่ขยับประทานที่ใดคิดห่วงยายแก่นี่ปฐมยามก็ผ่านไปมัชฌิมยามก็ยังทานไม่ได้ทานผ้าผืนนั้นจนกระทั่งปัจฉิมยามสุดท้ายก็เลยก็เป็นตายแล้วตายกับเราให้ทานนี่ยายคนนี้ก็จะได้บุญกับเรานี่นะเป็นอะไรไปว่าแล้วทานพระพุทธเจ้าทรงอุทานว่าไงโอ้โหนี่ถ้าว่าทานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่จิตเริ่มแรกคิดนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มาขั้นที่สองแกยังลดลงมาเป็นเศรษฐีขั้นที่สามนี่แกไม่เป็นด้วยไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเป็นประเภทนั้นสามประเภทขั้นที่สามถึงได้สำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วก็อุทานนะที่นี่พรามคนนั้นว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วเราชนะมันแล้วไปไหนก็บอกชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วคนพวกบ้านเขาเลยหาว่าพรามแก่คนนั้นเป็นบ้าเหรอที่นี่ความจริงพวกนั้นเป็นบ้าเป็นยังไงอีตานี่แต่ก่อนไม่เคยได้ยินว่าชิตังเมชิตังเมทีนี้วันนี้ออกมาจากวัดทำไมถึงเดินไปไหนก็มีแต่ชิตังเมชิตังเมผู้เฒ่านี่ไม่ใช่เป็นบ้าหรือเขาก็โฆษณากันนะผู้เฒ่านี่จะเป็นบ้าแล้วเรื่องราวกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกพรามนี่มาถามไหนพรามเขาว่าแกเป็นบ้าว่าแกไปไหนจะชิตังเมชิตังเมนั้นเป็นความจริงแค่ไหนว่าเทวะอ๋อแต่ก่อนข้าพระองค์มีความตะหนีถี่เหนียวมากไม่ว่าจะผ้าสาดกผืนได้ให้ทานไปแล้วนี่เลยอื่นๆข้าพระองค์ก็ตะหนีถี่เหนียว ทีนี้พอได้ทานได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วในภาพผลนี้กลับไปจิตมันโล่งไปหมดเลยมันความตนีทีเดียวไม่มาปรากฏในหัวใจนี่เลยมันโล่งไปหมดเลยก็เลยว่าคิดตังเมว่าเราชนะความตนีนี่แล้วเราชนะความตนีนี่แล้วว่างั้นเออถูกต้องละพามไอ้พวกผีบ้านจ้างมันเติบมันปากเขาไม่ได้ขอบเข้าใจไหมมันไม่ได้ขอบปากเขาก็ว่าไปตามภาษาบ้านมันแหละว่าไงจบแล้วนิทานเอานิทานยกนิทานมาประกอบมาจากชาดกแล้วเนี่ยที่ว่านี่มีมาจากชาดกเราก็มันคิดตังเมคิดตังเมบ้างสิหรือว่าไง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: กองละชนิดรวมแล้ว4กองเติม4ชนิดได้รับไปได้ครอบครัวละ1ชุด4เล่มเรียก1ชุดน่ะฟังละ1เล่มเล่มก็อ่านได้หนังสือเล่มนี้เล่มมีพุทธรูปอยู่นี่ทั้งพันมากนะก็อ่านดูแล้วก็สัมพันธ์กับคนละทางละทางอ่ะนี่ทางบ้านทางวัดอะไรเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยเฮ้ยไปเลยมากกว่ามากแล้วถ้าจะเอาไว้อย่างนั้นแหละอย่างที่ว่าคนนั้นลืมคนนี้ลืมก็เก็บไว้ไปนี่ยังพับเยอะๆได้เลยนี่ครับเดี๋ยวว่าอันนี้ขึ้นมาล่างเดี๋ยวว่าอันนี้ขึ้นมาล่างเดี๋ยวว่าแต่แกอยู่ในนี้กำลังยกครูเนี่ยกำลังยกครูยกครูยกเสียยกครูเนี่ยอันนี้ขึ้นเวทีก็ยกครูก่อนนี่เตรียมยกครูแล้วยกครูก็ใส่กันดีไปนี่ไม่มีใครสู้แล้วเสาขั้นดุขันยืนเงียบนะเวลาพูดธรรมะจะมามีเสียงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะอะไรนะเดี๋ยวนี้วันนี้กำลังเลอะเทอะไปแล้วมากมากเข้าโดยลำดับนะเราดูแล้วดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เลอะเทอะไปเรื่อยๆกฎของวัดคนนั้นมาทำลายคนนี้มาทำลายยุ่งไปหมดจะเสียแล้วนะเนื่องว่าหลวงตาบัวดุไอ้ผู้มาทำลายมันดีนี่หรือไม่ดีดูเพื่อดีเป็นเสียหายอะไรเลิกแล้วนะถ้าพระไม่ทำให้เลิกโยมมาทำให้เลิกแล้วศาสนาเป็นเหมือนกับเบื้องใหญ่น่ะทำนกใหญ่น้ำที่ใสสะอาดใครอาบดื่มใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายไม่ขยะขยงนั่นศาสนาสะอาดผู้รักษาศาสนาสะอาดมันก็อย่างเดียวกันเองไปไหนก็น่าดูเห็นไหมไปไหนดูไม่ได้เลอะเทอะไปหมดอย่างตอนเช้าก็ได้บอกแล้วมือเช้ามีเตือนแล้วมีเวลาพระท่านอยู่ข้างบนนี่พวกญาติโยมมาเพ่นผ่านในแถวนี้นะเมื่อเช้านี้เริ่มบอกแล้วมันไม่น่าดูโน่นเวลามาจอดรถแล้วก็ออกแอบไปอยู่ทางโน่นพระท่านบางทีท่านมีธุระอะไรทำทั้งละทั้งโยมจุนจ้างดูไม่ได้นะพระไม่เหมือนโยมโยมไม่เหมือนพระมันต่างกันถ้ามันเหมือนกันแล้วก็มัดคอติดกันไปสินี่ไม่ได้เหมือนกันนี่วะจุนจ้างดูไม่ได้นะมองไปไหนโอ้ลูกกระตาจะแตกนี่กำลังเขายกครูเรียกจวดเสร็จแล้วยกครูเสร็จแล้วยังไม่รู้เอาเลยยกแล้วเอาเลยนั่นนี่ถือเนี่ยก็อ่านนะไม่ใช่ไปทิ้งเฉยเคยพูดแล้วก่อนจะเรียนหนังสือมานี่พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงเดินตายเผยเป็นพระพุทธเจ้า
3: นี่ก็จะเอาธรรมะวิเจ้าออกมาเขียนมาเทศให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายเราฟังนี่ก็เดินตายเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดามันออกมาแล้วคนนั้นอาจารย์มหาบัวหลวงตาบัวหลวงปู่บัวเวลาหลวงตาบัวหลวงปู่บัวจะตายในภูเขาไม่ยังใครไปเห็นบ้างมันขนาดนั้นเล่นเมื่อไหร่อะไรจะหนาแน่นยิ่งกว่ากิเลสความชั่วมันแก้ยากนะยากที่สุดก็คือความชั่วทำคนให้ชั่วที่สุดก็คือสิ่งที่ชั่วนี่แหละจะเป็นที่ไหนไปหาต้านทานที่ไหนต้านทานตัวเองกันสิความชั่วมันเกิดขึ้นกับเราไปต้านทานที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องต้องมาต้านทานเจ้าของมันอยากทำอะไรท่านบีบมันไว้ไม่ให้มันทำได้หรือไม่ได้หรือทำไมจะทำไม่ได้เราก็มีสาระอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันทุกคนเต็มตัวทำไมจะบังคับแม่เจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้จะบังคับใครให้ได้ทำเจ้าของให้ดีไม่ได้จะทำให้ดีให้ใครดีได้ในโลกนี้ไม่มีทางต้องอย่างอื่นก่อนอื่นต้องทำเจ้าของให้ดีก่อนหนีเจ้าของไม่สนใจรักษาเจ้าของต้านทานในสิ่งชั่วช้าทารุณทั้งหลายให้ห่างจากเจ้าของไม่สนใจทำอย่างนี้แล้วมันก็แล้วแต่นั่นนู่นล่ะหนังสือนี่เป็นหนังสือต้านทานไม่ใช่หนังสือขอบครัวทุกมานั่นหนังสือนี่ช่วยต้านทานอ่านไปพิจารณาไปแก้ไขตัวของไปสิขยับเป็นคนดีชื่อนี่เมื่อตั้งเป็นฟ้าจุลดาวเทียมชื่อไหนก็เหมือนกันพอตั้งชื่อนี่ป้าผุดเดี๋ยวจะไปฟังแถวนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะนู่นชื่อมันอยู่ฟ้าจุลดาวเทียมคนอยู่นู่นใต้ก้นนรกมันเข้ากันไม่ได้สิโอ้ยตั้งชื่อวิจิตพิสดารสมัยทุกวันนี้มีแต่ชื่อมีแต่ลมปากตั้งกันเป็นวิจิตพิสดารเหลือเกินตัวคนมันจมลงไปจมลงไปนี่ที่มันน่าทุเลาะต้านทานสิอันไหนไม่ดีเอาธรรมะไปแก้ไขดัดแปลงเจ้าของถ้าอยากเป็นคนดีมีความสุขสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีธรรมแล้วทำร้ายอะไรในโลกอันนี้ไม่มีความหมายว่างั้นเลยใครจะไปหมายลมหมายแรงถ้าไม่มีธรรมก็ช่วยมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นฟังที่ว่าเท่านั้นมีอะไรเป็นคู่แข่งของธรรมได้ถ้าลงได้เข้าตรงไหนต้องความชั่วทะลุไปหมดขาดสะบั้นไปหมดแต่นี่มีแต่ปล่อยให้ความชั่วมาทำลายเราทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธศาสตราวุธที่จะควรต้านทานสิ่งชั่วทั้งหลายไม่ยอมนำออกท้ายให้แต่ความชั่วทั้งหลายมาเหยียบย่ำทำลาย ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นคือกระเทิบเต็มบ้านเต็มเมืองมันบ่นหาอะไรความชั่วมันก็ออกจากเจ้าของถ้าไม่ทำนี่มันจะเป็นอะไรไปต่างคนต่างระมัดระวังรักษาสิถ้าเราไม่รักษาเราไม่ได้แล้วก็หมดสมบัติอะไรไม่มีคุณค่าถ้าคนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติหาสาระไม่ได้สักอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นไหมเขาเอาอะไรไปประดับโรงผีน่ะเป็นยังไงอย่าว่าจะเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรไปประดับตกแต่งดีแล้วเอาทองคำไปโปะลงไปมันก็มีแต่ทองคำนะอยู่ข้างในก็คือคนตายนั่นมีสาระอะไรเอาเครื่องไปประดับศพอันนี้เหมือนการสมบัติสิ่งของบริวารเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเอามาประดับคนชั่วได้ประโยชน์อะไรซึ่งเป็นเหมือนกับคนตายหาสาระไม่ได้ประดับตัวอยู่ภายในด้วยหาอะไรประดับมาประดับตกแต่งเอามากมาก่ายกองโดยไม่มองดูสาระสำคัญภายในใจซึ่งควรจะตกแต่งให้ดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรตกแต่งตรงนี้สิใจมันคิดอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่ได้ว่า108มันล้านนู่นแหละความคิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาคิดเรื่องอะไรยุ่งตลอดมันก่อเรื่องมาหลอกเราไปนู่นเป็นภาพอย่างนั้นเรื่องราวอย่างนั้นเรื่องราวนี้ออกจากนี้ถ้าเป็นนักภาวนาจะรู้กันหมดที่ว่านี่ต้องว่าด้วยความรู้สิพระพุทธเจ้ารู้แล้วถึงนำมาว่าสอนโลกตัวใจเนี่ยเป็นมหาเหตุเหตุปัจจโยคืออะไรก็ตัวใจเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยมันก็เกิดอารมณ์อารมณปัจจโยใจนี่แสดงตัวขึ้นให้เกิดอารมณ์ดีชั่วต่างๆอดีตอนาคตเรื่องราวอะไรๆก็ตามมันเกิดขึ้นไปจากใจให้เป็นอารมณ์ควรเจ้าของยุ่งไปหมดรักษาตรงนี้ดีต้านทานเวลานี้ต้านทานอะไรกำลังต้านทานกันฟังเขากำลังต้านทานเวลานี้ต้านทานเอชฟังที่เอช ยกโคตรเราไปสร้างธรรมมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะโคตรเรามันโคตรเอกเข้าใจไหมเออจะไปสร้างธรรมเอกลองดูที่หน้าพระทำไมสร้างธรรมโคตรมันนี่ก่อนโคตรมันอยู่ที่หัวใจเรานี่มันอยู่ที่ไหนวะนี่โรคนี่โรคหน้าด้านไม่มีทางหายตายเท่าไหร่ก็ตายไปเรื่อยๆไม่มีเข็ดมีหลักไม่มีตัวมีแต่กล้าหาญตายเดียวก็คือโรคเอดส์นี่แหละอันนี้รุนแรงมากนะถ้าไม่มีธรรมเข้าไปช่วยแล้วตายจริงๆที่ผายจริงๆประกาศลั่นโลกหรือลั่นเฉยๆเลยเหมือนอย่างที่ประกาศสูบบุหรี่บุหรี่อะไรเหล่านั้นไปหาเกาที่ไม่คันตรงไหนมันคันทำไมไม่เกาสุรายาเมามันทำคนให้เสียหายมากมายขนาดไหนว่ามันลงไปสิผีมันขึ้นมาหาอะไรสิ่งที่ทำคนให้เสียมนุษย์เราเป็นคนเราเป็นคนผิดขึ้นมามนุษย์เราเป็นคนกินมนุษย์เราเป็นคนเสียหายไปหาต้านทานที่ไหนไม่ต้านทานมนุษย์ผู้ทำต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องนั่นเรื่องนี้โยงไปหมดนี่แต่สิ่งที่ทำความเสียหายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเนี่ยติดแล้วมันไม่มีสูงมีต่ำไม่มีรายมีนอกไม่มีที่แจ้งที่รับนะเอาที่แจ้งมาได้เอาที่รับมาได้เอาซึ่งหน้าเห็นไหมฉกลักป้นกี้กันตามถนนท้องทางในหมู่ชุมชนมากมายมันกลัวเมื่อไหร่แย่งปั๊บเดียวก็เอาไปมันจะตายไม่ได้กินนี่มันติดพอแล้วพวกลมกาวดมแก้วเนี่ยพวกยาเสพติดเนี่ยมันทำคนให้เสียมากมากนี่แหละพวกนี้พวกก่อกวนสังคมทำลายสังคมก็คือพวกนี้เองมันกินลงไปแล้วเขาลงไม่ได้ติดแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้นี่ฆ่าหมดทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เลือกเลยอันเนี้ยตัวสำคัญมากใครกล้าหันถ้าอยากชิบหายแล้วใครไปทำนะทำไมไม่ชิบหายให้ห้ามเจ้าของอย่าทำคือเขาทำให้เห็นอยู่เราไม่ได้ทำเขาทำให้เห็นอยู่มันก็รู้กันอยู่แล้วมันดีมันชั่วอะไรดูเอาก็รู้นี่คนติดเหล้าติดยาเป็นยังไงติดเฮโรอีนเครื่องเสพติดต่างๆทั่วๆไปนี่มันเป็นยังไงคนประเภทนั้นคนไร้สาระมีแต่เดินง่องแง่งง่องแง่งก็ดิบอยู่นั่นเพียงยังเหลือแต่ลมหายใจสาระของคุณของมันมีที่ไหนไม่มีคนประเภทนี้เราต้องการคนประเภทนั้นเหรอถามเจ้าของเขาไปสิทำไมต้องการแล้วยาทำเข้มงวดกดขันกันมากเด็กเล็กเหล่านี้มาจากผู้ใหญ่แล้วแหละแล้วผู้ใหญ่ขนองปากขนองมือที่เอามากินขนองมือคว้ามาคว้ามาแล้วเด็กก็เสียไปสุดท้ายชิบหายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ใหญ่เด็กเหมือนกันหมดนี่ยิ่งโรคเอดส์นี่ด้วยแล้วโอ้มันเก่งมากนะฟังที่เอดส์ผมพูดแล้วจะลดสังเวชนะจะเอาอะไรมาต้านทานถ้ามียาแก้มันที่จะให้หายโดยคนระมัดระวังเนี่ยมันไม่ได้หายแหละโรคเอดส์มันมากับโรคตาบอดโรคตันหาตามืดรู้ไหมตันหาตามืดมืดไปหมดนั่นแหละทำมันลงไม่เป็นขึ้นมาแล้วโรคอันเนี้ยมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่เอ็ดมันกระแทกมาตามนั่นน่ะสินั่นน่ะที่มันตายไม่รู้จักกลัวคนเราหลวงตาพูดอย่างนี้หยาบไหมล่ะแต่เรื่องมันเป็นไปยังไงมันหยาบไหมนี่พูดเพื่อแก้เพื่อไขสิ่งนั้นหยาบไหมฟังเนี่ยเราพูดเพื่อแก้แล้วไม่ได้พูดเพื่อความชั่วช้าละโมบแก่ผู้ฟังทั้งหลายเราพูดเพื่อให้เห็นโทษของมันโทษของมันเป็นขนาดไหนก็พูดลงไปให้ถึงโทษของมันสิไม่งั้นแก้ไม่ได้นี่มีนี่จะชมเชยสรรเสริญอย่างเดียวในเรื่องในราวอะไรพูดให้มันถึงเหตุถึงผลสิโทษของมันเป็นถึงขนาดไหนโอ้ชิบหายจริงนะเรื่องงานนี้เข้าแล้วครอบครัวย่อเรือนเข้าไปหมดแล้วนะคนดีๆอยู่นี่เข้าถ้าเมียดีอยู่ผัวมันก็ดื้อไปหากินยาพิษมาจากนอกบ้านแล้วก็เอามาให้เมียกินสิเป็นบ้าโรคเอดทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียลูกตกมาอยู่กับลูกเอดหลานตกมาก็หลานเอดแล้วมีแต่เอดเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เนี่ยความคือความกระนองความน้ำล้นฝั่งรู้เอาสิความพอดีพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมันไม่ยอมรับกันไม่ยอมสนใจไม่ยอมปฏิบัติตามระมัดระวังนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากนะเวลานี้เข้าแล้วพี่ก็หมอมาบ่นทุกข์ลำบากให้เราฟังไม่ทำไงวะเวลานี้เอดนี่แหมไปทั่วทุกดินแดนหมออ่อนใจแล้วเวลานี้ว่างั้นมา มาร้องทุกข์กับเราเรามันก็คนแบบใจหรือเปล่ามันเป็นมาจากไหนละเอียดนั่นแหละแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นมาจากนี่หรือขี้เสือโคลนเลยเนี่ยตัวนี้เอานี่ไปตัดซะสิจะว่างั้นแล้วหมอถอยกูเลยนี่ตัวนี้ตัวมันดื้อไอ้ตัวดื้อตัวนี้เองเลยว่าตัดมันทั้งโคลนทั้งโคลนทั้งผีนะว่าเพราะว่านี่เอ้าพูดงั้นแล้วไม่งั้นไม่ถึงตัวเองมันยากขนาดไหนเราพูดอย่างนี้เราพูดเพื่อจะสกัดรัดกั้นตัวต้นเหตุมันอย่าให้มันไปหาระบาดโรคระบาดเข้ามาความหมายนะว่าโอ้โหน่าทุเรศจริงนะมันจะเสียไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะเขาไม่มีขอบเขตเนี่ยเวลานี้กำลังโรคบ้ามันกำลังขึ้นระบาดศาสตร์กระจายไปหมดแล้วนี่อันนี้สิมันตีตลาดมากมายนะโรคราคาทันทายเพราะเทศเพราะฉะนั้นเทศจริงย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ความเสียหายที่สำคัญมากเวลานี้เด่นที่สุดก็คืออันนี้มันเด่นมากจะไม่เทศจุดมันเด่นได้ยังไงให้เห็นโทษของมันนะต่างคนต่างแก้ไขเลยนี่ความกินไม่พอกินไม่อิ่มตัณหาตามือกินเท่าไรก็เหมือนกับยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลนั่นยังมีฝั่งนะมหาสมุทรทะเลมองหาฝั่งนั้นไม่เจอฝั่งที่เราเหยียบอยู่นี่มันก็ยังเจอมันยังมีอยู่นี่ในฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นก็มองเห็นฝั่งนี้แต่เรื่องตัณหาตามือนี่มองเห็นฝั่งที่ไหนไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนไฟได้เชื้อแสดงเปลวจดแม่จดแม่เอาหามาสิรู้ว่าหาผัวหนึ่งเมียหนึ่งมาเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเป็นประเพณีของสามีภรรยาที่โลกแก้มันไม่ได้ก็ให้อยู่ด้วยความมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนท่านว่าเนี่ยถ้าออกจากนั้นไปแล้วท่านไม่บ้าเลยมีแต่ตำหนิท่าเดียวเท่านี้พอสองพอสามไปแล้วตำหนิพวกพินาศไปแล้วอันตำหนิอันนี้โรคเอ็นมันก็ออกมาจากอันนี้เองออกจากกินไม่พอเนี่ยเห็นมันเสียไปหมดแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยจะชิบหายไปหมดนะต่อไปนี่โหน่าทุเรศนะมันทำยังไงล่ะต้องให้มีขอบเขตสิมันจะยาวไปขนาดไหนวะว่างั้นเลยสิขึ้นเวทีแล้วเอามามึงเก่งว่างั้นเลยบอกว่ามึงโบกมือเฉยกูนี่แหละคนหนึ่งกูจะสู้นั่นเรียกว่านักรบสิตั้งหน้าสู้กันแล้วยังไงมันก็ถอยกลุ่นสู้เราไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเกิดจากเราเราเหนือมันอยู่นี่สติปัญญาของเรามีธรรมของเรามีปราบลงไปสิมันจะตายจริงมันตายไปสิน่ะว่างี้แล้วมันไม่ตายดีสุดเลยซ้ำแล้วเราห้ามมันอยู่แล้วมันก็ไม่ดีไม่ดีถ้าลองเสริมสักหน่อยสิเพราะเหมือนไฟได้เชื้อพอเสริมเปลวมันแสดงแล้วอันนี้พอมาเสริมภาพเรื่องกิเลสตัณหาประเภทนี้มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันอ่อนข้อเลยล่ะแล้วสุดท้ายคิดหายคิดหายคิดหายโอ้คนทั้งคนแล้วเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยมันน่าจะฟังครูฟังพ่อของเราคือศาสดาองค์เอกนี่เราไปฟังใครเวลานี้กิเลสตัณหาปราบองค์ไหนมีปีเป็นล้านล้านล้านล้านล้านตำหนิทั้งนั้นตำหนิมันเมื่อแล้วแกมันยังไม่ตกให้มันอยู่ในกรอบนั่นน่ะฟังสิท่านเอาถึงขนาดนั้นนะไล่เขาสู่กรอบให้มันอยู่ในกรอบอย่าให้มันดีดดิ้นไปจากนี้ถ้าดีดดิ้นไปจากนี้พินาศโลกนั่นท่านบอกถึงขนาดนั้นแล้วยังไม่ยอมฟังมันก็เสียไปเรื่อยๆเลยสิเอาธรรมะไปอ่านพินิจพิจารณาไตรตรองอย่าเห็นแก่ได้แก่ทำจะเห็นแก่อยู่แก่กินเล่นเล่อเผลอสติเสียตัวนั่นแหละไม่เสียใครเวลานี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานกันอย่างนี้เลยเนี่ยบ้านนอกบ้านในเมืองเมืองนอกเมืองในผสมประสานกันเข้ามาหมดอันนี้ก็ไหลบ่าเข้ามาไหลบ่าเข้ามาเขาว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั้นตะวันนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องเจริญสิมีความเจริญด้วยธรรมทีนี้มันเจริญด้วยธรรมอะไรเขาว่าวัฒนกิเลสมันคนชั่วนะมีวัฒนตัณหาว่างั้นถึงถูกวัฒนหมาเดือนข้าวหมาเดือนสิบงั้นถึงถูกพวกนี้กินไม่เลือกพวกหมาเดือนเก้าวัฒนมันเจริญอันพวกนี้เจริญไหมถ้าวัฒนธรรมทำเจริญมันจะเป็นอย่างนี้หรือทำเจริญมีแต่ความสงบร่มเย็นเอาธรรมเข้าไปแทรกเฉยแต่ว่าเอาธรรมไปขายด้วยนี่วัฒนธรรมแปลว่าอะไรหรือว่าธรรมที่เจริญแล้วก็วัฒนกิเลสวัฒนตัณหาก็ตัณหาเจริญกามกิเลสกับกามวัฒนกิเลสวัฒนตัณหาเหล่านี้มีแต่กิเลสตัณหาราคะนี่มันเจริญท่าน ก็แปลมันถูกตามศัพท์มันสิเขามีมานั่นเอาจากศัพท์บาลีนี่ไปตั้งวัฒนธรรมจะเป็นอะไรไปโหเราก็เรียนจนเป็นมหาแปลนี่ไม่ได้เอาไปฆ่าสิที่ไว้ทำไมอันหลวงตาบัวนี่มันกินข้าวพี่น้องหมดไปสักกี่หม้อแล้วล่ะมันแปลจนอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปฆ่าซะสินี่ละเพราะว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั่นตะวันนี้มามันก็ไหลก็มาไหลก็มาที่ทางตะวันประเทศไทยก็รับปุ๊บมีอะไรไม่อั้นมีอะไรไม่อั้นเออไปมาก็โลกเอกเพราะมันไหลเข้ามาก็โลกเอกเรื่องที่มันระบาดมาในแต่ก่อนเรามีเมื่อไหร่เมืองไทยเราปัจจัยที่จะทำให้คนหนุ่มคนสาวเด็กหนุ่มเด็กสาวมีความรวดเร็วต่อเพศอันเนี้ยแต่เรื่องทางเพศนี่นะในสมัยก่อนมันไม่มีแต่ที่มันมีแล้วนี่มันเป็นยังไงเพราะอะไรฮะแล้วภาพยนตร์เราก็ไม่เคยมีแต่ก่อนมันล้ำมาจากไหนเอาไปพิจารณาสินี่แหละต้นเหตุคือว่างั้นเลยคืออะไรวงภาพยนตร์ไม่ทราบหนังสดหนังแห้งประกาศกันลั่นเข้าไปในโรงก็ทั้งหนังสดหนังแห้งกองอยู่ในนั้นหนังสดก็ดูนู่นหนังแห้งก็ดูนู่นหนังสดก็เกี่ยวพันกันอย่างหนึ่งเหมือนอื่นมึงฟู่ไปดูเข้าใจไหมล่ะฮะนู่นหนังแห้งเอาหนังแห้งต้นเหตุธรรมชาติหนังสดไปพันกันอยู่ในนั้นฮึนี่ภาพยนตร์แล้วไม่เห็นแล้วมันเป็นยังไงมันไม่สะดุดไม่ตื่นเต้นได้หรือกิเลสเป็นของตื่นเต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำกิเลสให้ตื่นเต้นให้เป็นบ้างั้นมันจะไม่เป็นบ้าได้ยังไงคนเราฮึแสดงอะไรแบบที่ว่าโชเชเหล่านั้นมันแปลว่าไงโชเชแสดงความละมกจกเปรตนั่นฟังสิมันมีแต่เรื่องเสริมมาทั้งนั้นฟังให้ดีนะเราเอานำมาพูดให้รู้ต้นเหตุมันถ้าจะทำคิดจะทำคนให้เสียจนกระทั่งหนูเล็กเด็กแดงมาเสียมันมาอย่างไรนี่มันมาอย่างนี้สถานเรื่องลมต่างๆบอกบาอาบอบนวดในครับหัวทั้งนี้นะมันมีแต่อันนี้ไม่ใช่เหรอหรือมันมีอะไรแต่หลวงตาบัวนี่เกิดมาแต่กดพ่อคนแม่ไม่เคยเห็นละนี่เขาก็ออกมางั้นก็อ่านมาแต่นั้นก็พูดตามนั้นเนี่ยจะกินนิดเท็จอะไรก็แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายผู้จัดเจนไปพิจารณาเอาเถอะนะพวกนี้พวกจัดเจนเรามีแต่ล้ำหลับตาพูดเท่านั้นเราไม่ได้จัดเจนกับสิ่งเหล่านี้พวกจัดเจนไปพิจารณาเลยแล้วสิ่งนี้แต่ก่อนไม่มีในบ้านในเมืองของเราแม้ที่สุดไอ้พวกนี่ก็เหมือนกันนะอย่าว่านั่นนะนั่งหนังสือเขาตอบทางเพศว่าเพื่อจะให้อะไรเพิ่มความรู้วิชาให้มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับการเรื่องเพศเรื่องแผลแล้วมีแต่จะเสริมให้มันเป็นบ้าเขาว่างั้นถูกนี่อันหนึ่งพอมองเห็นนั่นตามันลุกวาวๆยังไม่ได้อ่านนะตามันลุกวาวๆแล้วนั่นหรือมันเป็นเครื่องช่วยงั้นหรือช่วยให้ตาลุกวาวให้เป็นบ้าหมาเดินก้าวเขาไม่เห็นบอกก็บอกกันบ้างที่ความจริงมีอยู่นั่นเหล่านี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นแล้วเวลานี้ออกอะไรที่ไหนที่ไหนมีแต่อันนี้ออกหน้าออกตาน่ะพี่น้องทั้งหลายดูยาด่วนว่าเรื่องของตัวอุตริให้ดูตามความจริงซะก่อนเพราะนี่ไม่ได้นำเรื่องอุตริมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อการแก้ไขมันได้เท่าที่ควรนำเอาเหตุเอาผลเหล่านี้มาพิจารณาให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงในบ้านในเมืองเราก็หมูก็หมาก็เป็ดก็ไก่มันก็มีเหมือนกันมันเจริญอะไรเวลามันอยู่ธรรมดามันก็มีกิเลสแต่มันไม่แสดงมากเวลามันรุนแรงแล้วมันเป็นไงหมาก็กัดกันไก่ก็ไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในวัดเรานี่ไก่ป่าไก่บ้านอะไรมันไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในนี้บางทีเราค้อนไล่ปามนี่ขันก็ไอ้ยังเนี่ยพวกเดินก้าวเห็นไหมพวกนี้ไม่มีเดินก้าวเราเป็นแล้วตีกันแหลกไก่ป่าก็ดีหมาเดินก้าวเดินสิบก็ดีแล้วคนยิ่งไม่มีระดูด้วยแล้วยิ่งเอาสิ่งเหล่านี้มาเสริมด้วยธรรมะที่จะเข้าไปเป็นน้ำดับไฟไม่สนใจกันเลยแล้วทุกข์มันมาจากไหนมาจากธรรมหรือมาจากสิ่งไหนถ้ามันมาจากสิ่งเหล่านี้จะมาจากอะไรอันนี้เป็นต้นเหตุสำคัญมากรุนแรงมากด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงอารมณ์อันนี้รุนแรงพูดถึงเรื่องความรักก็รุนแรงความชังก็รุนแรงความเกลียดความโกรธความมตุสลายทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงหมดถ้าลงเล็กออกมาออกจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุแล้วรุนแรงทั้งนั้นพินาศชิบหายได้เป็นอย่างดีไม่ต้องสงสัยอันนี้รุนแรงมากดังนั้นจึงต้องให้พักกันระมัดระวังให้ดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เกิดมาสืบพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้แค่ก็ไม่เห็นเลย ฟุ้งเฟ้อเหิมขนาดบ้ามาดังก้าวเหมือนพวกเรานี่ถ้ายังของบ้านของเมืองมาแล้วดำเนินตามรอยของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายของเราซึ่งเป็นความดีมาแล้วจะดำเนินมาได้เกี่ยวเหลือถามเจ้าของเอาไปสิมาละเช่นมากแล้วเขาจะสร้างหลงแต่บัวมือเขาโยกเขาไม่ค่อยกินค่อยตายค่อยไล่ข่าวเขาเจ้าอยู่เลยนี่มันก็มีอีกบ่อนหนึ่งมาละพ่อให้พ่อนพยาผาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจังมุทาปชายิโนสัตตารุธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาลัง
4: เ
3: ขาตรงไหน
4: เ
3: พราะอะไรล่ะ
4: ขอขับแล้วขอต้องพยาบาล
3: ไม่มีแต่นิ่มจะตายแล้วนี่หมดเห็นแล้วนี่หมดว้า
4: คุณหมอคุณหมอ
3: โรงพยาบาลไหนอ่ะ
4: โรงพยาบาลนามน
3: โรงพยาบาลนามนยกขูดเติมเลยยกขูดเสร็จแล้วได้เลยเป็นหมอใช่เหรอเป็นอะไร
4: ม
3: ีหมอกี่คนลงพยาบาลนามนแล้วกี่เตียง
4: สิบเตียง
3: หมอมีสิบเตียงแล้วรถยนต์ไม่มีเหรอ
4: รถยนต์มีแต่เปิดโรงพยาบาลเมื่อ10 ปี
3: แล้วคันอื่นไม่มีเลยเหรอ
4: ไม่มีเลย
3: คันอื่นไม่มีเลย
4: ครับ
3: ไม่ใช่รถคันใหม่ไปซ่อนแล้วคันเก่ามาอวดขอหรือวะสมัยทุกวันนี้คนมันหัวแหลมอ่ะ
4: ตอนน
3: ี้
4: กำลังซ่อมอยู่กันละสิ
3: ฮึ
4: รถกระบะคันที่เสียเนี่ย
3: ครับกำลังอะไร
4: ตอนนี้ก็ซ่อมเสียอยู่ที่กันละตอนนี้เปิดแค่เปิดโรงพยาบาลเนี่ยครับ
3: นี่เวลานี้เรากำลังให้รอทั้งนั้นโรงพยาบาลต่างๆคือเรามาเป็นจังหวะจังหวะพอวางม่องก็อ้าวสั่งได้ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ไม่ว่ารถไม่ว่าอะไรอะไรละพอเราเบาลงบ้างแล้วเราก็เอาทิ้งสั่งเพราะขอรออยู่แล้วนะมาขอไปแล้วพอเบาบางบ้างแล้วก็เอาที่สั่งได้ทั้งนั้นเพราะว่าสั่งได้ที่กับครบเลยเดี๋ยวรอก่อนเพราะมันหนักมากเขารอเป็นจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่รอมันมากการที่อยู่ที่หมอแค่สองสามวันผ่านมาจ่ายต้องเท่าไหร่6 ล้านกว่าน่ะถึงนั่งเลยต้องจบเครื่องอะไรเครื่องมือเครื่องเยอะแล้วต้องถึงล้านกลับมาแล้วเออผมมาถึงโรงพยาบาลจ่ายแล้วนี่แล้วก็เครื่องยนต
4: ์ตอนนี้นักเกิดเป็นสมุนไพรก็ต้องขอมันตัวอยู่ด้วย
3: ฮะ
4: ตอนนี้นักสมุนไพรก็ต้องขอมันตัวอยู่ก็ไม่มีประเด
3: ็
4: นต้องลงทุน
3: อำเภออะไรเขาเรียกอำเภอน
4: ะอำเภอนาบุญ
3: นาบุญไม่ถึงไหน
4: ระหว่างทางมากับเลยเป็นไปประมาณ10 กิโลจากที่ไหน10 กิโล
3: เป็นนามมอญญาพิมล
4: นามมอญอำเภอนามมอญจังหวัดกาญจน์ที่ตอนแรกผมว่าสมัยมาข
3: อเคยรักที่เรามีไหม
4: ราศีเ
3: นอะมีไหม
4: ไม่มีราศีเนอะก็ราศีไม่มี
3: นามมนต์
4: ไหนเนอะไม่ได้รับ
3: นี่ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วบางมาออก
4: ข้างในมาโอเคก็เสร็จแล้วก็ไป
3: ดี
4: ลง
3: ก็ไปก็ผมก็จะไปสินะ
4: ทาง
3: ก็ทั้งเดินมาเนี่ยทางแยกตรงไหน
4: แยกตรงนี้สองทางอ้อม
3: สองทางอ้อมจากผมเป็นมาสี่กิโลเมตร
4: กิโล
3: แล้วแยกซ้ายแยกขวา
4: แยกซ
3: ้
4: ายแยกขวา
3: แยกซ้าย
4: แยกซ้ายก็ไปสิบสองกิโล
3: สองกิโลสามกิโลบ้านนาพิการไม่มีบ้านนามนน
4: ะบ้านนามน
3: อำเภอ
4: นาม
3: นอำเภอนามนไม่ใช่อำเภอนาพิการนะแต่จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีเลย
4: ไม
3: ่
4: ม
3: ีเราไปปุ๋ยมันนาพิการไม่นามนเนี่ยเขา
4: แต่เป็นนามน
3: ไม่มีมันอยู่ในรายชื่อ
4: ประ
3: กันตัว
4: ต
3: รง
4: ประ
3: มาณที่ว่า
4: ที
3: ่ประกาศใครเป็น
4: นายอำเภออยู่ท่านนายอำเภอนาย
3: ใช่ไหมใช่ไหมพี่ชีฮะนี่ก็พี่ชีนายพี่ชี
4: นายพี่ชี
3: อำเภอนามนนะเอาไม่ใช่นายพี่หนุ่มนายพี่หนุ่มไม่มีนะ
4: ไม
3: ่แล้วเกิดก็ถึงไม่มีก็คงเป็นมาทุกอย่างเลยเราคงเป็นนามนเราดีแม่แม่มันคล้ายๆกันอย่างนี้เราคิดว่าเป็นนาทุกอย่างไม่ใช่นาทุกอย่างนามหมอคนเดียวแล้วก็โรงพยาบาลอ่ะ
4: รวมทั้งหมดเป็นสี่มันห้าสิ
3: บถ้าเกิดไม่เจอเรื่องเยอะๆที่เราไปช่วยอยู่มันก็มีสองประเภทนี่เราพูดเรื่องเราไปช่วยนะเราไม่พูดว่าเราจะช่วยหรือไม่ว่าให้นะต้องฟังให้ดีนะมันต้องแยกต้องแยกให้ดีคือถ้าเราไปช่วยว่าถ้าต้องการด่วนเราก็ให้รถคือว่าจะเอารถพิอัพหรือจะเอารถตู้รถตู้แล้วเขาจะทำเงินเท่าไหร่นั่นเรียกว่า

0: ่ะรถระเบียงนั่งนี่อ่ะแต่เขาไปประกอบเครื่องพยาบาล
1: ทำ
0: ไ
1: งติดหลังคา
0: อะไรติดหลังคาแล้วที่พยาบาลอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้วเป็นเดียวมันแค่กว่านิดหน่อยนะเออถ้าต้องการเร็วที่เราเคยปฏิบัติเราเคยให้เขาถ้าต้องการเร็วก็เอาตอนนี้แล้วไปประกอบหรือไม่กี่วันท่านเราสั่งว่าให้เร็วที่สุดเท่าไรได้เป็นการดีเลยก็อาทิตย์หนึ่งเสร็จเลยท่านอย่างว่าให้เขาประกอบให้เขาเสร็จนี่เราให้ทางอำเภอทางอำเภอคนอำเภอแรงดอกแรงน้อยแล้วเราไปให้รถคนนี้เขาขอมาอย่างเขายังต้องการอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เขาคือให้เขาเลือกเอาระบบนี้ถ้าจะเอาคนนี้นั้นต้องหลายเดือนถึงจะมาถึงเพราะว่าเขาจับเสร็จมากเขาจะได้ผลรวดเลยถ้าเราเรียกตรงนี้นี่นะเอานี่ก็เอาไปก็ติดต่อเลยให้เขาติดต่อเข้าไปประกอบเสร็จแล้วให้เอาไปใช้เลยบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาแล้วต้องสู้กันแบบนี้เลยว่าต้องยอมแพ้ยอมชนะว่าให้เอาไปใช้เลยเราก็จ่ายเงินตรงเลยเราไม่มีปัญหาอะไรถ้าประกอบเสร็จแล้วเขายังไม่เห็นเงินเราไปถ้าเราไม่จ่ายเงินยังไม่เอารถให้ออกมานี่เราไม่ให้บริษัทที่จำเป็นต่อวันนี้กับไปจนกระทั่งวันตาเข้ากับเราได้ไม่ใช่นักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาเขาประกอบเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยให้หมอไปใช้เลยระบบนี้เราสั่งไปแล้วนั่นเองนะให้ไปใช้เลยนะเราจะตามตกตามเงินเนี่ยเพราะว่าเสร็จแล้วหมอมาบอกเราเอาไปแล้วใช้แล้วเพราะว่าแล้วเราส่งเงินตรงไปเลยเนี่ยถ้าเห็นสี่วันสองสามวันถึงแล้วสองสามวันถึงแล้วถ้าเราไหนที่ว่าถ้าเราไม่เห็นเงินมาไม่ให้เราก็หยุดไม่ติดต่อโดยสารนั่นจนกระทั่งวันตายด้วยในธรรมดาฝังลึกเราไม่ได้เหมือนใครนะถ้าเชื่อจริงถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเราเชื่อเขาเป็นนักกีฬาแล้วขอถึงไหนด้วยกันราคาเท่าไรไม่ต่อสมมติเราสั่งเขาอะไรให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่าให้เพื่อนนะไม่ใช่ฐานะที่คนเชื่อได้ยากเพื่อนเป็นใครเพราะมันเป็นฐานะที่เด็กไม่สมบูรณ์ได้อยู่ก่อนเขาเอามาอย่างสมบูรณ์แล้วราคาเท่าไรเท่านั้นจ่ายตรงเลยนั่นไม่ต้องมาต่อมาลองกันไม่งั้นเดี๋ยวนักกีฬาจะไหนใช่ไหมพอเราสั่งเราสั่งให้ได้อย่างใจเราแล้วนี่เราอย่างใจนี่มันราคาเท่าไรราคาเท่าไรให้อย่างนั้นเลยนี่สมกันใช่ไหมเราปฏิบัติมาอย่างนั้นก็ใครก็ตามจะมาลอยอย่างนี้ไม่ได้จะไม่เล่นมันก็ต้องก็บริษัทต่างๆไม่ว่าทางที่ไหนเขาเรื่องหมดเรื่องนิสัยเราเรื่องของเราท่านบ้าบอลว่าจะมาหาบัวเข้าตรงไหนเอาเลยแบบนั้นจะพวกนี้เอาเลยสิครับเอาเราเป็นนักกีฬาจริงๆโยนนักสู้จริงๆถ้าว่าเป็นธรรมดาตายเลยไม่มีการเหยียบรับเนื้อเงินเพื่อกันได้คนเราใช่ไหมล่ะเนาะถ้าต้องสมมติว่าเราให้จะต้องการด่วนงั้นเหรอถ้าต้องการด่วนก็เป็นรถพิอาร์ของบ้านนี่แหละถ้าต้องการธรรมดาของรถก็ต้องสั่งเจ้าหลายเดือนนะเราเคยสั่งแล้วไม่สั่งกว่าสามเดือนเนี่ยที่จะเปิดสั่งเดือนละสามเดือนที่สี่เดือนส่วนมากจะอยู่ในย่านสี่เดือนเพราะสั่งมานี่มันต้องร่วม30 คันนะรถไม่ใช่น้อยนะที่เราให้เนี่ยสั่งมาจากเมืองนอกโดยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยก็มีท่านตั้งที่คนหมายเขาไม่ให้แต่เรามันนายของพวกนั่นสินายของพวกกระทรวงฟังเลยเข้าไปก็หลวงตาจะไปใช้เพื่อชาติทำไมมันจะไม่ได้ครับคนหมายกฎหมายเพื่อชาติแท้หรอกว่านั่นเลยเอามาโอ้ยฉันขออะไรก็ได้หมดแหละเขาว่าเขาก็ให้เลย 100% เลยนะไม่ต้องมาประกอบส่งมาโดยสมบูรณ์ปึ้งเลยภาษีก็ไม่ได้เสียมากแล้วนี่เราสั่งมาเพราะกระทรวงเรานี่มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยเพราะอาจารย์มหาบัวก็รู้กันหมดเลยรู้กันหมดมากแต่มานี่ก็สั่งมาเมื่อ2นี่มันได้3 คันแล้วมั้งไอ้ที่จับคันนึงบ้านแพงคันนี้หมายที่บุรีรัมย์นะนี่นาแล้วที่หมายอีกคันนึงนะเนี่ยอยู่ไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันขับรถตู้เหมือนกันก็แพงแต่ก็ไม่จะแพงก็ช้าอย่างเร็วไม่ต้อง3 เดือนเนี่ยอย่างเร็วนะจะมาอยู่ในย่าน4 เดือนทำโลกิกรรมนี่บางรายมันเดือนอาทิตย์หนึ่งได้เลยไม่นานแล้วเกินมากไม่เห็นเลย2 อาทิตย์คือพอตกลงราคาเขาแล้วก็เอาเข้าเลยให้หมอแม่เขาเลยที่จะทำยังไงก็ได้เขาก็ประกอบปกเสร็จในเส้นในข้อแก่นเขาประกอบนั่นเลยนะหลายคันแล้วเราให้เขาประกอบเลยบาง

0: บางราเพียงอาทิตย์หนึ่งเสร็จบางราก็ไม่ถึงสองอาทิตย์แต่ก็เสร็จเหมือนกันไม่เร็วอันนี้นะไม่ใช่หาเรื่องมาต้มหลวงพ่อหรืออะไรแล้วนะ
1: ไม่
0: หรือว่าจะมีทั้งหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มาด้วยกันทั้งหมดเลย
1: คร
0: ับ มันพร้อมร่างแล้วมาต้มหรือยังไงเราไม่แน่ใจก็เรามันเคยเสร็จมันต้องจ้อกันงั้นสิเมื่อมันลงกันได้แล้วก็คำจ้อมันก็จ้อหาเหตุหาผลใช่ไหมจ้อหาราคาฐานะก็มีไม่ใช่จ้อเพื่อเสียใช่ไหมมันก็ไม่เสียอะไรลงกันแล้วก็เอาละแม่เพราะนั้นว่าไงตอนลงกันไม่ได้มันก็ไม่ได้ถ้าลงไม่ได้มันเป็นแต่ต้นจนกระทั่งเขาต้มจนเปื่อยจริงมันลงกันไม่ได้อะไรหมดแล้วเหลือแต่กระดูกแค่ได้เท่านั้นนั่นสิ
2: โรงพยาบาลเก่าเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้จะทำเพื่อโรงพยาบาลเก่าเก็บแต่โรงพยาบาลเล็กๆกับโรง
0: มันอยู่ที่ตะกร้ออำเภอดำมนเลยนะ
2: ประกอบกับเป็นกิ่งปัก
0: ก
2: ันเลย
0: นะปักกันสุดยอดถ้าเราไปดูก่อนนะพิจารณากันนี่ก่อนไปดูแล้วเป็นไรเหตุผลแล้วก็จะให้หรือไม่ก็รู้กันตอนนั้นแหละนะที่ว่าแต่พอเราจะไปดูนี่ครับตอนท่านนั้นท่านหมอกระเทียมเลยทีเดียวไม่ได้นะนึกว่าเราจะขึ้นเสียงเรายังไม่ได้ขึ้นง่ายนะต้องขึ้นไปดูก่อนใจไปดูเมื่อเป็นไรเหตุผลต้องควรได้ยังไงก
1: ็ถ้าสงสารผู้เวลาจะเข้าส่งคนไข้แต่ไม่ดีมันก็ต้องขัดรถ
0: นั่นล่ะเราเรียกเดี๋ยวนี้เราพูดกันในฐานสงสารรู้ไหมล่ะมันจะมาสงสารมาอวดหรือก็เราพูดกันในฐานสงสารนี่เออที่ดูที่เรางดไปเท่าไหร่เวลาโรงพยาบาลต่างๆที่มาขอเรามากแต่ว่าเราตัดคิวให้เมื่อเดือนนี้ก่อนพระยากระพุ่มนี่ก็ตัดคิวให้นะคือโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาขอเราให้รอทั้งนั้นเวลานี้คนเวลานี้กำลังหนักมากจ่ายเงินหมูเป็นล้านลงไปไปต้องรอซะก่อนเพราะเงินมันไม่ได้น้ำหมาสมุทรทะเลดีกว่าเวลามันหมดก็หมดนี่ก็ยังตัดคิวให้นี่อันหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะบ้านเกิดทางที่จะเปลี่ยน
1: มัน
0: ตรวจตรงนี้ไปตรงมันบ้านเปลี่ยนนะนั่นเขาก็มาขออันนี้เราก็ตัดคิวให้เลยสองรายนี่แหละที่ให้รออย่างนี้นะให้รอหมดแต่สองโรงนี้เราตัดคิวให้พร้อมเหตุผลพร้อมที่จะให้แล้วก็ให้เลยทันทีโรงพยาบาลแรกมุ่งไปได้ไปแล้วรถตู้รถอันนี้ได้ไปเมื่อไรเลยนี่อันนี้จะตัดคิวให้มันตรวจยังไม่เห็นรายการมารายการจ่ายเงินมีแต่เพราะรายการจ่ายก็ต่างไปแล้วรอถึงผมมาว่าอะไรก็รายการจ่ายเงินมาแล้วก็จ่ายเงินถึงเงินไม่ยากเลยถ้าลงมาลั่นคำให้แล้วไม่ยากถ้ายังไม่ให้ยากสตาร์มันก็ยังยากอยู่เข้าใจเปล่าถ้ายังไม่ให้สตาร์มันก็ยังยากอยู่ยังไม่ให้ถ้าให้แล้วก็เป็นล้านๆก็ไม่ทราบว่าจ่ายมากี่ครั้งแล้วนั่นไม่ยากเอาเท่านั้นนะไม่ถือว่าเนี่ยเราว่างเลยจะไปดูก่อนไปดูทุกสิ่งทุกอย่างดูเห็นแล้วก็มีอะไรก็ตกลงยังไงก็ตกลงตอนนั้นนั่นก่อนเอาละนะเร็วเอาละแม่นยังเดี๋ยวนี้ห้อยยวงตาครับยวงตา
3: ตาบอกว่าได้อยู่เลยไง
0: ยาอะไรยาบำรุงเหรอ
3: ยาบำรุงวิตามินรวมหลายอย่างแล้วมีธาตุเหล็กด้วยค่ะค่ะยาที่ไม่ให้ต้องกินกันแล้วก็บอกว่าดีสั่งมาจากนอกค่ะค่ะ
0: กินยาเม็ดเหรอ
3: ค่ะหลวงตาก็กินวันละเม็ดนะคะตอนเช้าก็ได้ค่ะกินมา
0: ดูก่อนเติมฟาดเฮโรอีนแม่กันเนี่ยกินประเทศเฮโรอีนกินประเทศเฮโรอีน
3: หลวงตาได้มีแรงเทศมากมาก
0: เฮโรอีนมาหลวงตาแล้ว
3: หลวงตา
0: ทันวันละเม็ดเป็นยาบำรุง
3: ดีตรงที่ว่า
0: ามาขอได้จริงเห็นไหมล่
3: ะ
0: กำลังวกเวกวกเวกกันอยู
3: ่
0: พอไม
3: ่
0: พ้นแล้ว
3: เส
0: ีย
3: งใหม่เจ้าเสีย
0: งใหม่ไม่เสียงใหม่ละ
3: เจ้าม
0: าสิบคนละ
3: มาสิบคน
0: นะที่ไหนก
3: ็
0: ฟังก็อ๋ออ
3: ยากมาไหว้หรอ
0: กน
3: าน
0: นานตาฉันใช้ในเรามันก็ฉันก็พอแล้ว
3: เดี๋ยวไปให้หลวงตา
0: ว่าม
3: าจากเชียงใหม่ก็เอาเมียงมาถวายหลวงตา
0: ไหนเมียงอยู่ที่ไหนล่ะ
3: สงสัย
0: เ
3: นี่ยเอาไปได้หัว
0: นะไม่ใช่มาต้มหลวงตาแล้วนะ
3: มาต้มเจ้าทำเมียงเป็นองค์
4: ติ
0: ด
4: แดง
3: มีติดแดงตรงนี้
0: เ
3: ย
0: อะ
3: มีเป็นเสี้ยเป็นหมวกเลยจ้ะ
0: อืมเชียงใหม่อยู่ในตัวเชียงใหม่ยังก้า
3: จ้าที่เจ้าเปียกจ้า
0: น้อยเจ้าเปียกทำไมเจ้าหลวงเคยไปอยู่นั่นก้า
3: จ
0: ้
3: า
0: เคยกรรมฐานที่วัดเชียงหลวงก็มา
3: บ
0: ัก
3: ไก่ก
0: ลับ
3: บ้าน
0: นะวัดเชียงหลวงเคยอยู่นั่นก้าแต่นั้นมาก็ไปมาไปมาอยู่
3: ด้วยตรงนี้มาได้ไปหลายป
0: ีก็ได้ไปหลายปีหลังลบแหวนเยอะไปแล้วไปหนึ่งแต่นั้นมาไปไปอยู่ละแล้วก็โอ้ยไปที่ที่กับแล้วนี่ลืมว่าคืนภาษาเมืองจนจะได้หมดแล้วก็เพราะมาเมืองแล้วอ่ะ
4: เขามาเจ้าก็ต้องฝากเมียมาบ่อยๆเจ้า
0: เจ้า
4: จริงหรอจัง
0: นี่ดี
4: จ้า
0: ฝากเมียมาเป็นพวกเพราะมันกระดูกแน่เด็กไม่ดื้อเลยหรือไม่ดื้อเรียกว่าเด็กเด็กต้องดื้อทั้งนั้นหรออืม
3: ดื้อมากกว่าคนอ
0: ื่นโอ้ไม่มากหรอกใครพ่อตัวน่ะเด็กพ่อตัวทุกคนเด็ก
3: เล็กดูหักหน่อย
0: เกิดนี่เด็กคนตัวนั้นเต่าบ้าเขาเรื่องเขาเองนั่นมาหาเนี่ยต้องปูให้ปาริน่าเอาใช่ไหมนะ
3: มาตาขอน
0: เข้าไม่ได้แต่ต้องปูต้องดื้อมันจะเป็นเด็กดื้อเก่งกันแต่โตกันมานี่ก็จะดื้อแบบอีกแบบคนละแบบดื้อเด็กดื้อผู้ใหญ่หลายแบบให้เรื่องหายดื้อไม่หายเด็กก็ดื้อแบบผู้ใหญ่มันก็ดื้อแบบตะกี้นี้ก็ดื้อแบบเอวเทพจำเอวแต่เนาะตะกี้นี้เทพจำเอวมันดื้อนะถึงจะเทพจำเอวไม่ดื้อไม่เทพแหละเนี่ยผู้ใหญ่ดื้อแบบหนึ่งว่างั้นไปเอาละพ่อให้ไหมล่ะโดดๆเนื้อแน่แล้วยุบเอาละวะ
3: ช่วยมันถวายตา
0: เออเ
3: อาไว้ที่ไหน
0: เลยคะโน่นโน่นลำชะลาไปกล้วยรอกระแตนี่เป็นพันๆนู่นเป็นน้อยๆนะดีแล้วมาไปละนี่โอ้โหโทษๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Gas Tech 2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG โด และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอัลฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.ซานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
10: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก ็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปลังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
9: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
11: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
6: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
12: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกพื้นที่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
13: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญ แต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
14: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
13: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
15: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
16: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
17: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
16: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิกอิตเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
18: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
19: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
20: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
1: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ออกไปสัม
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญท่านฟังครับ
22: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคน่าจะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโรคถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบ่งการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดทีนี้พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไร ต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเห็นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินนินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสียเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงกันก็คือสติปัญญานำมาใช้เ มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลุ้งไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจพิษกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมมังสตยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือประจักษ์กรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่และสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ้นหมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มี มันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น

พินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ปรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันกับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินแต่เงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาละค่ำราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายก่ายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกหนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมอดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อๆเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเอง

0: ใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเพียงตอนนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมพุทธเจ้ามาสอนสอนพวกเราที่กำลังเฟ้อๆอยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้กันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นเพียงว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ฉลาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตนเองการแก้ตนเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีเท่านี้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความวนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าเอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทำตัวเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอากองนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเคมัตตานังสเวสังนามัญชุตตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาติอะไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าช้าทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายแล้วเอาป่าช้าที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นป่าช้ามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองป่าช้ามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปเนี่ยไม่เข็ดไม่หลาบตรงนี้จะเข็ดหลาบที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภัยแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่ได้อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันธ์ยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนา สอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็ให้มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจทั้งตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขารวมจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาก็ยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

ขันธัมมยังสังขานุสติมยังกะโรมาเสโส

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินา

ฉันโตสาเวสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกรยานวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมมุติมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทำไมจึงทรงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลักความจริงเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของภพของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวภพตัวชาติแท้ก็คืออิตตะอวิชชานี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของอิตตะอวิชชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มีออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและกอบโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากอิตตะอวิชชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วๆไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากความลำบากอะไรพอที่จะให้สุดวิสัยหรือเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดข้ามวัฏจักรออกจากวัฏจิตให้กลายเป็นนิมุตติพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อหรือสัตว์ขนโลหรือขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระกำสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนธรรมตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยำไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลก
ที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นปลอดภัยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้นเอาชีวิตจิตใจเขาแล้วจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปแล้วจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดทรงบำเพ็ญความด้วยความลำบากลำบนด้วยมาจนถึงได้ตรัสรู้สมพระทัยหมายในความเป็นจะเป็นศาสดาของโลกโดยแท้จริงแล้วจึงได้ประทานพระโอวาทที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยนั้นแก่บรรดาสัตว์โลกเรื่อยมานี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพุทธเจ้าเราผู้ได้รับแล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วเราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะเล็ดรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตกาลหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์โดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกๆอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากกองทุกข์นี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจทุกแง่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จพระสาวกท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวากน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียรไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทเนื่องจากมันสุมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่ากิตตวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะป
ผิดลูกผิดหลานของกิเลสขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของกิเลสแล้วเราจะผิดศาสตราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่และแง่และแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยิบถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียรเหล่านี้กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็พึงทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยความรอบคอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะแล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยขวากหนามคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาอันนี้เบิกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นทางเตียนโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเตียนโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเตียนโล่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกที่เหลือไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัฏวนของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำโดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมันของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลสเอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุ๋นหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตอยู่ใต้อำนาจมอบราบคาบหญ้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใดอย่าพากันคิดกันฆ่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ายเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาคเพียรต่อสู้อย่าได้ลดละท้อถอยสติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ตามสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิตให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากน้อยเพียงไรนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะอำนาจแห่งความลุ่มหลงของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียรศรัทธาสติและปัญญาของเราจนได้อย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปใน
อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตะอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดสดร้อนร้อนแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิทติดจมขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้วอดีตผ่านมามากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกๆระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานของมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้านหรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเรารับทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัฏสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่เจ็บตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใดที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์นี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบกับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออกไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวขาตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือโรงงานของจิตตะอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากเท่าเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แก่ความสงบได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านนำคานเหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนมีอยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้น
ร่างกายเป็นวิบากขันธ์ผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันธ์ทุกข์กับทุกข์เท่าขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาผลาญจิตใจให้ทิพายปนปี้วอดวายทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นไหนจึงควรเห็นโทษแห่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ธาตุขันธ์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หรือเป็นขันธ์ล้วนๆไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันธ์เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นวิบากเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันธ์นี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสำคัญผิดทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงคุ้ยเขี่ยขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในวัฏจักรนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียดายสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนการรื้อถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามและเป็นสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี่เป็นสำคัญขอให้รื้อถอนต้นเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรหลุดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภาคเพียรเสียดายต่อการต่อสู้กิเลสตัณหาอาสวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้หรือเครื่องถากทางกิเลสหรือเครื่องดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องของวัฏจิตพาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกิ้งไปกิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติในขณะที่กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกข์ได้แม้ขณะเดียวเห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายและจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่ได้เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจพระองค์ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามก
รกรุงรังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจจึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระเสรีและความประเสริฐภายในจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความประจักษ์ในความบริสุทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงเป็นอันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยสมบูรณ์และพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัยการที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าธรรมประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยวิธีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นแห่งความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทรกเพราะนี้ไม่ใช่สมมุติจะเอาสมมุติเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมุตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมธรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อย
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจำนวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปจำนวนมากและนิพพานไปแล้วจำนวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์

ผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไรธรรมก็มีอยู่กับใจดวงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแล้วธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราให้เหมาะสมแก่ธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปเมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวกตามขั้นแห่งสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนธรรมที่กล่าวตรงนี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิดลูกเต่าล้านเลนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความพลั้งเผลอบ้างความทอดแท้อ่อนแอบ้างกีปาถะเพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ทันไม่เพียงพอโดยเหตุนี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ให้ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะพอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่สุดกิเลสจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวังชาเคยหลอกลวงหรือต้มตุ๋นจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันตามทันและฟาดฟันหันแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาก็ยังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วพระสาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นสาเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเราเหมาะสมอยู่ทุกระยะคำว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคัมภีร์เต็มอยู่ในคัมภีร์แต่เป็นชื่อของสัจธรรมตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกคือ

มีอยู่กับกายกับใจของเหล่านี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลงทำให้ร่างกายกำเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาถ้าจะพูดถึงเรื่องสมุทัยอันนี้ก็เป็นสมุทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมดาของตนคำว่าสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์ฮะสมุทยะแปลว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดท่านว่ากามตัณหาภาวะตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนใครมีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเป็นวิภาวะตัณหาสรุปแล้วมีตัณหา3ประเภทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกับอุบายวิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจมรรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงความฉลาดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานี้สัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบท่านว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไรเราอย่าพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี้คำว่าการงานชอบคืออะไรเตสาโลมานขาทันตาตะจูนี่คืองานที่พระอุปัชฌาย์มอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเตสาโลมานขาทันตาตะจูตะโจดันตานขาโลมาเตสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้
เป็นไปด้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถทราบซึมทราบไปทั่วสรรพางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเกสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตาโจตาจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แหละเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝาให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามืดสมุดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาส่องให้ถึงตามหลักความจริงท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบเนี่ยนี่ละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความลุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจะแยกไปเลือกทั้งทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเทกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทำไมเพราะสิ่งนี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเสพของปลอมมาหลอกลวงพวกเราทั้งๆที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งๆที่ยังไม่ตายถ่ายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทำไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเพื่อจะสอดส่องสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจริงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนนี้ให้ชัดเจนเล่านะนี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี้บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่ว่านิจจังเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเรื่อยๆตื่นลมตื่นแล้งไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหนความจริงมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนัตตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกข์ไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์และสัตว์เราเพราะความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมแผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเสกสรรพันดอขึ้นมานี่นะนี่พูดถึงเรื่องร่างกายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคืองานชอบเดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสัมมาวายามะว่าไงก็เข้าในจุดเดียวกันนี้เพียงไม่อธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดสุขทุกข์เฉยๆเป็นเมตนา
เป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอะไรกระดิกขึ้นมากับเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั้นก็หายไปหายไปเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละขันธ์ละขันธ์นั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้แน่นี่พระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้และให้ทำงานนี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดยึดมั่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกำจัดออกด้วยตปธรรมจนไม่มีที่อยู่มันเมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบกระซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตนะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมไปไหนแต่ไรมาจึงเอาธรรมเข้าปราบกิเลสเมื่อถูกทำลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่มีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปบริษัทบริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจัดกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายายไปรวมตัวอยู่ในจิตคิดเป็นอะไรฮะคิดมีจิตตวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวปลอมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดฟันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิตก็เหมือนกินข้าวทั้งเปลือกเหมือนกินปลาทั้งก้างเดี๋ยวมันขวางคอตายว่างจึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตาปะตาปะแปลว่าแปลความแผดเผาเผาเข้าไปเผาเข้าไปอันใดเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทำลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทำลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นละที่นี่การเรื่องพบเรื่องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจักรบัดนี้เป็นวิวัฏจิตแล้ววิวัฏจักรกลับไม่หมุนสิ้นสุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ตะเกียบตะกายมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจมอยู่กับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรประจักษ์ของพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จะได้เป็นทุกข์ได้อย่างไรมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนครอกไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันจับตีลงหมอนแล้วเราจะว่ามันผลักลงหมอนมันตีลงนั่นครอก
มันมีตั้งแต่กิเลสมันรุมร้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโอ้อาร่าเริงอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดป่าบ้านตาดปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วเหรอเราปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มียาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไปเอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียรที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยถ้าเวลากิเลสมันผ่าโผนต้องใช้อุบายวิธีการศาสตราอาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าโผนเช่นเดียวกันให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสลบเอายอมสลบมันถึงขั้นจะตายเอาตายไม่ถอยคำว่าถอยไม่มีสุดท้ายกิเลสนั่นแหละจะสลบที่กิเลสนั่นแหละจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาตายเพียงสลบสาวกทั้งหลายก็ไม่พาตายทำไมเราจะตายนั่งปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่ากิเลสมันตายเท่านั้นเอาให้จริงให้จังพยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใยใครๆทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างนี้แล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเช็ดจนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้หรือสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุและผลได้ปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่จริงแค่ไหนจะหวงวัฏจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาคเพียรหวงสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ำใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอย่าไปเสียดายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็ไม่อยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้วที่บากขันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ 2,500 ปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อไปมารู้สึกอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอาละหยุด

ในการจะแพร่มีกอไผ่ก็มีจะล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเราก็ทลายบักแบบกดไปก็คลองดีวันมันทัดจริงดีนะคำฝันจึงไม่ลืมที่มันดวนเนี่ยคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็ล้มนอกจากทางดีดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วก็ผ่านล้มทับทางขวางทางหินเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนทางนั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันมีทางแยกในคำฝันนั่นชัดอยู่ในลำตัวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจนั่งมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยมันพอจะไปได้พอจะหลวมบาทเราล้มหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปนี่ได้เราก็ดึงบาทไปจับสายบาทดึงมือไปนี่ได้เป็นอย่างเดียวปรากฏว่าเปลื้องชาจีวรออกนะจีวรจะเกิดเปลี่ยนแล้วก็ทำนั่นเหมือนอย่างว่าชามจริงๆชามจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบืนกันบืนไปบืนไปชื่อเทียนนอนโอ้บืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังก่อนกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับเนี่ยคำฝันนี่ก็แฝงไปเลยมันเหมือนเราตั้งทำมาโดยสุดนอนที่ไม่หลับมันเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่ไว้หน้าก่อนแล้วก่อนแล้วเราก็ถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ได้คานนะเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก็มือก็จับสายบาดได้ดึงมาช่องนั้นแหละดึงมาได้หลุดพ้นติ่งไปได้แล้วมองคืนข้างหลังมันเหมือนกับเป็นช่องหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขุดน้ำขวดอะไรไม่ปรากฏนะนั่นปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปแบบนั้นมีพอคนนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้น20 วานี่แหละประมาณ20 วานปรากฏมันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้างมองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลน่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังมุดในใจตอนนั้นขนาดมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของจะนิดถึงอะไรถึงคิดเนี่ยจำได้ที่ไปออกถึงเขียนนิดหน่อยดินหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดว่าลงไปเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะนู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเรือกับพระบึ่งเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึ่งก็คำฝันก็เร็วเวลาไปนั่งก็มีภาษามีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็มีพุ่งบุ้มไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นความฝันก็ไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงนี่ปั๊บเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยเห็นกันเพื่อนก็ขึ้นไปเราติดขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาเลยนะเกาะเกาะนั้นมันเป็นเขาเลยนะ
ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจ๊อกจ๊อกฮะทำไมถึงมาได้ระวังนั่นน่ะฮะหมาทำไมมาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือแค่นั้นพูดไม่มาอ้าวงั้นตำหมาหน่อยมันเลยยื่นกระบาลหมังแล้วก็ตำจ๊อกจ๊อกสองสามจ๊อกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งกว่านี้ไม่ได้หรือสักโมโหฝันเมื่อเวลายิ่งกว่านี้ไปอยู่ไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นกระบาลหมังแล้วตำหมังสองสามจ๊อกแค่นั้นแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จไปได้ไหมว่าคุณแสดงถึงความจักข้ามวัตตะมาตัดสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมเอามามหาสมุทรเกิดเทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามาก็มุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังก็จะเช้าคือตอนเย็นวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วก็ขึ้นป่าท่านคุยกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านทำนายเป็นเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่ามันถวายท่านว่าเออเดี๋ยวเบื้องต้นมันลำบากนะธรรมานะเอาไว้ดีนะท่านว่ากันนะมึงต้นนี้ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนถนางนี่นะสำคัญตรงแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันถนางนะก็ใครคือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางนั่นเองถนางเรื่องปัญหาอาสวะเป็นขวากเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดไปที่ความพยายามความเพียรของเราเองหนึ่งพอคนไปนั่นแล้วสะดวกมาที่นะหวังนั่นนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยเอาให้ดีหน้าจริงจริงด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟพยายามแต่ไหนเป็นปีนจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างมันปีมันก็ไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากมันจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอกก็ไผ่อันนี้ตอนจิตเสื่อมด้วยฉะนั้นก็เรื่องความเปลี่ยนมันก็เหมือนใส่ครกขึ้นกำปวกเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวลงไปแต่มันทับหัวอยู่ว่าทับไม่ตายอย่างนั้นถึงพอจะลบสลายแล้วมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟองกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นนี่มันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะถ้าพูดว่าเข้ากันได้ปั๊บกับนี่พอหลังจากนั้นแล้วกิ้งมันก็เสมอไปเรื่อยนะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ในแล้วมีจิตในจิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาครับฟาดตลอดลุ่มตลอดลุ่มมันก็ยิ่งแน่นถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าเออตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอะไรนะพี่นะมันแน่แล้วนะต้องมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยถ้าให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้มันถึงพักนั่นคำเลิกในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นภูเอกแล้วท่ามสอนมาเป็นปีแล้วในระดับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอารมณ์ตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเองถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าฝึกจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายจะก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีผู้ทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วก็เสมอสมาธิเสมอแล้วก็หมดไปเลย
ขั้นปัญญาก็นั่นข้ามมหาสมุทรยมไปเกาะนั้นตอนนั้นหมุนติ๋วมหาสมุทรมหาสติมหาปัญญามีสติปัญญาพลังหมุนติ๋วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงปั๊บมีเรือก็พาไปเองเราจิตเราหมุนหมุนกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นี่นะว่าพายมันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่พายเรือไปเยอะเพราะว่าเหมือนเขาพายเขาเกี่ยวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือขับพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบเทียมนี้เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาสมุนไปหาเกาะนั้นเหมือนไม้ที่หล่อสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาดูนี่มันไปเลยเสมอไปเลยแต่นั่งก็เป็นปัญญาดีก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเลยเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นมันไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมันมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาขึ้นเหลืองมันค่อยหมดไปเนี่ยนะอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ว่าบ่มว่านเนี่ยเราอธิษฐานมันเป็นสามข้อที่ผู้ใหญ่ท่านสอนว่าให้ออกเรานั้นอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยทายาทนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบเพื่อผู้ใหญ่จะต้องเดือดเนื้อต้องเดือดหาดูเอาไปถึงท่านท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากจะพยายามว่าจะให้ผมออกพอดีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสพระลาสมเด็จสมเด็จมหาวงศ์ติโตอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นนาคบีสมเด็จนำหายวงเราอยู่ท่านนี่เวลาต้องดึงได้ก่อนที่จะได้ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจริงว่าพระสมมติว่าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอบุญบรรดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะสำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้นี่แสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังก็คือหมายพระนิพพานด้วยระวังขอให้แสดงความประจันขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกเวลาได้ออกด้วยเราสำเร็จความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมายก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วเราเหลือไหลไม่ได้เรื่องราวทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงหนึ่งสามวาระสามประโยคนั่งจะให้รู้ในทางไหนก็เอารู้ทางภาวนาก็เอาคือเห็นรู้ทางความฝันก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่นี่แสดงถือว่าภาวนาอันหลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วหลับไปนี่ฝันหูหัวออกนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงอะไรไม่รู้แหละมองที่สุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตานู่นแล้วหอขึ้นมือบนนะมองไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั่นทั้งนั้น
แล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทนะมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจคุณกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเลื่อมเป็นพอๆเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาอันนี้มันจะแตกไปแล้วหนังเงินอะไรนั้นมันคือแสงสว่างความแผ่วพราวของเมืองนั้นน่ะมองไปเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดได้รามติดรามมากตรงที่ไหนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายออกมาเหมือนไฟฉายเลยหอกรอบถึงขนาดนั้นมันหอกรอบถึงสามรอบนะหอกรอบพระนครเหนื่อยมันก็หอกรอบถึงสามรอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ่งเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราหอกรอบไปนี่ก็ตัวปิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมไม่เห็นมีผมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมีพอหอบขึ้นไปก็หอบสะดวกสบายตัวลอยไปเลยเห็นเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์เหมือนนั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงข้ามมาก็เข้าลาสำเร็จทั้งก็เลยให้เลยบึ้มเลยฮะออกมาผมเด็ดตามอยู่แล้วท่านไปอุบลท่านขึ้นหมามาทางเราไปพักอยู่ที่จักรราศอำเภอจักรราศจังหวัดโคราชนี่แหละท่านสั่งว่านั่นท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรราศท่านจะเลยไปอุบลบ้างท่านออกพรรษาท่านตั้งพรรษาเอาพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเขียนนิมายมาบอกว่าให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาเอาพรรษาแล้วท่านมาท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาไปพร้อมเราอะไรมาไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำงานบุญต้องกรรมเทศต้องกรรมเทศพูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เราไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เราก็ตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวรถไฟก็ไปพังไปล่างเขาไม่นะผมเปิดนี้มาก็ไม่รู้จักพูดถึงหนึ่งนิดนะนี่แหละสักมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปพังหยุดไปอยู่ทางห้องชายเพราะงั้นนี่ไอ้เหลือหนึ่งเนี่ยอันนี้ดัดกันแต่นี่มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งฟังมาดูประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็หอบขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วการพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นองค์รูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องแต่เขาบอกผมน้ำพระแต่มันก็รอบหมดนะที่พระสงฆ์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกัน
มันทั่วถึงโดยรวดเร็วไม่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็ออกจากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาหกวาเราก็ลงจากพระนั้นลงไปทีนี้เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนี่มือออกจากฟันพอเรามือเราสาดน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งสายมือไปนี่มันออกมันนั่งมาจากไหนจะไปเนื้อต้องกลับเนื้อว่ามันดวงแม่อ๋อจตุรานี้จะต้องกลับซะก่อนมีเศรษฐกิจนั่นวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงนี่รออยู่บ้านคุณแม่พอสมก่อนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เห็นคุณแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูพ่อผมมันนั่งรออยู่นั่นเราเหาะลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรนี่แต่ไม่งั้นคือพอนี้มันสุดตัวจะทำมาพิจารณาก่อนตามนี่นี่โยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชเห็นจากแม่นั่นเนี่ยเกี่ยวพันกันอย่างนี้พิจารณาผมก็เข้าใจประการลำดับของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมหนูนี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปอนที่ท่าก็ถูกนะหนูมันเป็นยิงเขาของเราก็เราช่วยไก่เกียร์ที่นี่ไก่เกียร์เรื่องราวสงบไปเดี๋ยวแม่เรามาบวชตั้งแต่นี้ส่วนที่นี่นั่งประทับคนนี้คนนั่งประชาชนนั่นไม่เกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนึงผมนั่งพูดที่ลูกทั้งหลายนั่นเราไม่พูดนะอย่างนี้นิดมันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราปฏิบัติลำบากมากนั่นหลักจะพอดีกันก่อนเราถ้าหากว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานานเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตตังอิทโนนาโถไม่สนใจคิดมีสลังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองอย่างว่าคนมีความลำบากลำบนอะไรๆต้องไปคิดคนอบรมสั่งสอนมาเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตนเองเพราะความตั้งใจที่อะไรก็ว่าไม่ทำอะไรว่าไม่เจอเรื่องที่เหลือนี่ก็ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยงานเรื่องมันจะติดอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้ที่เหลือต้องมีอาวุธถ้าติดผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยมันก็ทำไงมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นจริงมากจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนเกาะเป็นมุมนั่นแหละที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆคุณนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใคร
ว่าใครเก่งลองดูมันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงไม่ใช่น้อยเป็นทางบางวันถึงสุดจนถึงเวลาบินทบาทถึงจะออกก็ปูปากก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนฟังอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะทีนี้มีเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยกันมั่งมันนั่งนำมวลในพรรษานั่งอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดรุ่งว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใจจริงบังคับเรื่องของเวลาความเพียรมันเป็นสิ่งที่เวลาจึงก่อไม่มีผู้ที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจึงก่อลุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนามันเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปหักจิตสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์ก็มีเราหาทางออกแบบทำนั่งคนมันจะติดปัญญาทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกตรงไหนแน่หาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ไม่รู้ว่าตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางกั้นทางถอยหลังไม่มีเบิกข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางเรื่อยไหนเรื่อยหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพุทธวิธนาหนังหนาข้นเลยข้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังรอบพอรอบด้านนั้นมันก็ลงนั่นเลยมันถึงประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพุทธวิธนากายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการอาการของร่างกายเปลี่ยนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดปล่อยเลยหน้าสองสัจจะนั่นเองปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาทุกเวทนาก็กล้าจิตใจกับฟุ้งซ่านบังคับก็ค้นไปเลยในผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถานมากทีเดียวบางทีมันจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเอาเป็นจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าจะนิสัยนั่นเป็นนิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในไทยง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายละตายตั้งให้ดีจิตอย่าวันอย่าไว้อย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแต่สารไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากใจโยนที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรเสมือนเหมือนจิตดวงนี้เลยมันเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยจิตทั้งหลายเพราะว่ามีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชัดๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเลื่อนไปก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยที่ปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญไม่ถือเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงออกกับพี่มันเสียว่าเป็นแก่นก็ไม่ถากอะไรออกก็ไม่รู้ทั้งหมดไปเหลืออะไรถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเวียนไปเวียนมาเกิดพบไหนชาติใด
มันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะก็ไม่มีทุกข์ได้เลยนอกจากวิวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับผสมกับแกะกับลำนั่นเองมันจะไปเลือกอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิยังแกะมีลำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเจ็บอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยคืออย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งคืนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้องห้าคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเราท่านเห็นว่าเราเป็นคนมีเรียกว่าโลดโผนบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงแยบไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเสื่อมเสื่อมนี่อ่อนแอท่านก็ยกเกือบเกือบเหมือนกับม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผนโลดเต้นต้องทรมานมันดังสารถีนายสารถีต้องทรมานอย่างไม่ควรให้มันกินหญ้ามันกินเลยตัดต้นนานจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันอ่อนกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ผ่อนให้มันมันกินหญ้าอะไรมาเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานทรมานแต่หาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วเป็นการรักษาการระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันมีจิตเวลามันกำลังคึกขนองมันผาดผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตัดจนกระทั่งอาหารมันกินหลังไหนอาหารทั้งหมดสองแยกสองอย่างนะอาหารเกิดธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตัดนะฮะมันไปยุ่งมันพูดทันเทียบกันอย่างนั้นได้ออกมาพูดถึงเห็นท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายเพราะนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยทราบเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นอาตาเขาว่าที่ไรมันเกิดความอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราอยากเห็นของอัศจรรย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความอัศจรรย์ในขนาดนั้นมันเกิดความอัศจรรย์ด้วยปัญญาเวลามันเป็นกรอบมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นร้อนแบบว่าต้องเขาบอกว่านี่เลือดมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมร่างกายเป็นเครื่องเมื่อเวลาหนักก็หนักเมื่อสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นหนักทุกเวลาทรมานทุกเวลาร่างกายก็บอบช้ำเพราะจิตเลสไม่อยู่กับกายจิตเลสอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมและปุถุขนันเราก็เข้าใจทำให้คุณมากคุณนั้นเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นนะนั่งได้ขนาด7-8ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4-5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นมันเป็นนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมันแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งมันเป็นมาหนุนกินงานส่วนงานมากงานหนักมากท่านปัญญามีแต่งานทั้งจิตล้วนพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่ที่รู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากถ้า
นั้นเรารู้จักวิธีทำเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธินี่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตายไปนั่นแต่ทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาเนี่ยลำหนังก็เคยแก้ไขกันได้ในเนี่ยต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยนั้นมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้พิจารณาเหตุผลเทียบเทียมกันถ้าทุกข์กับทุกส่วนแล้วสิ่งนั้นมันก็ตกไปตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาโอเคนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท้าล่างปัญหาไปเองวิธีปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาวิธีมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประกอบการเนี่ยตอนนี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเชื่อมมากไปสูงไปต่ำไปแล้วว่ามันก็จิตวิญญาณอัตโนมัติทั้งพอ

ปียาปฐมมุขเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรวิญญาณเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากนี่เป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการที่วิญญาณทุกเหยียบทุกกระนั่งสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงใดมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกข์ภายในใจไม่ดับหมดมากก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาที่หัวมรรคสมาธิจิตสมาธิโปสิทธสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานหนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนขึ้นที่อย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรก็ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้กับข้าศึกเมื่อข้าศึกมันลาบไปแล้วก็จะไปดับสู้กับอะไรต่อสู้คนตายเกี่ยวเลยตายแล้วยิงอยู่นั่นยิงอยู่เสียก็ถึงมาบอกนี่ต่อสู้ก็ไม่ก็หมดต่อสู้ก็ได้ก็หมดก็ถึงมาบอกมันเกิดเกี่ยวเลยนี่มันออกกิริยานอกจากความมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระทัพพลบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระราชิพระราชิกับภิกษุณีชนีหรือว่าทั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระทัพพลบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเมรุเนื้อวิญญาณก็สมยกสมมติขึ้นรับกันองผู้ฟ้องร้องโง่ผู้ทรงนิสัยโง่ไม่ต้องนิสัยยากพระธรรมบุตรนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นะคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายถึงจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมูลนี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมูลหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วมันเข้ากันไม่ได้พูดง่ายๆพูดอย่างนี้แต่ในตำราบอกว่าท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยนั่นกว่าเอานี่มาลาดฝากเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมติการฟ้องร้องก็เป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติทางต้านทานกันปลดเครื่องฟ้องร้องความประหารอินทานั้นด้วยสติวินัยไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารหันต์เองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่มีในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาที่ปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ยอดสมบัติแล้วนี่เรียกว่ามัชฌิมาฟังดูมีเดียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีตายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้นี่ภายในกิเลสมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นเพื่อเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่มีเลยอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไปท่านมันก็เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไป

ความทุกข์เพราะความเพียรนี่ไม่ได้เป็นเครื่องกดทวนจิตใจรับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายทั้งนี้แม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไปเมื่อเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เขาทำไมเขาไม่กล้าหันต่อสู้กันนี่เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ถาปดไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสากยบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยออกเลยให้ล้มละลายตายเพราะกิเลสสังหารไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลสตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นตลับนั่นนี่กิเลสไปที่ไหนกิเลสมันคลองไปถ้ากิเลสเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปซากกับกิเลสแต่ก่อนมันเหยียบเราอยู่เหยียบเรามากี่ภพกี่ชาติภพชาติของเรายิ่งมากกว่าที่เด็กที่ที่เด็กฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่กี่ภพกี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในภพนั้นภพนี้มันก็นับมาได้แล้วมากไหมมันที่เด็กไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราเราทำไมจะฆ่าไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามไปหนทางเพราะความเพียรในเอวบทต่างๆมีแต่เอวบทที่ฆ่าที่เหลือนั้นที่เหลือหมดไปแล้วหมดเท่านั้นแหละทุกแล้วมาจากไหนทุกก็มีแต่ทุกในขันนี้เท่านั้นแหละรุ่นในขันที่เพียงรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นนิสัยของสมุติเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้ยังไงสมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระหลานได้ยังไงมันก็มีแค่นี้นี่เรียกว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพาราหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพารากันหนักให้เพื่อพิจารณาก็เห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราฮาเวปัญจขันธาประเภทหนึ่งเวลาจิตได้ผ่านพ้นออกไปแล้วพาราฮาเวปัญจขันธาประเภทหนึ่งคือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนถึงวันอวสานชีวิตพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปเลยไปยุ่งไปเหยียบวุ่นวายแต่ได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไหร่ก็ฟังการฟังกันรับทราบจากการฟังขึ้นถ้าถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันปรากฏขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนค่าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนะนี่เรื่องพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาเป็นพาราอยู่มันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันเห็นโทษเห็นภัยของมันพาราอยู่ตั้งแต่พันธาขันห้าของพาราหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้าเนี่ยมันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกเยอะดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างที่นารู้มันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจริงใช่แล้วก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยที่เวลาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนานถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวปัญจกัณฑาขั้นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นพาราเวปัญจกัณฑาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์ท่านก็รับผิดชอบไปจนกันไปพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมในพุทธธรรมเวลาเป็นอยู่ก็รักษากันไประหว่างขั้นกับให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็น
วิหารธรรมในทิฏฐธรรมเป็นความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนี้สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราอยู่เป็นจากขันธ์ธาตุอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแต่ถามเรื่องเวลานี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเขาจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่ตัวจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบตะคุบเงาอีกมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราดิเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงไม่สูญยังไงตายแล้วเกิดตายแล้วสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยถามหาตัวที่ไหนอีกสูญนี่มาสูญไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตนะเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้มันต่างตั้งตั้งใจเวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งเทศคำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เฉลี่ยตาเฉลี่ยใจเหมือนกันบริลามจะหมอบรากกับพิษตาท่านฉันพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งที่กิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านมาได้หาที่แย้งมาได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บแบบนี้เนี่ยครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นภูมิของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นภูมินั้นผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนไม่จะผิดไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดรู้แล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนกับโลกที่ว่าแปดมือสี่พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับลิ้นเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดไม่ตายเสียในเงี้ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เท่านั้นมาจารึกทั้งหมดมันโอ้ยว่าแต่หนึ่งธรรมขันธ์นี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุรุษนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเสือเหลือกำลังอย่างผู้ปฏิบัติ

ระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวกมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เคยมาและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยเพราะได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงคำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายได้รับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมสัตว์ไม่ชอบแล้วแก่สาวกองนั้นการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่ออัดเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าธรรมอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทางเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท
ท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสนาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสนาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกได้ว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำหนึ่งถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเหือจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยจิตจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตนเคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสั่งสมเรื่องของทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจการประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้ด้วยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายซ้ำๆซากๆไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องรำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัพเพสังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัพเพสังขารทุกรูปทุกนามบรรดาที่มียืนยันครองเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่า
คือเรื่องหากองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย้ำแล้วย้ำเล่าทุกย้ำทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกข์ไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์หรือมากน้อยแต่ละภพละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกภพไปทีนี้ภพซ้อนภพชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบสิ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิตีโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเครือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตนเอง นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรนี่เรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคล
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครองต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้นั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆรายไม่ใช่ผู้อื่นใดคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาและความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีหรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไปทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งวัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งวัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างอยู่กับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งกิเลสตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพี่จะแก้ไขกันลงที่นี่
เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ชัดมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเข็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาธิจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชาให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราเทียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาทำทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่วงเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยตรงเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งชั่วธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีในเรื่องอุปาทานถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งชังมีความพอใจจะติดพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุสิ่งใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาอยู่ภายในใจของตนเองโดยไม่รู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบกันนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดจงทำด้วยความตรงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติ
ผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าและจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเพียรของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราคุกจะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อไหร่เรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเถินเดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านี้เท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาลนตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัตตะที่ไหนในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัตตะของใจซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนผู้ที่ได้ทบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธัมมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตะนั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิผู้ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังฆังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกข์จะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัฏจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่าง
เราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องมัฏฏะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของมัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของมัฏจักรอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะตรงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วสูญนั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมมัตตะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีน้อยความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความชินขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสั่งสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโปรดได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิมัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโปรดทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมวินัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวจะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็น
สำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติกับตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพักให้ครวญที่นิพพิจารณาวันละเล็กวันละน้อยแล้วจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่โปรดได้ทราบว่าเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัวเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านในใจเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไหมเป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคลายของใจก็มีเช่นเดียวกันให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมาขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเพราะความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตนเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานหรือแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นมัตจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัว
ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมันต้องพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกหน่อยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกในจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุด

ในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึดจิตก็คว้าอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตาม สติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไหร่งานก็ขาดวรรคขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะประย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาทั้งหมดเรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาอย่างนี้จะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆ

การซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาจับสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเกิดสรรพันยอนั้นเรียกว่ามรรคนะผลิตขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างนี้ธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลภที่โกรธที่หลงของต่ำช้าเดียวซ้ำอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดตดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินน้ำตาลก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันภาคิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตในธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มรวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไร
ก็จะต้องแสดงออกเป็นลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสแล้วมาผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันดังแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้แต่ความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรมีศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วที่ไม่นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัย
พราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นเที่ยวดึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพรหมจรรยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถีดานิปุนัพพะโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหังมัสสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แหละเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมกิเลสเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไร
แต่ความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับลำดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตที่เรียกตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตสาหกรรมมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากชาบความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายลงไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสียแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้พึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลนปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันไหนคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ตัณหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหา
นี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกอยู่แล้วเวลานี้ถ้าหลบสามหนจะหลบสามหนฟังเถอะแต่อ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้น่ะไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นกระจักสาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามเรื่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่ะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำชามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพอถอยอ่อนแอเสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชี่ยงเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไหนนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การสังวรจริงๆมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนตรงนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราไปหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้มันต้องคิดตัวเสมอ
นักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบกิจการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช้สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเวียงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาจึงเรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตตบุคคลของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนต้องหมายถึงเรา เป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนจึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งที่ใจนี้แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้กล้าได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจ
สุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเก่ามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงเอาไว้ไม่เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ผมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันในรูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือเจ้าอาวาสพระเจ้าอุบายต่างๆเพียงสอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถิดานิปุณัพโภตอนนี้ความเกิดความตายทำท่ำทักษะอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับวิเลตประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลยถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดทีนี้ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
ม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาเกณฑ์อันสำคัญที่จะนำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนถึงสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่
อันดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแก่บรรดาสาวก ทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอกาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเช้าสายบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้รอดออกไปเพราะเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลาย ไม่มีความเข็ดหลาบในความทุกข์ความทรมานเฉพาะอย่างนี้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็เมื่อไม่มีความเข็ดหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งๆที่ตนก็ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั้นเป็นสิ่งที่คล่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันนี้หนุนขึ้นทุกวันทุกวัน
หนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความสงสัยเพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเหล่านี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี้ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีแล้วทุกข์เป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเ นี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์พระทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นฐานของมันและประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดูหนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ท
ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระทัยทั้งนั้นนะความเมตตาก็เต็มพระทัยสั่งสอนอัตธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิดสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆนะเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจกิเลสมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตร่ตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากที่เรียกเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิดปิดตาทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกกิเลสปิดบังหุ้มห่ออยู่อย่างมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่างถึงใจ มีกับพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาคาดเอาหากเป็นอยู่ในหัวใจนี้ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มอยู่ในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจึงมีการแสดงดังที่รู้เห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจแห่งพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมา

ง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่แหละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหันต์ทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากบเรื่อยมากบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่ที่สำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลสเวลามันละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของกิเลสให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสบความกวัดแกว่งของจิตเป็นลำดับตำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับธรรมดาขึ้นมานี่มันเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาแล้วทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนจากนั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สารโลกได้รับความร่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกลับใดกันเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดเอาเลยมันถึงใจดิเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาข้อกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้นะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาทำพระพุทธเจ้าประกาศทำสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้นี่เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกปลีกตัวท้ายกลมายาทำลายสัตว์ทรมานสัตว์ให้รับความที่หมายผลที่เรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นเช่นอย่างไฟได้เชื้อเผาไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไปจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดตัวเองนี่ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากฟืนจากไฟจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไว้เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดินลำดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆชำระกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่ล่ะท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะสถานที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์

0: ้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรถอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์นี่โง่แสนโง่ให้มันขี้รถเยี่ยวรถขับกล่อมบำรุงบำเรอรื่นเริงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือขนครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกตปะธรรมเผาไหม้เผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้ลูกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วเหมือนมันเชื่อปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดตาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละปลาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นน่ะที่มันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกข์แปลงจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายจริงนั่นน่ะท่านเห็นทุกข์ท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้เสียเองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอันอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็นภาพความคาดความเดาเป็นคาดทะเลแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อแห่งความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดครอบแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้แล้วสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องรู้ถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่มีนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกข้างนาทีอาชาตัดสาทุกติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับบรรดาไปแต่ทุกไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ซึ่งจะเด็ดถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมุติอะไรที่บักเจเลยก็คือสมมุติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระไถ่แล้วสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสขาธรรมนั่นแล้วอาพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่กันนั่นแหละแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้นพุทธการนั่นเองให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะ ให้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไงธรรมเลิศธรรมประเสริฐท่านบรมสุขมันเป็นยังไงให้เห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันแล้วมันจะหาเรื่องหาราวหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยเรื่อยมาขีดมาขวางกำลังบังชาก็กำหนดให้กำหนดให้เวลาเวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดให้หมดให้หมดบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบวันนี้ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่ถึงเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มาขีดมาขวางมาได้แล้วมันจะพุ่งพุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงมันเห็นดูสินะทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นเนี่ยมันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นดับลำดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำนาญไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัดธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเองแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นมันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสจะแทรกเข้าตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดไหมฟังสิน่ะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดรู้กันหมดรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้าไม่มียานมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาใดอันนี้มีความหมายนั้นนี่มีความหมายนั้นจิตของกิเลสของกิเลสมันรู้ทันทีทันทีนั่นนั่นละธรรมท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านั่นก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนหมุนติ้วที่อยู่นั่นสิเอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครทำไมนับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพระนี่ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาเน็ตตรงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ยิ่งเด็ดมันจะอยู่ได้ยังไงยิ่งเด็ดมันเคยแพ้หรือเคยชิบหายจากทำเครื่องสังหารนี่มามากต่อมากแล้วทำไมมันจะได้นอนอยู่สบายสบายเทินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาก็ไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปในหลักธรรมชาติมันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นอ๋อพูดทำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่พูดบ้างเหรอนั่นสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมานี่เพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะบีบจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านต้องเห็นต้องรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนั่นทางที่น่ะธรรมเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาบีบมาบังคับมันละอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือน เมื่อแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ท่านจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นน่ะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นสิปราบที่หัวใจเรานักปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเอตั้งใจเราไปปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นน่ะยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกอันนี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครก็มันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยหาการจำมานะนี่เทศไปเทศไปมันก็เหนื่อยแล้วแหละเอาละพอเวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมครับเป็นนี่ไม่นี่อันอย่างว่านี่แต่ดีพอเทศแล้วจะเหนื่อยพอเหนื่อยแยบประมาณนั้นแล้วหยุดแล้วโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เทศมากอะไรเลยเป็นอะไรธรรมหาพังเทศน่ะเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้มันไม่ถึงใจนี่มันอยากว่างั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบรุ่งคำมาพูดอย่างนี้แล้วอยากว่างี้นะมันเต็มอยู่ในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่ที่พระองค์ได้ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระองค์เห็นเต็มพระทัยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอยู่นี่เราจะตัวเท่าหนูก็ตามหนูกับช้างมันก็วิ่งไปตามกันได้หรือไม่เจอแล้วตั้งแต่จิ้งจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดยังไงมันไม่อาดมันก็ไต่ของมันเลยนี่เหมือนกันเรามีกิเลสแล้วมันเป็นยังไงก็ตามเราโง่แล้วก็เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นธรรมะจังหวะสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆดีกิเลสมันกล่อมก็ไปก่อนแม่กิเลสนี่มันเนี่ยจริงนะมันสำคัญมากนะว่ามีอ่อนตัวนะนี่สำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโหวช่องไหนมันจะเข้าทันทีข้อที่นี่เพราะมันคล่องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันในหัวใจตรงนี้มันถึงรวดเร็วรวดเร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมาธิมันจะพูดที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีค่าได้ไงนั่นล่ะเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันพอขั้นมันเหนือกันไปแล้วมันรู้ลูกไปเดิมดับดาอย่างนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้ที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันนี้ตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันกังวลอันหนึ่งก็อะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองล่ะมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้นี่สิมันทำให้เกิดความห่วงความใยเราจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหักเป็นในหัวใจแล้วก็การสอนกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงนี่ที่อันหนึ่งอ่ะมันจะเอามาสอนกันได้อย่างไรเนี่ยอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกคนทุกรูปทุกนามไปนะสำคัญเราพูดถ้ามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้มันสอนไม่ได้มีว่างั้นเลยนะถ้ารู้แล้วมันปิดไม่อยู่เนี่ยก็ไปลงนั่นมันก็ลงนั่นอีกเลยใครจะมาปิดปากเลยว่างั้นเลยตีปากกันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตีปากเลยหรือที่เหลือหรือจะมาปิดปากฟาดปากนี่เลยมันสนุกอย่างนั้นเนี่ยเราพูดเนี่ยแบบสนุกกันสนุกแบบฮะเป็นอะไรไปวะมึงถึงจะพูดคือว่าเกลียดแค้นอย่างที่เหมือนกับว่าเกลียดแค้นในที่เหลือแต่ความจริงแล้วเราก็จะมาเกลียดมันอะไรของที่เหลือนั่นเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นนะยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุคลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะได้ปรับลงความหมายว่า
1: เพราะว่าถ้าราคะมันลดหรือมันหายแล้วมันจะพวกนี้มันจะเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะไปเรื่อย
0: ๆโอ้ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้สำคัญมากกว่า
1: อันนี้ทำมันจะเป็นอย่างผมเนี่ยครูอาจารย์พูดนะครับปรากฏขึ้นให้ชัดให้เยอะ
0: มันเป็นอยู่ในหัวใจนะเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอยู่ในใจของนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมมันเคยเจอมาแล้วเนี่ยเจ็บแสบจริง เพราะเป็นจุดที่เราปักใจกับมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นค่าสุขใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะงั้นมันกระดิกขึ้นมาเลือกอะไรแล้วมันต้องเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอวัยวะนะไม่ได้เป็นมันจะว่าเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามมือแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดละเอียดมันยิ่งอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหดูให้ผมน่ะแต่นั้นเรามีปัญญาที่สู้กับมันมันละเอียดมันเป็นอยู่ในข้างในนั่นจึงต้องหาอุบายที่ว่าอดนอนปล่อยทหารเข้าไปนะถ้าเวลาถ้าขันเรามีกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้ไม่มีอะไรที่จะกดขวางทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้วางนั้นเลยนะผมพูดได้ตรงปากเลยนะอันนี้แหมถ้าว่ากดว่าขวางก็ขวางว่าดึงว่าดูดก็ดูดดูดก็ดูดให้ทุกข์นะไม่ใช่ดูดธรรมดาเนี่ยกดก็กดให้ทุกข์มันเป็นทั้งวันมันเหมือนกับไฟไหม้กองแกลบเนี่ยมันสมอยู่กดมากขวงมากถ้าว่าเป็นแม่เลยก็โง่เลยอันใดโตที่เดียวมันดูดอะไรก็ไม่เป็นหน่อยกำลังเราสู้ไปหัวถลำก็ไปหามันดูดเวลามันพูดมันเป็นไม่เป็นหน่อยเวลากุศลามันได้แล้วเอาอย่างนั้นเลยเวลาเล็กกุศลามันแล้วอะไรมาขวงวะนี่ไอ้ส่วนจริงก็บอกว่าไม่มีที่โอ้นี่เป็นทั้งขันหนักนั่นเพราะถึงให้ปากลงหนาปังนะตรงนี้หนาวอ่ะเป็นกระปาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้หนาวอันนี้ตัวสำคัญมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นขันมากที่สุดเลยเป็นขอบเป็นหนามเป็นทุกได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ร้อยสามพันคมนี่มันเป็นแล้วก็พอมาถึงพูดได้เยอะเวลาช่วงนั้นเยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นนี่มันก็เครียดแค้นนะผมนะผมมันเป็นจริงหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกพอมันเด็ดจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่ว่านิสัยไม่เคยไม่นิสัยไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยจนกับตายไม่มีความหมายเลยหรอกมีเห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวังชามันดีนี่ท่านหาอายุก็27ออกปฏิบัติพรรษา7ทำมันแปลกดีนะพอเวลาเราจะฆ่ามันจริงแล้วแหมมันก็เหมือนควายนะมันขวิดเอาเนี่ยถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาเนี่ยมันก็เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราจูงมันจะเข้าที่ข้ามันขวิดเอาเลยอันนี้ก็เหมือนกันเรื่อยไม่ทันเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่ที่ผมออกมาเสียบนะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรก็มันต้องให้เชิงนะมันก็ไม่เห็นใจสนใจมันมุ่งอยู่กับเย็นนั่นแหละไม่ไปไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเย็นไม่ออกไหนเลยมุ่งเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริงให้หมดเวลาออกปฏิบัตินี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเป็นอย่างนี้ยับรวดเร็วเลยนี่ยังไงแต่ก่อนเราเรียนหนังสือไม่เห็นมันแสดงที่นี่ออกมาจะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องอันนี้หนักอะไรนะสิยังไงสิไม่ลืมนะซักกันไปซักกันมาทุกข์มากเรื่องนี้ทำให้ทุกข์มากนะมันหาทางหาด้านหาทางเวลามันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นยังไงไม่ได้มาแสดงอวัยวะมันเป็นมันนี่เลยสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรกันก่อนจะตั้งสติจะตั้งที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มภาพล้มหายอย่างเหมือนกับมันถูกมันปัดมือทันทีเลยที่มันเสียใจมากนะผมเครียดแค้นมากเมื่อเพื่อหลายวิธีการการเนสัตชิไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองมา มันก็ไม่ดีเพราะเราผมไม่ถูกไม่นอนไปสองคืนสามคืนไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองมันทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยครับคนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆแต่เวลาอดอาหารไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ฟัดเรื่องกันด้วยวิธีการนี้ทุกสารทุกทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจมันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีทนนะลูกจนกระทั่งท้องเสียอดมากอดนานๆท้องเสียได้นะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าด้วยกระทั่งมันอยู่สบายแล้วจริงๆแบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ของจางหลังกันเพราะถึงเวลาธรรมะกันว่ามันเป็นยังไงวะวางนี่เหรอคือตอนที่มันเผลอมันก็เผลอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันคอยรู้เรื่องอะไรนักมันไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทันคือในขั้นที่มันเริ่มของมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องอันนี้มันขนาดไหนขนาดนั้นเลยแต่ถึงจะทำหามเช่นหามเสาอยู่เนี่ยมันก็อย่างเช่นอยู่หนองขือไปหามเสามาทำอะไรบันไดขึ้นเพราะฝนตกขู่บันไดเลยจะหามเสามาฝังเอาสังกะสีมุงเนี่ยตัวแม่มันถูกเนี่ยผมยังจำได้เนี่ยยังหามเสามาหนักมากอันนี้มันยากขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคานะมันจะปั๊บเนี่ยรวมกันอยู่นั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีมันทันเลยนะมันก็ระงับเพราะมันไม่สอบมันทางมือของมันอยู่นั่นมันหนักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางอันเดียวมันสงบตัวมันแต่เวลามันปรุงยับอย่างนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันนี่เวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่เหรอบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันไม่ทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างนะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันมันของทันเนาะมันทำไมมันจะเป็นสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องอย่างนั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันเนี่ยนะว่าท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นพิษมันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากของเราความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแต่ผมจะสักหนึ่งน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองคือความระวังมากอะไรมันเทียบมันก็อะไรเห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันนั่นเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวทั้งที่ตาเห็นเหมือนกันอย่างนี้น่าสังทั้งที่น่ะอันนี้เหมือนกันสังขารอันหนึ่งสังขารธรรมดาอันหนึ่งสังขารเป็นเสือเนี่ยน่าฟังนะจับใจผมสังขารหนึ่งเป็นเสือนะสังขารหนึ่งสังขารธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันแต่มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักฐานของมันถึงมันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงอันนี้จะแยบขึ้นมาปั๊บเลยทันทีเลยเราตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันหลักฐานแต่อย่างอื่นที่เหลือไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้จับหางไม่ได้มันยังพาเราวิ่งเลยหัวทะลอกปอกจับหางไม่ได้มันพาวิ่งยังฆ่าไม่ได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งกระเทียบอย่างนั้นกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกอยู่ในตัวคล่องตัวคล่องละเอียดเข้าละเอียดเข้าถึงท่านก็ทำมันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั่น เวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอันนั้นตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันอันกับตอนที่ว่าเออทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันนี้ขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะเพื่อนะว่าใครตั้งคำนี้เอออย่างทีนี้ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่งมันมีอยู่สามระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละกันราคามันกระเทือนเทือนมากอันนี้เวลาขาดจากกันนี้มันกระเทือนมากกับเวลาสุดท้ายความสามารถของเราเนาะอันนั้นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งนี่แหละที่หลวงตาบัวท่านพูดหลวงพ่อบัวน้องแสงพูดอันนี้เข้ากันได้กับเราคือไอ้เราท่านมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่คือพูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานนั้นเต็มที่ไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปผมก็ฟังจะพูดเท่าเข้าใจว่าของสิ้นหรือนั้นน่ะจนถึงวันนั่นมันจะประกอบวันอะไรก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดป่าแก้วสมพลเขามานิมนต์ก็พ่อท่านทุยนี่แล้วมานิมนต์นี่นิมนต์หลวงตาบัวไหมวะถ้ามานิมนต์หลวงตาบัวนี่มาไปวะถ้าหลวงตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแล้วกันนะขอนิมนต์ออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั้นเลยนะไปนิมนต์หลวงพ่อบัวพอไปนู่นก็พูดอยู่เหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมบอกอีละหลวงตาบัวน้องแจงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาแบบว่าก็ออกมาจากนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกันนะไม่ยังไงเลยหัวแล้วขับพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พูดเท่านั้นแหละเตรียมกุฏิให้ผมชุดวัดทางด้านตะวันตกชุดเลยกับรั้ววัดเลยเดียวแต่ก่อนป่าไม่เต็งไม่หลังไม่ใหญ่โตเลยผู้เฒ่ากุฏิดอกอยู่นั้นผมก็หลังนี้รั้วกับมานี่เลยผู้เฒ่าไปถึงก่อนผมแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เช้าเลยผู้เฒ่าเราไปจัดเองนี่ให้ท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะนั่นแหละที่ไม่มาพูดกันทีพอไปอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงกับสี่วงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันพอสมควรแล้วก็หมู่ขวัญลงไปแล้วไล่หมู่ขวัญลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยหลังตะบัวเอาพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนะเอาพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะวะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะวะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดมากเพราะอะไรผู้เฒ่าก็เล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละผู้เฒ่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วผู้เฒ่าก็หยุดอะไรอีกแล้วสุดเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอวะมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายในใจโอ้นี่เหรอว่าสิ้นแล้วอย่างนั้นเหรอวะก็นี่แล้วเข้าใจว่าสิ้นแล้วนั่นเองจากนั้นก็อธิบายต่อละก็คนจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วไปนอนตายกับกองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าไปเห็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาไปอยู่นั่นเฉยอย่างนั่นเลยไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจที่เป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาจริงคุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้แหละเห็นด้วยกันพอพูดแล้วผู้เฒ่าก็ลงใจเลยทีนี้ลงใจที่เราพูดนะอากัปกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบาสกเราทีนี้เอาทีนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นนะบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคืนวันนี้ไม่ต้องลงไปแล้วหลวงตาแล้วหลวงพ่อภาวนาแล้วงานนั้นเมื่อผมไปเองมานั่นเขาก็ถูกเขานี่เทศด้วยผมมาแล้วก็ตามมานิมนต์ไปเทศอีกกลับไปเทศบ้างไม่มากแล้วลงไปมาก็เข้ากุฏิเลยตอนเช้ามันพอ พอสว่างเป็นอรุเป็นอรุณเป็นดันใหม่เสียงก็กระตั้งบันไดเรากำลังไหว้พระไม่จบเสียงใครนั่นมาเนาะผมเองเลยผมเองเลยหลวงพ่อเลยว่าใช่เอาขึ้นมานั่นแหละที่นี่นี่ที่มันคล้ายกันเป็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนั่นนะฟังจริงนะอาว่าพี่ว่าพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั่นแล้วพอถึงตึกตรงนั้นก็ฟาดตรงนั้นเลยแล้วพังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะขึ้นนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่าภาษาภาษาไม่ได้ขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตูมงลงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิผ้าขาดลงนุ่นลงพื้นถึงเลยว่างั้นจะไม่เจ็บเห็นไหมจนว่างั้นนะแต่ไม่เจ็บถึงเนื้อคานกุฏิผ้าขาดลงทั้งกระดานทั้งพื้นลงไปหมดเลยลงท่านเข้าใจว่านะมันกระเพื่อนขนาดนั้นทีนี้พออันนี้ทำงานเสร็จแล้วพองานทุกอย่างมันเสร็จอากับกิริยาของจิตหยุดแล้วทุกอย่างแล้วจึงมากำหนดดูโอ้ยกุฏิที่อยู่ดีๆโอ้ยมันว่าเป็นขังกุฏิหักไม่ใช่ขังกุฏิมันขังอวิชชาหักคนโตคนย่อก็ใจยังไงได้พูดนั่นพูดต่อแรงไปเลยปึ้งไปนั่นมันเป็นอันหนึ่งของมันเพราะเวลานั้นมันไม่พูดมาถูกนะน้องพอบัวนี่มีเป็นอย่างนั้นละขนาดใหญ่โตมากแต่ถ้าดินทองนี้ไม่หมิ่นจึงทำให้เราคิดผมเราเอามาแยกอีกนะเพราะปริญญาเราก็เรียนทุกข์ไข่ปัดนี่ทุกข์ไข่ปัดตะโกเตวิโชชราพิโยสติบริสัมพิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันแล้วถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการอะไรมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่เฉลยมันเช่นเหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นเฉลยมันต่างกันนะมันทำให้เราแยกเพราะทางนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้กันโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยถึงเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะท่านหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรท่านไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันหนึ่งนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันท่านพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเป็นสิถ้าทางนั้นเป็นทางนี้เป็นทางนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเคลื่อนคาดได้ยังไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัติผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นเลยมันเหมือนกับว่าหัวเรียกหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามพลาดนิดนึงบันไลเลยไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านทิศทองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องแล้วนี่จากนั้นท่านกับพี่จะพูดไปละเรื่องต่อไปแล้วค่อยละเอียดไปละเอียดไปข้างหลังที่มาแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดแล้วละเอียดไปนี่ความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่าจะพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเวลาอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาเรื่องว่านี่นะมันแปลกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจพิจารณาเพราะว่าท่านผิดเองเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคาเนี่ยมันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นน้ำมันลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปอยู่ฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความทำความละเอียดของกิเลสความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะแล้วละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าละเอียดลงไปมันตามถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาว่ามันเป็นสมมุติหนึ่งจากนั้นเราก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะนี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทานเหมือนไม่มีเนี่ยมันเข้ากันได้แค่นั้นทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้เลยวันนี้เราเล่นหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วจะเป็นคำหลงว่า เอ๊ะนี่หลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีแล้วนี่จะพิจารณาอะไรนี่มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงเห็นว่างั้นนะมันอยู่อย่างนั้นแล้วเหลือนึงกันไม่รู้ว่าให้มีรู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายว่าเนี่ยมีแต่อยู่นะมันรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่ช่างปัญหาเหมือนรู้อะไรๆกับอันนี้อันที่ละเอียดๆพารู้ไปนี่สิ่งนี้พาเป็นปัญหาเลยพอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องอันหนึ่งมันพูดของท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดอันนี้ทองเลยแต่ผลที่แสดงมาที่มือไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้จริงๆผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงเลยย้อนกลับมาพิจารณาถึงเรื่องท่านมาตามปริยัตินะอรหันต์สิ่งนั่นลุกขาวิปัสสโกเตวิโชชลปิโยจตุปิสัมพิทัปปโตว่าลุกขาวิปัสสโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรนี้หมุนเข้าไปอิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเรื่อยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเตวิโชมันก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็คืออะไรบุเพนิวาสานติยานนั่นจตุปาติยานนั่นอาสวะขยายานนั่นรู้ขณะที่อวิชที่สิ้นจากกิเลสนะวิชาสามอันนี้ท่านบอกวิปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านนั้นพูดนายพยานรู้อย่างแห้งแล้งหรืออะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้าไปนั่นคือแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันไงมันเห็นมันขึ้นมาว่าอยากว่าอยู่ในเราเนี่ยมันแห้งแล้งอย่างนี้ที่ปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้านี่นะผมตำหนิผู้ที่ว่าอยู่อย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันยังได้เล่าจะวางเนี่ยมันโมโหเนี่ยมันไม่เห็นเมื่อนำมันจะไหนแห้งแล้งอยู่บ่อยจะวางอยู่เกิดมาตะโกนปอกมาบอกก็เห็นมันพอดีพลาดความบุญถูกตกใจแต่มันมีหน้ามีตาวูแล้วอยู่อย่างแห้งแล้งอยู่เหลือมันจะวางใครเป็นคนบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสุขัยปัสสโกกับพระหันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระหันแท้มันแห้งแล้งที่ตรงไหนน่ะเข้าใจแล้วนะหมาผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดแล้วอย่าว่าเนี่ยชลพิญโยนก็รู้อยู่แล้ววิญญาณหกจตุปิสัมภิทัปปโตแตกฉานในจตุปิสัมภิทายานทั้งสี่อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและสัมภิทาเนี่ยสี่นะมันก็นานแล้วมันก็ลืมไปแล้วเรียนมีผมจะพอจับได้พอด้นได้ดาวได้ไปเรื่องไงก็ตามภาคปฏิบัตินี่มันก็จักกับเจ้าของอยู่นะมีในตำราไม่มีในตำรามันจะประจักษ์นั่นมันเป็นวางอย่างที่ว่าราคาเนี่ยตอนมันจะขาดแต่ราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นมีแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าไงนั่นมันเห็นได้ทำเห็นได้ใช่นั่นสินั่นแหละคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยถ้าท่านจะมีในคำพิจารณาก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนะฮะเรื่อยๆนะครับนิสัยไปก็ได้แบบอะไรเลิกอะไรนี่เนาะเอาเก็บออกแล้ว

นี่พูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกอบโกยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคล้าเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรครุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าเคล้ารบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับตมกับโคลนไหลเข้ามาคล้าเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเคร้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสวงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าเสาะจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดปักขาดตอนเลย
ิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการเสาะแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมนะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคร่าคร่าวภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่แล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถ
ถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เฒ่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าคร่าวด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้ค้าคร่าวในเรื่องอัดเรื่องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบอปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นละจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสรรพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือธรรมทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนดังน้ำในมหาสมุทรทะเลมีจะถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละ
นี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คร่าวๆได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมี

ผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นสิ่งใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลาดพลาดจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุทโธเมื่อใดสัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของทำได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจน มีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พัดพลาดจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้พึงผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวรรคขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสงสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็คิดจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรย่อมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละพากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะได้ดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไป

พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเคียงกันแต่ให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่อปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในทำข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดทั้งท่านกิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราอย่ามองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไรก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการกล้าเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเดศปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหาเอานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั่นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกกว่าแหนที่ปกคลุมห่มห่อน้ำมาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมห่มห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเบิงทั้งเบิงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกียรติที่เด็ดตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามที่เด็ดกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทั้งโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากลืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการนำมาระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏกับการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการรื้อจอกรื้อแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วไปยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่แหละมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2อย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีก
ไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรก็เพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสเนี่ยถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ปิดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ติดรู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆย่อนๆ อ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำมุจเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกว่าพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดหนึ่งก็เข้าไม่ถึงชมนิดหนึ่งก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้และเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงเดี๋ยววันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวกว้างหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรตั้งอะไรนโรงวัดใหม่กลับไปแล้วเหรอโหนั่งแล้วเราเข้าพรรษาเรื่องนะจะตั้งสามพรรษาทั้งเรื่องอาวาเซ่อาวาเซ่นี่เป็นอาวาสของนี่งั้นไปเข้าไป
ต้องเข้าพรรษาเมืองนะแล้ววันอุโบสถก็สัจจะหามาเพราะไม่มีพระปัจจุโมกเขามีพระปัจจุโมกเขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกไม่มีพระจะครบองค์ก็ไม่มีทุกวันทั้งก็มาข้างที่นี่หลวงปู่สุดเสร็จแล้วฟังข้าวเข้าไปมันก็ไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีพระปัจจุโมกท่านยังให้สัจจะไปเรียนไปเรียนปัจจุโมกอันนี้ไม่มีปัจจุโมกก็ต้องสัจจะมาลงปัจจุโมกกับคณะใหญ่เนี่ยจังคนจังไปทำมันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นปีกเป็นหางไปแล้วมันมีแน่มีงอนไปต่างๆเลยเป็นผลโยกไปเรื่อยๆว่าการร่วมลงอุปสมบทเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมแล้วต้องมาผมไม่เรื่องเลยคือวันอยู่มูเพื่อนอยู่กับรุ่นมันเกิดเรื่องกับอะไรภาคือวันนี้เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันอย่างมันยาวมันสกปรกโอ้จะก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอย่างมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขยันอย่างเงี้ยมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเสียเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันโหดเข้ามาอะไรกบเกิดผ้าใส่อะไรสกปรกลบลงรังมุดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จำเป็นแล้วการคิดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวังก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเงยเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารกันนั่นเองเวลานี้นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ได้หลังยังคิดว่าอยู่ที่นี้มันคือมันเป็นไฟตลอดเวลาถ้าหันหน้าเขาไปหาเบียดทั้งนั้นเข้าไปหาฟุ้งหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะเนี่ยคือมันคือเยอะมากนะเป็นยังไงสร้างวัดเนี่ยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นหรอผมมีตกในนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นไทยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นอย่างไรนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะมันไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่แหละมันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็ค่อยดีดค่อยดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงเจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดเลยมันเป็นน้ำมันอยู่ทั่วตัวนะบางทีก็ลุกออกมาเดินยังคมบางคืนผมเดินยังคมผมตลอดนั่นจะออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเลยเดินยังคมเดินไปมานี่จากนั้นมานั่นมานั่นผมทางยังคมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็หลับเงียบๆคืนนึงมันจะถึง3 ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3 ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มเพราะมันหลับเป็นตื่นหลับงีบเดียวตื่นแล้วงีบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนว่าพอปั๊บมีหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่นอย่างที่ผมเคยนอน5 ทุ่มอย่างนี้พอ3 ตีเป็นมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีถ้าฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนอนในลำคางกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับแน่นอนถ้าหลับมันก็จะถึง15 นาทีหรือน่ากลัวไม่ถึงเคลื่อนไปงีบเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันจึงไม่มีกำลังมันไม่จะอ่อนเพียเดินยังกรมก็เพียพออายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้เป็นอะไรไปไม่ได้ห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องสอกข้อขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยโลกก็ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟก็โดยลำดับลำดาอ๋อมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมสลดสังเวชมากนะ
เรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาจึงอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจเต็มหัวใจว่าเป็นภัยขนาดไหนกับโลกโลกไม่รู้เลยทำไงโหมันกล่อมได้ขนาดนั้นนะคนชั้นนะพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันละมันก็เหนืออยู่เรื่อยๆตามก็ไปเรื่อยตามก็ไปเรื่อยนี่เรื่อยแล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งๆที่มันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนพูดทีละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจูงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจูงตอนนั้นจนได้จนเราก็ทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องมีรู้โทษของมันเต็มหัวใจเฮ้ยวันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเท่ก็เลยสะดวกตามธาตุขันธาตุขันขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรมากวนเพิ่มเติมเขาอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งกวนใครต่อใครนะเริ่มยุ่งกวนนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งกวนใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นแหละเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยกวนใครขอใครให้ระมัดระวังให้ดีพระกวนนั่นกวนนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปกวนดังนั่นไปกวนดังนี่นะเดี๋ยวองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมเนี่ยมีแล้วไม่มีในภาษานอกภาษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันด้วยจะมารอพรรษาได้ไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาสุดเหวี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเซ่อๆซ่าเรื่องอัดเทปก็จะไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทปก็หนังสือนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยจะโลกจะของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นมันใช่ไหมนี่ตรงเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบๆแจกมามากต่อมากแล้วเทพก็ดีนี่ตรงในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะนี่ตรงแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่ในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วคิดดูที่ศาสนาเราใครเคยคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเขาตีตลาดหมดอะไรๆเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเขาไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกินโลกเกินสงสารน่ะว่าได้แม้แต่เทียนนี่ดูสิเทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนมันไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทูบเทียนธรรมดาเป็นอมิตรบูชาไม่เห็นเลยทำกำเริบเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกื่อนโอ้โหหนังสือธรรมะธรรมโมนี่ใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ให้ออกสักเล่มเดียวเลยโอ้โหมีผู้มาเกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไ
หนังสือเนี่ยเขาจะพยายามจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้เหรือมีไม่แต่กิเลสตีตลาดต้องบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรนี่จะขายไปกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำไปแท้จะไม่มีเป็นอย่างนี้เอ๊มันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเป็นโรคไปหมดเลยศาสนาเป็นโรคไปหมดดังที่เคยพูดเมื่อเช้าวันหรือวันไหนเดี๋ยวนี้เราวิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนรเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายแล้วโลกกิเลสกินกินหมดแล้วโอ้หนักทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะเพราะไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นงั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะวันนี้แหละพอ

การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยพระเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเมื่อเทศภาคไปปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็เมื่อเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนั่งท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเค้าแห่งธรรมทั้งหมดที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกรรมเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำดับกระทั่งถึงขั้นอรหัตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดค้นคว้าเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็สดับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมกลืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์
กลายเป็นปฏิเวธขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคารวาสไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระหนึ่งทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตาม
ให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนั่นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วๆไปเป็นไหนๆเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปๆคำๆหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันหรือประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆนี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปที่ไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากจะเห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเดียวแหลมนั้นเดียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลนู้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกที่เหลียดเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่
จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการกระทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนนายตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายๆเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ธรรมขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่น่าเบื่อหน่ายรำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนกรรมเจ็บกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจำใจสันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจำนับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภมากมูลขึ้นไปโดยลำดับมิดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเรื่องต่างๆระงับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่นพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่ที่เลยพอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่น
ที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี้เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความเมยสุดล้วนๆเรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ธรรมจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะการตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดโผนรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นคำรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงใจตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมคลานลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้ง8นี้ไม่มีแล้วมากทั้ง8ก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคจิตตภาวนานี้เลยคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาความจำว่าปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดมานานสักเท่าไหร่
เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงมีผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยบคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบมันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนที่ความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขวนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเผาโรนจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ย่อมได้รับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุขก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นปัจจุบันธรรมเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาชำระกันอยู่นี้เอาให้จริงลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสดาองค์หล่อแหละที่เราว่าพุทธังสรังฉันธรรมังก็เป็นสวดขาตธรรมชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กันกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองให้ท่านได้ถึงความบริสุทธิ์

ก็เห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องกิเลสพายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทธโทออกพุทธโทได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆในท่านเริ่มแรกที่จะทำจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปประขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปประขันนี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจดีนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอย่าเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหตติ5นิสังโสสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเลยว่าหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเก่าให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดจะแค่ระคายระเวียงระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยวอกแวกคลอนแคลนไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเพราะความหิวโหยมันฉุดมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ทั้งปวงแง่ใดก็ตามปัญญา

ทั้งหน้าทั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติทราบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงมักติดสมาธิเสมอและมีจำนวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกกรอนแคลนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ด้นล้วนเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิแล้วปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผลิตขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โนโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการสนทนาก็เห็นว่าควรขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายเรื่องต่อ

0: พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงนิมุตติพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราอย่างนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารวมจิตใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ครวญความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวทำนี้ทำนานคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาพุ่งคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีเมื่อท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เหลวตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวล่ำเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิต ถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนวันผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อเราหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาอยู่หรอกก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนข้างพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็ แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นตัวอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากกระจัดใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหนักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะ เอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเหล่านี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วพอรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่นี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะการเพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงลืมเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพย์หายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใสเข้าไปเชื้อใสเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวฟังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามเนี่ยหรือว่ากามเป็นคุณแล้วออกไปอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณ ต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างทิพหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปหยิบการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณาเลยนี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้บับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดิษฐ์ธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะ หน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลือกเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับติดของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องไปอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้ตะกี้เดียดเหยียบย่ำทำลายหัวผ้าหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะแล้วยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูที่ดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนมูลเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นและทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นค่าศึกต่ออรรถธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตน ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายที่หิริโอตตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิภาประพฤติปฏิบัตินี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลอนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันใดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้มาแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราชญ์ทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านมาถือว่าเป็นของดีของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอพิจารณาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความถูกได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพืชปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพืชปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจากธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำไปคิดนะปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไร มีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุลี่ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักกรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกโรคลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอพูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งปลายใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวะเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนี่จะแบบผมเนี่ยมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลออกมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเอามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นน่ะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนก็เหมือนในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมียินสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันทราบมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีได้ยิกาคือใครคือพระคือเนรเราเนี่ยละเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นคอยยังจะมีฮิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนก็ไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะคึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเรียนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนได้แล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพาให้มีหรือสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตธรรมท่านพาให้มีหรือในอัตธรรมก็ประกาศลั่นมาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกเพียงแต่นัตถคีตวาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้โหนี่น่าทุเรศนะอีกทำไงจริงๆได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมอดเสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมมาอย่างนี้ตำหนักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลา นี่นี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็ไม่ต้องว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กๆน้อยก็ชิบหายไปหมดเวลานี้ก็ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงให้สมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นสักเองไม่ทำไมแหลกหมดมีอดวิตกไม่ได้นะคนวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบหลบซ่อนซ่อนนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันออกจากนั้นก็เอาวิเลศเข้าไปเหยียบทำเข้าไปอีกให้หนักเข้าไปอีกอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำให้เจอทำไงทำนี่อยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนวิเลศเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาแล้วมันก็เจอที่มันกิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี้มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองแล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้สดๆร้อนๆกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแล้วเสร็จพระเนตรไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาระบาดตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนตรหรอก

ิตที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณคิดว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้โมให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอมีหมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเพียงอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดียังเรียกว่าสมมุตินี่จิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแก่โลกนั่นแหละโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับหนามยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลหนามนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิด

ันนี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วแล้วจะถอดถอนสิ่งที่มันจีบมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นหนามยอกหนามบ่งวิธีการบ่งหนามออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งใจแสบไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิงหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดานำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นน่ะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์นี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่จะจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันให้รู้โทษของมันแล้วอย่าใกล้คิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นชุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสัมผัสปัญญานี่สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้

อว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยๆเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขนาดนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาครุ่นมาคิดอะไรต่างๆดูภายในจิตนี้ให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างธรรมขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวใครนั่นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยกขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยจะดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่อ่ะสติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำซามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบในชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปเห็น
สาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนเกี่ยวกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงานมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมันแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่ฉะนั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจแก้วกล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นหนึ่งจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเอาหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เดชอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมุติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ไม่มีขาดมีความไม่มีขาดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยถนัดนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นประบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนมีสมบัติพัฒนามีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบอปัญญามีอำนาจศาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลนาการของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นนี่คนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังเรายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่หนึ่งนี่เราเทียบเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะ
มองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆ อันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียมการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสันนังคัจฉามิธรรมที่ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสันนังคัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงนี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือมันเขียนว่าที่มันเขียนไว้ว่าปุถุชนนอนสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามาสิในโลกอันนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจของเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนะบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นยำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นแล้วสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังอยู่ทุกเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากอย่าขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันคว่ำกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันคว่ำกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็คว่ำกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็คว่ำกินหงายกินแต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้นะพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเมื่อท่านมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันจริงอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขั้นนั้นแล้วเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เว
วลามันล้มลุกคลานมันล้มได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินละเอียดมันความกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะความกินง่ายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนให้น้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้คร้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเร็วขนาดนั้นแหละไม่ทันจะเงียบว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปอะไรนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งที่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เริ่มพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่หยุดไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอทำเข้าไปตัดสินในตอนนั้นเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดเอาละที่นี่น่านเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่ายังไงวุชิตังพระมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นว่าวุชิตังพระมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิตาจติปชานาติที่จิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมาพระติดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเป็นนี่แหละสันติโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเป็นก็ได้เป็นเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตนี่เวลามันขาดจริงๆจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนทีนี้สูญไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหัวใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปทั้งเวลาไปทำไมว่าสูญหรือไม่สูญไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมก็เรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดได้มากี่กับกี่กันมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์เราก็เป็นบ้ามากี่กับกี่กันแล้วกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลก็อย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทินแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ร่วงไปร่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีนี่ก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ว่าไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามากีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะแล้วกีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังก็กีดขวางหมู่เพื่อนอีกเหล่านี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยกับตัวเองและเป็นภัยกับผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแผงฤทธิ์ได้หรอที่เรียนนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแผงฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมัน
บำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะนั้นวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะไหนก็เป็นอุปัฏฐิกะนั่นมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟัดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเตียงไกลของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เตียงไกลยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะนี่เรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเป็นสติกำลังความสามารถของเรามันถึงมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นั่นมันเห็นยังไงสินักปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนิเรศมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสันติโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมนะธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านจะตรัสรู้อันนี้ประทานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดบุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มที่เด็ดวัตจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลมีแต่ที่เด็ดมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี่ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุดังขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันนี่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปะธรรมอกุปะธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นสิมันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเต็มเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจตรงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหนือกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนตายทายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกที่เมื่อยเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยงานขอให้ทุกท่านตั้งใจคุยปฏิบัติเนี่ยเอาจริงเอาจังอย่าเล่ย์ล่อนหลอดทะเลทันไหลเรื่องกิเลสนั้นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทันไหลมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้แหละผมระวังมากเรื่องกิเลสมันเป็นการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ขันยายมันค่อยพอถูกพอไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรนักมันค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าเร็วนี่ไปบังคับไม่ได้นะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติไป
ไปบังคับมีเหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ใครก็อ่านดูดูงั้นแหละผมสรุปสังเวียนนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระได้อยากตามขนาดนั้นน่าสรุปสังเวียนมากเจ้ามาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามงตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่อธรรมถ้าทำเพื่อธรรมแล้วจะไปพูดอวดโลกก็ได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นได้เท่านั้นไม่ดูยากอะไรหรอยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะไม่เรื่องของกิเลสออกลวนลายทั้งนั้นโอ้สรุปสังเวชผมอ่านแล้วไม่คิดเกี่ยวต่อถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบมันจะเทือนหมดเหมือนกันนะท่านลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนหมดเหมือนกันเพราะมันมีนวลที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดคือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่าไงตั้งแต่ไหนจะไรมาอันนั้นที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรนั่นเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วความที่จะให้กระทบกระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุดจะตอบไปไหนนั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำนวณก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาทำก็ไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็ไม่มีอะไรผลเป็นผลดีขึ้นมาเลยนี่จะผลเสียนั้นคือถึงมันเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านท่านลูกท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดบางทีมาเดินตามรอยท่านเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสที่ดีเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองเป็นบิณฑบาตเคยพูดแล้วเสียงบุ้งบิ้งบุ้งบิ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะมันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั่นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของแต่ละคนดูไว้ที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพื่อเพลินเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นนั่งอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่มีราคามากมันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่เราไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออกไม่เกินถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงไหนข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจ้ากับภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละถ้าให้หมามารับนิมนต์พูดง่ายๆมารับไปถึงเวลาแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ไปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาเพราะ
พอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปถ้าพระไปยืนเกื้อตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมานั้นเขียนไว้ในตำราที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากเลยในตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นในหัวใจเองใจมีปริสัยอย่างนี้เหมือนกันท่านถึงไม่ประมาทกันประมาทอำนาจวาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นนิพพานดีขึ้นดีสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนี้ท่านจะไม่ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากยังเป็นสัตว์อยู่ก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาระซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจ้งเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาสภาวะได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนะนี่แจ้งได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิบอกเลยจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายเรามันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรว่าสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี่ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนี่เพราะเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างนี้เนี่ยพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นน่ะไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยพระธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับธรรมดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับธรรมดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ถ้ามีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างหนึ่งธาตุขันธ์เป็นอย่างหนึ่งก็ทราบประเดิมดังๆจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดรู้จนกระทั่งอาการรูปนี้ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นมันก็รู้ในเวลานี้จิตเป็นสุขในเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนมีเฉยเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเปรตขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นสติปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางเนี่ยมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่ระวังรู้
พอยับคือจิตมันปุ่งพอยับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับทั้งมันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองอะไรมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมเลยนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่เรียกว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้มันก็คืออะไรไม่รู้รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันทันกันมันไม่เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนั่นอยู่นั่นหนังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องนั้นมันไปอยู่ในร่างอวิชชาที่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาความทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่องหนุนเหมือนอวิชชามีอยู่อันนี้เรียกว่าขันธ์ล้วนรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเท่านั้นคือครองตัวอยู่นั้นก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงอาการของใช้อาการของนี้อยู่เพียงชั่วระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นง่ายที่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงมันเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรจะต่อสาวยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำเป็นวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่นะเอาอะไรไปต่อนู้นเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนี่พัฒนั้นกระเทือนในหมดบรรดาวิชชาและสาวทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แน่แค่นี้แหละนะเลิกกัน

เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงดังนั้นจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะแหละแหละทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้นกิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตว์จริงหายเกิดความกระสันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมกุฏิวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหะกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาข้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดคือถึงเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะแสวงหาโลกามิตรซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัตธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงด้วยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย
เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องในแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเทศก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกซุงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแลผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากถ้ากิเลสได้กลุ่มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะก่อคุยเอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังวังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังไวอย่างพวกเราท่านๆนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสำบุกสำบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้จึงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังประตำตามกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาร่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเสียภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งๆที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคะตัณหาเมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปนั่นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภาคือฆ่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภัยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอันเป็นหลักสำคัญว่าอัธสนะอานันดะเวลาพระอนุทูลถามในการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูซะเลยอนุดีนะถ้าจะได้เห็นได้ยินจะมีจะทำยังไงไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาจแห่งตัณหาราคะตัณหานนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญ
ถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นไม่พวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์แห่งราคะตัณหานี้ขึ้นในขณะใดมันจึงทันกันทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอสังขารประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้

เป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดเอามากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่รู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสะสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทันเหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนั่นปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำการทำงานอะไรอยู่ด้วยความจำเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแท็บอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์มันนี้สะดุดเกิกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจรุงขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงถ่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาและนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นเบาหวิวหมดความอะไรตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอะไรตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี้เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดประหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรื่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยๆไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมา

กับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตโลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันเนี้ยสำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหักแทรกขึ้นมาจะตัดก็ห่วงใยความห่วงใยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองนั่นอ้อยอิ่งเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนียวนั่นนี่ละอำนาจของธรรมเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายดายต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกจะเรียกว่าภาวนาบัญญัติปัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความกดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเลยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิววิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยแม้คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดอ่ะแล้วเบาวิววิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้ว
แล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตที่อัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละนี่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดทั้งหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาทุทัสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคนิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดแล้วสุดของกิเลสของสมมุติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนั่นนี่ละกิจผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็มูปาปามีแต่ความสงสัยสนเถทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่าแบบแปลนแผนถังที่จะสึกปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุพังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อ
เหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี่แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปโดยลำดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปปล่อยวางกันไปนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างแล้วออกไปก็เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบกับทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100% เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักฟอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและความและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธถ้าเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตั้งหนักใจให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของเท่านั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออนามปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะไปสวรรค์นะไปนิพพานให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไปแล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อทำให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆ
แล้วลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติเรฉานวิชชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนขลังทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายก่ายกองอย่างที่ว่ามานี้นั้นดีทางไหนดีทางไหนนั่นสิฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังขังแบบนั้นลือทั้งนู้นลือทั้งนี้ลือแบบลุ่มลุ่มแรงแรงหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิจิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน่ากราบไหว้บูชาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อเข้าเพื่อของส่วนเพื่ออัดเพื่อทำไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านจะไปตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหนเสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีนั้นจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโก้ๆไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีกกันซะจนแหลกจนเหลวเลยไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วหรือพิจารณาสิคนมีอาจมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำว่าอ้างว่าชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพุงก็ไม่ได้เห็นตัวอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ที่เป็นหน้าทุเรศสูงเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่พูดถ้ามันเต็มปากนี่มันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิแล้วทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วๆไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดโดยอัดโดยทำการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอ

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกที่บอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไฟแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายพ่ายทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังกีดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นขาดสิทธิ์เสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่
ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นฆ่าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นฆาตศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นธุระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มาเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้
เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามจึงเข้มแข็งหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ปรองวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีถูกถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ชั้นใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งควันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางที่จะนาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัฏฏะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัฏฏะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี้เองเป็นวัฏฏะ
หมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั่นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือท่านควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้ที่ภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุติดภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลา
ไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะยากแสนยากลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้งสี่ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาสี่ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตาย
เรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับแบบนั้นเราก็นำแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยชินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะการรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้เท่านั้นเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ครวญดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดมั่งคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกชิ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เฮ็ดนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีขอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุดเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็น

ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าจิตจะสลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเขี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเขี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่เบิกบานหมดความสมมติว่านี่ใจนี่เรานี่ความมือสุดเป็นเราเราคือความมือสุดอันนี้หมดการปักปันเขตแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ธรรมผู้ลื้อถอนภพถอนชาติผู้ลื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่เกี่ยวกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหา

ากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นขันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาชั้นพระวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งวิญญาณธาตุองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสพร้อมทั้งกระทำและประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

วสเกวรสะลุขคันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสารหันตังสัมมาสัมพุทธัง

ไตรปิฎกครับนะตอนนั้นถึงได้แยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติทำไมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิฐานของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสซึ่งไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมากระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับความสนใจเลยมันเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วภาพที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนคิดเจอสิรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจอสิก็ใครคิดเนี่ยคิดอะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ที่กิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ทั้งนั้นจะไปถามใครไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรๆสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ่งไม่ดิ่งมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่งรุ่งดอนดอนมีดีดดิ้นดิ้นหลอกหลอกรวมรวมได้อย่างไร
มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดทันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเขาจะว่าปลาจับขึ้นมาเขาจะว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่จะเห็นแบบรุ่มร้อนร้อนด้วยความจดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยว่ามันล้มละลายไปหมดภาพจะเคยหลอกลวงนั่นนะพระปนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปสำคัญนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ป่ะมันดีไม่ดีมันก็ไม่มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้ไปติดกับมันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี่ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันมีสายโยงกันดุ้งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง
บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับหนักจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่หรืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลาว่าไงเราไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามานั่นเองสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจะของนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลื่อนเลื่อนยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลื่อนยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเผ็ดกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติวิเลศขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหน้าที่สันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่

โลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสักกายบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเสี้ยนน้ำหรือความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจะนี้ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนะจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดถ้าเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิจะว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายพ่อต่อยเพื่อสอนเจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ติดตะเกียงที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเนรของเราใครมาตั้งใจตกลงปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งที่อยากมอบกับกายวาจาใจที่ยินเกียรติศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์รูเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังมังคามันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่ดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวางชางมีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยและความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกๆท่านจะตั้งหน้าตั้งตาขึ้นปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันติโตเสนติโกหรือปัจจังเวตบุญยืนอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคง

ดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลนละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังนี้เท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการไม่ปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราไม่หาเรื่องกับใครทั้งนั้นเราเอาความจริงพูดไปตามความจริงใครสติจะชมก็แล้วแต่ใครแต่ความจริงเป็นความจริงนะไม่เป็นอื่นเราสลดสังเวชนะสลดสังเวชแม้ที่เรื่องนี้มันแยบคายมากจริงถ้าเรื่องเหมือมันก่อนมันที่ดูได้ชัดสรุปดูถ้าจะสว่างสนุกนะเราอยู่ใกล้มันนี่ตัวเนี่ยหน้ามันไม่ตีเราหาใช่ไหมเนี่ยมีทุกพวกมีทุกพวกจะผ่าแปดนั่นถ้ามันเหนือมาแล้วสนุกที่มันละสิว่ามันละเอียดละออซึมซ่ามันซึมไปหมดเลยในร่างกายเราทุกชิ้นทุกส่วนมันซึมไปหมดอุปทานครอบหมดเลยมันขนาดนั้นมันซึมนู่นเวลามันไล่กันเวลาไฟลามเข้าไปมันเป็นลูกเรื่องมันเพิ่งเข้าไปตรงไหนตบธรรมกับธรรมเผาเข้าละเอียดขนาดไหนตบธรรมละเอียดเผาตามไปเรื่อยนั่นมันยังเป็นทันนั่นแต่ว่าไม่ทันไม่รู้พูดนี้เหมือนบ้าพูดมันมีแต่หูบ้าฟังเลยปากเลยเป็นปากบ้าไปไม่รู้เรื่องที่พูดนี่ไม่รู้เรื่องมันเป็นมันก็รู้เองมันพูดออกมาจากความมีความเป็นไม่ได้อุทลุวะเวลามันครอบมืดตื้อเลยอากาศมืดแล้วอยู่กลางคืนมืดมันยังสว่างได้นี่มืดไม่มีสว่างตลอดกับตลอดกันอยู่อย่างนั้นตลอดเลยถ้ามีทางเข้าไปเปิดแล้วไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงโอ้เป็นของหายากมากที่สุดนี่ผู้บรรลุนะไม่มีใครในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาเห็นเป็นของเล่นๆไปได้หรือชาติโลกที่เกื่อนอยู่ในที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นไปพ้นไปไม่แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาลื้อฟื้นมันคุณมีพ้นไปคุณมีพ้นไปแล้วหมุนพ้นนั้นขึ้นมาเรื่อยทางออกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์นี้มันประกาศศาสนาปุ๊บนี่ก็พูดที่รออยู่แล้วก็ผึ่งผังออกจากนั้นก็ค่อยหมุนขึ้นมาแล้วยินแล้วฟังเรื่อยก็หมุนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมีทางออกมีทางอื่นไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยว่างั้นเถอะมีทางออกทางพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางเดียวทางถ้าไม่ตรัสรู้ก็มืดอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เปิดทางให้แล้วก็ปลุกขึ้นมาแล้วก็พ้นเรื่อยไอ้ผู้ไปพ้นทีนุ่งก็ค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำแล้วขึ้นไม่ว่าภูมิใดพระเทวุตรเทวดาอินทร์มนุษย์มนาอะไรก็ตามขึ้นเรื่อยมีพระพุทธเจ้าอันนี้ผ่านไปปุ๊บหยุดกึกท่านอย่างนั้นอยู่จะว่าพ้นไปได้ไม่ได้นอกจากพวกที่ถึงขั้นอนาคามีแล้วนั่นพ้นยังไงก็พ้นท่านเหล่านี้พ้นพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วก็พ้นท่านพระอนาคามีนั่นไม่พ้นนี่ถึงเลยว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้ทำประโยชน์แก่โลกนี้ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นวะมาตรัสรู้แต่ละพระองค์รื้อขนตลอดนะตั้งแต่ตรัสรู้แล้วรื้อขนจัดตลอดเลยจนกระทั่งวันนิพพานถ้าศาสนาไปด้วยก็เรียกหมดถ้าศาสนายังอยู่ก็ยังมีบันไดส่วนมากท่านศาสนาจะไปพร้อมเพราะท่านทรงพระชนมายุอยู่นานทั้ง 40,000 ปีทรงประกาศด้วยพระองค์เองเพราะนั้นหมดแล้วนั้นนี่หมดแล้วนะลือตาข่ายปุ๊บเก็บม้วนคนนั่งกัน ดิ้นขยองไปอย่างนี้นั่นทีนี้นั่นเขาเรียกจริงนะพวกเราพวกตาบอดไม่เห็นนะสิผู้ตาดีท่านเห็นดิอ๋อเต็มโลกไม่ว่าดินฟ้าอากาศเนื้อตรงไหนขยองขยังอยู่หมดเลยทั่วแดนโลกธาตุไม่มีช่องว่างนี่แหละเป็นยังไงสัตว์โลกมากไหมเราจะมาว่ามนุษย์เปอร์เซ็นต์เดียวยังไม่ได้เทียบกับสัตว์ทั้งหลายแล้วนะไม่ได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งไม่ได้มนุษย์เราเราเทียบกับสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วมนุษย์เนี่ยเอา 1% ไม่ได้เลยหรือว่าน้อยมากขนาดนั้นขยองขยันอยู่ทั้งหนักทั้งเบาอย่างนั้นแต่ส่วนพระนาคานั้นขั้นหนุนขั้นเรื่อยตั้งแต่ขั้นพระนาคาแล้วมันไม่ถอยเป็นอัตโนมัติเป็นยังไงอยู่ทั้งขั้นเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วบ่มไม่บ่มก็สุกช้าเร็วอย่างนั้นถ้าบ่มก็สุกเร็วถ้าไม่บ่มปล่อยอย่างนั้นแล้วค่อยกระสุกแต่สับค่าต่างกันพระนาคามีที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเหมือนก็เอามาบ่มนะท่านเร่งของท่านเรื่องของท่านไปเร็วพอชีวิตขาดไปแล้วที่นี่ก็เป็นอัตโนมัติปล่อยให้เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยไปช้าหักไปไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกันหักช้าผ่านท่านเหล่านี้ผ่านภูมิพระนาคาแล้วผ่านทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ผ่านไปโดยอัตโนมัติเหมือนผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วควรจากการสุกแล้วนั้นจะโบนื้อบ่มก็สุกไม่เป็นอื่นสุกท่าเดียวเป็นยังว่าช้ากับเร็วถ้ามาบ่มก็สุกเร็วนี่ถ้าเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ก็เร่งความเพียรหนุนเข้าหนุนเข้าก็เร็วพอสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปช้าๆไปอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทะลุนอกนั้นอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นแหละปิดกึกทันทีเลยถึงจะว่ากรรมเป็นของอนิจจังค่อยเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในนั่นนะในเดวัตวนนี่มันพ้นไปแล้วเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มันก็เปิดแหละเปิดทางสัตว์ลังไหลออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยผู้ที่อยู่ต่ำมันก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะได้ยินได้ฟังการอบรมสั่งสอนรู้เนื้อรู้ตัวค่อยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมามาอยู่ระดับนี้ระดับนี้เรื่อยๆผู้ที่อยู่คนผ่านก็ผ่านเรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ดับปุ๊บเลยนั่นนี่ก็ดิ้นแล้วนี่ขยองขยังขยองอย่างนี้และพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะมาตรัสรู้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนานแสนนานกว่าจะมาเนี่ยทนทุกข์ทรมานกันอยู่ขนาดนั้นสัตว์ทั้งหลายพอมาตรัสรู้พระพุทธนี่ก็เปิดทางออกที่นี่หลั่งไหลออกอ่ะพระโอวาทเนี่ยเปิดออกเรื่อยเปลี่ยนอยู่งั้นมาเรื่อยพระพุทธเจ้าถ้าไม่มาก็ไม่มีทางออกเลยสัตว์ไม่มีอะไรที่จะมาแก้ให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นไปได้เลยไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยมีทางของศาสดาองค์เดียวมาเปิดพอสัตว์รูปภาพก็ประกาศธรรมสั่งสอนโลกมาทางนี้ทางนี้ปลอดภัยไร้กังวลไร้ทุกข์เรื่อยอย่างไรออกเรื่อยมีวิญญาณที่คือคอยที่จะพ้นแล้วก็ผ่านไปเลยถึงบรมสุขท่านเหล่านี้หมดละที่นี่เรียกว่าหมดทุกหญิงทุกอย่างหมดกรรมหมดเวรหมดสมมติสมหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตตรงนั้นแหละเที่ยงไม่มีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องขึ้นที่ว่าสมมติหมดนั่นแต่ผู้ท่านสิ้นกิเลสท่านสิ้นสมมตินั่นเองใช่อะไรนะก็สิ่งที่ควรก็คือสมมติสมมติคืออะไรก็คือกิเลสเนี่ยมาลงนั่นเพราะนี่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ประทานพระโอวาทอยู่45พรรษาแล้วยังประทานพระโอวาทไว้อีกเป็นทางไปถึง 5,000 ปีคำว่า 5,000 ปีนี่ทรงเรียนญาณดูเรียบร้อยแล้วนั่น สัตว์ทั้งหลายนี่จะมีธรรมติดใจอยู่มีทางที่จะค่อยเบาค่อยบางค่อยหลุดค่อยพ้นไปได้ยังมีอยู่มีอยู่ก็อยู่ประทานตัวไหว้ไว้พอถึง 5,000 ปีแล้วเรียกว่าหมดบุญไม่มีบาปไม่มีในใจของสัตว์นรกสวรรค์ไม่มีทั้งๆสิ่งเหล่านั้นมีนะแต่ใจไม่ยอมรับแค่อย่างเดียวไม่เชื่อว่าบุญมีไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีนิพพานมีสิ่งที่มันเชื่อก็คือนี่แล้วกิเลสตัณหาประเภทต่างๆนี่อันนี้ไม่ต้องบอกมันฝังจมอยู่แล้วดึงเรื่อยไปเลยมีแต่ความอยากอยากทำอยากพูดอยากคิดเพลินในความคิดนี่แหละทางเดินของกิเลสสั่งสมตัวเองกำลังตัวเองขึ้นมาโลกไม่รู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดนะเพราะกิเลสนี่เป็นอัตโนมัติวัฏจักรคือวัฏจักรมันหมุนตัวมันเป็นอัตโนมัติมันเหมือนกับธรรมจักรธรรมจักรเมื่อได้ที่แล้วก็หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งพ้นถึงขั้นหมุนแล้วก็เป็นอย่างนั้นธรรมะเหมือนกันกับกิเลสไม่ผิดกันเลยวัฏจักรนี้วัฏจักรหมุนเหมือนกันเมื่อมีกำลังพร้อมแล้วหมุนเองทีนี้หมุนเรื่อยอย่างพระอนาคามีหมุนตลอดนี่ชีวิตอยู่หมุนแบบหนึ่งสิ้นไปแล้วหมุนอีกแบบหนึ่งพูดไม่ถูกเป็นเขาก็รู้เองว่างั้นเท่านั้นจะไม่ทราบจะมาพูดยังไงถูกว่าเพราะละเอียดเกินกว่าเราที่มาเข้าใจนี่นะความเป็นอันนั้นความเป็นของจิตที่เป็นธรรมจักรอยู่ในจิตดวงนั้นเป็นอย่างนั้นเองหมุนเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งพ้นไปเรื่อยนี่เรียกว่าอำนาจของธรรมเมื่อเข้าถึงตัวเข้าถึงใจแล้วก็เป็นเหมือนผลไม้แหละแก่เข้าไปโดยลำดับแหละที่นี่หมุนตัวเรื่อยเรื่อยเรื่อยพุ่งผ่านเรื่อยถ้าไม่ถึงขั้นนั้นมันเสียได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นพระโสดาเท่านั้นพระโสดาเนี่ยก็แน่แล้วแต่แน่ในขั้นต่ำสิไม่แน่ในขั้นสูงสิต้องพยายามไปอย่างนั้นนี่ก็พอถึง 5,000 ปีแล้วก็หมดคือในหัวใจของสัตว์ไม่ยอมรับธรรมเลยภาชนะคือใจดวงนั้นรับแต่กิเลสล้วนๆธรรมแทรกเข้าไม่ได้เลยขนาดศาสนาหมดคือหมดที่หัวใจสัตว์นะไม่ได้หมดในคัมภีร์ไบรานคัมภีร์ไบรานจารึกไว้ยังไงก็อยู่งั้นเช่นอย่างทุกวันนี้ก็จดไว้อย่างนั้นจารึกไว้อย่างนั้นแล้วใครจะไปตกนรกไปกี่กินเหล้าเมาสุราอะไรก็แล้วแต่ฆ่าฟันรันแทงกันแหลกอยู่อย่างนี้ตำราก็อยู่อย่างนั้นแล้วไม่เมื่อไม่นับถือตำราแล้วก็เจ้าของก็เป็นผู้ทำหน้าที่เองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์ยุ่งไปเลยไม่เชื่อนั่นคนเราเมื่อเชื่อแล้วมันก็เดินตามทางภัยก็ค่อยจางไปพอถึง 5,000 ปีแล้วหมดคือว่าความคิดที่จะเชื่อว่าบุญว่าบาปมีนี่หมดในหัวใจนะไม่มีเหลือเลยเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเราดีๆนี่ไม่ผิดกันนั่นแหละอันว่าศาสนาหมดไปถึง 5,000 ปีแล้วหมดอย่างนั้นเองไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็วางไว้แค่นั้นแหละในระยะนี้ก็มันก็ดูสิค่อยเปลี่ยนไปอย่างเห็นอยู่นี่เปลี่ยนไปไม่ว่าวงนอกวงในวงนอกกับพุทธบริษัททายกอุบาสกอุบาสิกาวงในกับพระกับเนรของเรานี่มันเปลี่ยนไปโดยลำดับให้เห็นไหมทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างนั้นมีคัมภีร์ตำราพวกนี้ไม่เรียนมีเหรอยิ่งพระยิ่งเนรใครใกล้ชิดติดพันกับตำรับตำราคัมภีร์ไบรันมากยิ่งกว่าพระเนรมีเหรอถึงหัวใจมันไม่รับไม่ยอมปฏิบัติตามมันก็ดื้อด้านไปงั้นมันก็เป็นไปงั้นแหละนั่นแหละที่ว่าศาสนามันหมดมันเสื่อมอยู่งั้นเองคำพีมีความจำมีแต่การกระทำความชั่วตามอำนาจของตัณหาที่มีกำลังรุนแรงมันก็ทำไม่อยู่ไม่ถอยไม่มีอะไรที่มาห้ามมันได้แล้วนี่พวกเราได้เกิดมายังทันพุทธศาสนานี่ยังเป็นบุญเหลือล้นพ้นประมาณอยู่นะยังพอได้ยินบาปว่าบุญมีเพราะเครื่องพยานก็คือบาปมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วนี่ลบไม่สูญอันนี้ บุญก็ลบไม่ศูนย์นรกสวรรค์ลบไม่ศูนย์ใครจะมาลบก็ไม่ศูนย์นี่คือหลักความจริงเป็นพื้นฐานแต่สัตว์ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองเชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่มีนั่นอยากจะทำตามคำที่ท่านสอนไว้หรือไม่เท่านั้นเองนั่นเพราะกิเลสมันบีบบังคับอยู่เนี่ยคิดดูแล้วเรานั่งภาวนาเอาแล้ววันนี้สังเกตดูก็รู้นี่วันนี้เอาเป็นอย่างจริงจังแล้ววันนี้มันเป็นยังไงแล้ววันทุกวันวันไหนมีแต่กิเลสมีแต่เราหงายเราหงายกิเลสไม่ได้หงายวันนี้จะเอากิเลสหงายยังหน่อยนะฟาดไปยังไม่ถึง5นาทีโอ้เหนื่อยหน่อยโอ้ยเหนื่อยเลยแล้วหงายสุดท้ายก็เป็นเราเองหงายนั่นกิเลสมันไม่ได้หงายมันเป็นอย่างนั้นนี่จะศาสนาเสื่อมหรือจะเริ่มปัญญาสิตอนตั้งท่าตั้งทางจะเอากิเลสหงายแล้ววันนี้นั่นกิเลสธรรมะเริ่มจะเจริญนั่นศาสนาเริ่มเจริญแล้วพอทำไปสักสี่ห้านาทีแล้วโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้พักหน่อยก่อนหงายเนี่ยนั่นเห็นไหมล้มตูมเลยศาสนาล้มเลยกิเลสเหยียบคอดังเคาะเคาะเคาะอะไรเคาะเคาะเสียงโกรนรู้ไหมถึงนั้นมันเจริญมันเสื่อมในตัวของเราเนี่ยที่ไปไหนต้องย้อนเข้ามาเพราะเราเป็นผู้หาผลประโยชน์คิดไปท่านจึงว่าโอปัญญิโกโอปัญญิโกน้อมเข้ามาให้ได้ประโยชน์อย่างสันติโกที่เราเคยพูดนั้นอย่างนั้นแหละภาคปริยัติเราก็เรียนมาท่านพับแปลยังไงในภาคปริยัติแปลอย่างที่ท่านแปลไว้เนี่ยเอหิปติโกสามารถที่จะเรียกทำของจริงสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้มาทำของจริงนะแล้วจะเรียกใครมาดูดูอะไรดูที่ไหนพิจารณาที่เราพิจารณาแล้วแต่เวลาบทภาคปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยมันแยกกันปุ๊บนะนี่เรียนมาอย่างนี้แปลมาอย่างนี้เวลาภาคปฏิบัติเข้าไปปั๊บนี่นะมันจะพลิกปุ๊บเลยเอหิคือพระธรรมอ่ะท่านสอนเราเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมท่านสอนเราเอหิติโกท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่ภายในนี้อย่าส่งเสียสายไล่ร่อนเล่ร่อนไปภายนอกให้ย้อนจิตเข้ามาดูนี้นั่นเอหิย้อนเข้ามาย้อนจิตย้อนจิตของท่านเข้ามานี่ธรรมพระธรรมท่านสอนเราเอหิปฏิโกดูที่นี่จะรู้ที่นี่จะเห็นที่นี่ท่านว่าธรรมของจริงอยู่ที่นี่นั่นท่านสอนนี่ภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีใครแปลหรอกก็แปลแต่หลวงตาผีบ้าองค์เดียวใครไม่อยากเป็นบ้าอย่าฟังผมมีพุทธนั่นสิมีว่าไหมภาคปฏิบัติมันแยกบอกว่าแยกที่นั่งนั่นแหละปฏิบัติกับปริยัติไปด้วยกันเคียงกันไปเคียงข้างกันไปแยกกันไปเข้ากันไปแยกกันไปอย่างนั้นแหละแล้วเราพูดตามส่วนแล้วภาคปฏิบัติอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าภาคปฏิบัติวะนั่นความแยกคายที่สุดอยู่ในภาคปฏิบัติทั้งนั้นที่จะเอาของจริงขึ้นมาภาควิทยาท่านสอนไว้ก็เป็นกลางๆอย่างนี้เป็นกลางๆเนี่ยจะแยกจะแยกเป็นแขนงไหนแล้วแต่ภาคปฏิบัติจะแจ้งออกไปเพราะได้พื้นมาแล้วนี่ได้หลักเกณฑ์มาแล้วปฏิบัติตามนี้แล้วสิ่งที่รู้จะเห็นต่างๆแปลกๆนานาแตกแขนงไปเท่าไหร่แล้วนั่นเป็นภาคปฏิบัติน่ะจะแยกออกไปเลยอย่างที่ว่านี่นั่นอย่างเอหิปฏิโกโอปนัญญิโกเรายินเรื่องอะไรๆก็ให้น้อมเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อเป็นธรรมสอนตนมันเกิดประโยชน์เรื่อยๆไปปัจจันตเวทโบวิญญูหิเอาผู้รู้ทั้งหลายจะรู้เฉพาะตนผู้รู้ใครจะเป็นผู้รู้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติอยู่ๆมารู้ได้หรือเพียงจำไม่เฉยจะมารู้ได้หรือต้องเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันกับภาคปฏิบัติต่างหากภาคปฏิบัตินี่แหละจะคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาให้รู้ให้เห็นนั่นอาจารย์ว่ารู้เฉพาะท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนยิ่งพอท่านผู้รู้รู้จักอะไรนั่นท่านไม่รู้จักภาคปฏิบัติแน่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติสาวกทั้งหลายปฏิบัติทั้งนั้นไม่มีปฏิบัติไม่มีทางรู้รู้ความจริงรู้ก็รู้แต่ความจำมันแล้วเรียนมาทลายก็จำมาจำมาคิดเลยไม่ได้สลับปอกเปิดนะพอเรียนเป็นแนวทางเดี๋ยวเราไม่เดินนี่จำได้แต่แนวทางเฉยเราไม่เดินมันก็อยู่อย่างนั้นพอภาคปฏิบัติคือการก้าวเดินตามแนวทางนั่นแหละที่นี่ผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจากการปฏิบัติซึ่งมีปริยัติเป็นแนวทางไว้แล้วก การปฏิบัติอะไรจะพิสดารยิ่งกว่าการปฏิบัติวะเห็นด้วยที่มันได้เป็นเข้าไปรู้สินะจิตน่ะสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันจะรู้จะเห็นไปหมดจะว่าไงกระจายออกกระจายออกเหมือนไฟได้เชื้ออะไรมาสืบมาต่อกับจิตที่จะให้รู้เห็นมันจะสืบกันไปเรื่อยตามเรื่อยตามเรื่อยกระจายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ้นสุดนั่นนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรปิดบังกิเลสเท่านั้นปิดบังจิตใจไม่ให้รู้เห็นตามหลักความจริงที่มันมีอยู่พอเปิดของปลอมออกแล้วมันก็จ้าเลยสิฮะขยายไปเท่าไหร่มันยิ่งกว้างยิ่งขวางไปถ้าอยู่ธรรมดาก็รู้ก็รู้เฉพาะธรรมดาเพราะขยายเหมือนอย่างตาเราถ้าดูอยู่นี่มันก็รู้อยู่แค่นี้เพราะเลิกตาสายตานี่ปั๊บมันก็ขึ้นไปมองไปไหนก็จ้านี่ความรู้เหมือนกันเมื่อเยี่ยวปั๊บมันกระจายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะไม่รู้ได้ไงของมีอยู่สิ่งที่จะให้รู้มีอยู่นั่นไม่ใช่ของปิดบังลี้ลับอะไรมันลี้ลับเฉพาะคนตาบอดเหมือนพวกเราเท่านั้นต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นไปโดนจะปั้งล้มหงายหมาลงฟังลูกหลานจะแปลมันถึงเหตุถึงผลคือตาบอดไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นมันก็เข้าใจว่าไม่มีมันถึงโดนถ้าเข้าใจว่ามีมันไม่โดนใช่ไหมล่ะมันก็โดนก็เดินขยกขยกสเปสปาแล้วก็ใส่สะเปี้ยงหงายหมาลงไปฟังสิล้มหงายหมาไปมอลุกขึ้นได้ต้นไม้ท่านี่หันหน้าทางนู้นพอดีแล้ววันนี้ไม้ต้นนี้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วันนี้เพิ่งสำเร็จวันนี้มองดูต้นไม้มองไปทางโน้นต้นไม้มันอยู่ทางนี้มันไม่เห็นฟังสิกูสมใจกูแล้ววันนี้กูพยายามโดนมาอยู่ตั้งกวานนี้แล้วไม้ตัวนี้วันนี้เพิ่งสมใจว่ะหน้าปากแตกสมใจแล้วมองดูต้นไม้นะจริงเนี่ยหน้าดูนี่มันดูต้นไม้ต้นที่มันโดนนั่นแหละมันไปดูทางโน้นมองทางโน้นมันไม่เห็นนั่นเป็นอย่างนั้นแหละที่เด็ดต่อยหัวเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันต่อยหัวเรามองดูมันก็มองดูหมอนเสียมันเห็นมองดูทางจงกรมนี่ที่มันทำกันนะโอ้ทุกขังหรอกมีแต่เรื่องทุกขังอะไรโอ้ทุกขังจริงยิ่งเท่ายิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งพิจารณาแล้วมันยิ่งมันอยากจะพูดมากอะไรเขาจะว่าบ้าวะเพราะฉะนั้นมันถึงโมโหที่บางทีก็เปี้ยงเลยมันโมโหมันคันฟันนี่นั่นนะไม่เห็นเลยว่าตาบอดหรือเปล่าแล้วมันก็ยังไม่เห็นคนตาบอดบางครั้งมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นก็ยังมาคนตาบอดมันจะดีๆมันจะขนาบเราซะด้วยซ้ำเข้าใจไหมก็จะให้เห็นอะไรมันคนตาบอดไม่รู้หรือนั่นตาดีทำไมไม่รู้คนตาบอดมันจะมาอีกแล้วโอ้กูตายก็พูดง่ายๆว่าโอ้กูตายยอมรับพวกเขาไม่เห็นก็เขาตาบอดตัวยังตาดีจะไม่ให้เขาเห็นเหมือนนั่นมันตาบอดหรือไม่รู้หรือคนตาบอดนั่นคำว่าเราตาดีก็ต้องรู้สิควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นมึงคาบอย่างเหมือนมาตีเหล็กดิบตีเหล็กดิบมันคือไงไม่เผาไฟธรรมดาเขาตีเหล็กเขาต้องเผาไฟก่อนมันอ่อนแล้วก็ตีนี่ไม่ต้องเผาไฟตีมันเปี้ยงเปี้ยงเลยนี่แหละพอเกิดขึ้นมาจะยัดเข้าใส่สวรรค์นิพพานไปเลยมันคนจะเกิดมามันยังไม่รู้ภาษีภาษามันจะไปสวรรค์นิพพานอะไรได้นี่แหละตีเหล็กดิบเข้าใจเปล่านี่มันก็โมโหมันอดโมโหไม่ได้หรอกพี่ทำไงไม่ว่าดูนอกไม่ว่าดูในดูในก็ดูผ้าดูเนรเลยไม่ออกมาไม่ดูจะดีอยู่อย่างนั้นเลยกลางวันนี่ไม่ออกนะเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยออกมาอยู่ตามเนี่ยตามเนี่ยตามนี่รถจอดอยู่ข้างนอกรถมาไม่ได้ยินนะมันจอดอยู่ข้างนอกแล้วก็เจ้าของก็แอบมาอยู่ตามนี่พอเราโผล่มานี่แล้วโว้ยพึบเลยพึบแล้วเราก็เผ็ดเลยเราขนาดนั้นที่มันสู้ไม่ไหวอ่ะมันเหมือนจะถูกกักถูกขังไว้ในบริเวณนั้นออกแล้วเข้าทางยังกลมออกทางกลมก็มากุฏิเท่านั้นอย่างนึงก็ออกอย่างนั้นก็นู่นเที่ยวไปตามวัดไม่ค่อยออกมานี่ออกมาที่ไรโดนทุกทีมันจะไม่เข็ดยังไงวะนอกจากคนตาบอดไม่เข็ดต้นไม้เท่านั้นเลยนะตัวคนตาบอดไม่เข็ดนะโดนอะไรโดนวันยังค่ำล้มวันยังค่ำมันก็ไม่เข็ดเพราะมันไม่เห็นมันก็โดนเอาอยู่นั่นพวกเราโดนกับพี่เด็กก็เหมือนกันไม่มีเข็ดโดนจนตายมันก็ไม่เข็ดเวลาไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้านี่แหละทางเปิดสัตว์ทั้งหลายทุกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นฟังแต่ว่าเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่สัตว์ทั้งหลายจะผ่านจะพ้นไปได้ต้องติดกันอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันก็อยู่ที่นั่นไม่มีทางออกกิเลสละเอียดละออครอบงำไม่ให้รู้ไม่เห็นไม่เห็นโทษของมันเลยกล่อมเอาขึ้นขนาดนั้นเคลิ้มหลับทั้งวันทั้งคืนเคลิ้มหลับอย่างนั้น ไม่เห็นโทษของกิเลสได้พอธรรมะจ่อเข้าไปปั๊บมันก็เห็นแล้วสิอ๋อนี่งูเห่าอันนี้งูจงอางเออนี่งูเหลือมนี่มันรัดคองูจงอางมันซัดเข้าไปนี่ตายเลยงูเหลือมมันรัดคอนี่กิเลสประเภทงูเหลือมมันนี่ประเภทงูจงอางนี่ประเภทงูเห่านั่นมันก็เห็นแล้วสิแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วใครจะไปกล้าล่ะใช่ไหมล่ะคนเหยียบงูเพราะให้งูกัดก็เพราะมันเห็นนั่นเองถ้าลงเห็นแล้วใครจะไปเดินไปมันกัดวะอันนี้เหมือนกันไม่เห็นกิเลสเลยสิซึ่งเป็นเปรียบเหมือนงูของงูจงอางไม่เห็นทุกข์สักกี่กับกี่กันแสนหาทุกข์ทรมานขนาดไหนด้วยอำนาจของพิษของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับงูของงูจงอางมันก็ทนทุกข์ทรมานมันไม่เห็นว่าอะไรกัดมันคนเรายังรู้ว่างูนั้นกัดงูนี่กัดบ้างแต่กิเลสกัดนี่ไม่รู้นะทุกขนาดไหนมันก็ดิ้นตายอยู่นั่นไม่เห็นว่าเมื่อกี้เหล็กตัวนั้นกัดเราไม่เห็นว่าเราเข็ดมันวันนี้เราไม่เล่นกับมันแล้วไม่เห็นว่าวันไหนก็ให้มันขยำออกจนหัวไม่มีผมนี่เป็นคนหัวล้านไปเลยมันขยี้แล้วขยี้ไปขยี้มาแล้วจนผมอยู่บนหัวมีไม่มีเหลือหลุดลอยออกหมดก็ยังไม่รู้อีกทำไมหัวกูล้านเพราะอีแหละโอ้ยทุกขังบ่มันมีสาเหตุมันเป็นล้านหัวก็ดีฟังกันฟังนะจำไม่ดีนะหลวงตาพูดจริงๆนะหลวงตาบัวตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้นะเคยได้ยินไหมล่ะเทศอย่างนี้เราเองเราก็ผ่านถ้าเกิดมานี่ก็นานเราก็ยังไม่ได้ยินก็ได้ยินแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นที่เราหมอบราบนะเพราะเราไม่เคยได้ยินที่ไหนว่างั้นเลยนะฟาดกินคำไหนเส้นเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงบทใดนี่ใหม่หมอบเลยนี่แต่ของจริงล้วนๆมันบ้าไปตรงไหนมันเป็นภาพโพสต์เหมือนกับว่ามันติดอยู่ไงนะแสดงขึ้นพร้อมกับท่านพูดภาพโพสต์นั้นนะมันก็ยอมรับสิเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นนานก็ไม่ได้ยินเปิดโลกธาตุเพราะระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกท่านจะปิดอะไรมียังไงท่านก็แสดงมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมเต็มความรู้ความสามารถของท่านเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายที่ต้องการความจริงอยู่แล้วได้ยึดได้เกาะได้เป็นคติเป็นกำลังใจนั่นความหมายของท่านเป็นอย่างนั้นมันถึงได้สนุกฟังมาสิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะโหเหมือนฟ้าดินถล่มเวลาท่านเทศแล้วธรรมะออกมาแบบเดียวกันเลยนี่ที่อัศจรรย์คำพูดอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้ยินฮั่นเพิ่งจะมาได้ยินกับอาจารย์องค์นี้เราเรียนในคัมภีร์ก็เรียนคัมภีร์ไหนก็เอาซะจนแหลกมันก็ไม่พูดสาธุไม่อะไรประมาทมันไม่ถึงใจพอเรียนแล้วก็ว่าไปตามนั้นเฉยว่าไปกลางมันไม่ซอกแซกซิกแซกสับนั้นย่ำนี่เหมือนภาคปฏิบัติท่านออกมานี่ท่านออกมาจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านซอกแซกซิกแซกไปหมดนี่มันอยู่ตรงไหนท่านคนออกมาเทศให้เราฟังมันสะดุดเลยสิสะเทือนท่านธรรมะภาคปฏิบัติละเอียดมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาผมพูดเท่านั้นแล้ววันนี้จะพูดมากนะไหนลูกหลานมาจากน้องแสงมาว่าสิผมไปบ้านน้องแสงมาทางนี้มานี่ยังไม่ได้หายพ่อนเนาะหายพ่อนแล้วก่อนพูดจะกลับไปหันจะกลับยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒะวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่เอาเยอะเลยว่าไหมมีอะไรครับ
2: ครับทำบุญ
1: มันทำบุญเหรอเออก็อย่างนั้นแหละมันก็ดีแล้วโรงพยาบาลเราเวลาไหนว่างคนจะไปวัดไปบาทำบุญให้ทานก็ทำดังนั้นเหมาะนี่เหมาะแล้วเป็นคุณธรรมประจำใจเจ้าด้วยใจแล้วก็ชุ่มเย็นเวลาออกปฏิบัติหน้าที่การงานกับคนไข้ก็ไม่น่าบึ้งน่าเบี้ยวแต่เขาอย่างนี้เข้าใจไหมคนมีธรรมมันจะเงี้ยเห็นไหมคนไม่มีคนไม่มีธรรมมันโว้มทั้งจะกัดจะนั่นนะโมโหกำลังหิวข้าวมันยุ่งอะไรหนึ่งวะไปนั่นใจไหมล่ะถ้ามีธรรมแล้วมันคิดรอบไปหมดแล้วโอ้เขาเป็นเขาไม่ทุกข์เขาไม่มาหาเราเดี๋ยวเขามาพึ่งเราเราก็เป็นที่พึ่งของเขาได้ด้วยยาด้วยอุบายต่างๆที่คนนี้เขาถึงได้มาเนี่ยเป็นธรรมมันคิดแยกไปนั่นปั๊บไอ้เรื่องโมโหโสมันกันระงับไปเลยนั่นมันแก้กันอย่างนั้นเข้าใจว่าล่ะเทศหมอเทศมากก็มากเราฮะนะเรื่องพูดเทศหมอยิ่งหมอใหญ่ยิ่งเอาหนักนะลูกศิษย์ลูกหามันเต็มโรงพยาบาลไหนก็ดีในกรุงเทพมีน้อยมาเลยศิลาศิริราชรามานี่มีแต่ลูกศิษย์ใหญ่ๆนะเต็มนะเทศจะให้ตั้งทีละนี่โอ้เอาจนหงายหนึ่งเทศผู้ใหญ่ฟังต้องเอาให้หนักเลยเข้าใจไหมเทศเด็กฟังก็เป็นดีแบบหนึ่งลูกแต่ดีนะหลานนี่ดีนะหลานนี่หลานนี่เทศผู้ใหญ่ใส่ปั้วปั้วเลยเข้าใจมันก็ต้องมีหลายแบบหลายฉบับอยู่เครื่องมือจะทำคนให้ดีมีน้อยเมื่อไหร่มีน้อยไม่ทันเหมือนกับเครื่องมือที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆนี่เขาต้องเครื่องมือเขาเต็มคันรถครับแม้งั้นไม่ทันไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอันนี้เหมือนกันเครื่องมือที่จะสร้างคนให้ดีนี่ก็เป็นระดับนี่สร้างเด็กให้ดีเนี่ยเรื่อยขึ้นมาโดยลำดับดาเรื่อยถึงขั้นสูงสุดเทศผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเอาให้หลงคิดไปหนึ่งเมื่อวานนี่เอาหัวล็อกแต่คืออธิบดีไหนตัวไหนมาวันก็ใส่สะเปี้ยงก็อดหัวล็อกไปเลยทั้งขบทั้งขันทั้งเจ็บทั้งคันนี่จะทำยังไงทั้งจะเกาทั้งอะไรเมื่อวานเนี่ยมันก็หัวล็อกกันลั่นเมื่อวานคือเจ็บก็เจ็บคันก็คันเพลินก็เพลินขบขันก็ขบขันว่างั้นถึงนะเมื่อวานเนี่ยมาเต็มบอกอธิบดีอะไรลืมไปละมาประชุมเข้ามาเนี่ยอันมอเตอร์ไซค์ยังไม่อยากให้เพราะนั้นจึงยังไม่ให
2: ้
1: มันจะพาเหตุผลมันถูกต้องอยู่นะพาได้มอเตอร์ไซค์แล้วใช่แง่เลยก็แฟนเพิ่นนะมันเป็นบางท่านเนี่ยพอขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยปุ๊บมันบิดโอ้โหสวีทสวัสดจะลงเหวลงบ่อไม่สนใจแล้วตามมองดูแต่แฟนข้างหลังนี่ติดพวกบ้าว่าเข้าใจมันถูกไหมที่พูดเนี่ยไม่ถูกยังไงมันถูกมาแล้วนี่ตั้งแต่ยังไม่พูดนู่นบ้า นี่มาพูดเป็นเหมือนกับว่าเป็นเดนแล้วมาพูดเฉยไอ้เรื่องมันเป็นมาแล้วจนเป็นเดนแล้วเราถึงมาพูดเฉยๆแล้วกันเข้าใจดูว่านี่ดูที่จ่ายโม่ยังวานี่เท่านั้นก็ไปแล้วอะไรล้านสองนั่นเห็นไหมงั้นเราจ่ายจ่ายเรื่อยจ่ายเรื่อยเป็นระยะวันละกี่แสนก็แล้วแต่เหตุผลมันควรที่จะจ่ายจะจ่ายคือเราจะทำด้วยเหตุผลทั้งนั้นนะอะไรก็ตามด้วยเหตุผลแม้จะเข้าเงินมาให้มากทำไมจึงเอาให้มากนักนั่นเพราะเราไม่ได้รับด้วยความอยากได้นี่นะเรารับด้วยเหตุด้วยผลนี่ทำไมปกติเคยให้อย่างนั้นทำไมคราวนี้จะมาให้อย่างนี้ล่ะเมื่อเขาให้อ้างเหตุผลพอแล้วเราก็รับไม่อ้างเหตุผลพอไม่เอานั่นดังนั้นเพราะเราไม่รับด้วยความอยากได้นะที่เวลาจ่ายเหมือนกันจ่ายคนจะจ่ายอะไรมากน้อยเอามากก็มากเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วตูมเลยถ้าเหตุผลไม่พร้อมลงถึงขุดขั้นอยู่ท่าว่าจ้างก็มาให้ก็มีเข้าใจไหมเหตุผลยังไม่พร้อมเขายังขอดันเขามาขออีกเลยอยู่ไม่ให้เลยนั่งดันก็มาอีกจ้างก็ไม่ให้ใส่ลุงอย่างนั้นมันหลายขั้นหลายตอนการพูดการเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็หลวงตาก็พยายามช่วยโรงพยาบาลเราก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่45โรงแล้วนะ
2: 45
1: โรงแล้วกระสุนก็ฮะ
2: จ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดอีก
1: โอ้ยหลายจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นแล้วทางนี้มหาสารคามกาฬสินธุ์ พระแล้วยังแต่พระแล้วอยู่สกลนครนครพนมหนองคายอุดรจังหวัดเลยไปหมดไปแต่ละแห่งละแห่งไปแล้วจังหวัดนี่มันหลายแห่งหลายเรื่องกาฬสินธุ์มันเพิ่งเริ่มเข้ากาฬสินธุ์เริ่มเข้าต่อไปก็จะไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการจ่ายมันจึงจ่ายมากในวันหรือเดือนหนึ่งนี่โถเป็นล้านในความจำเป็นนั่นแหละทั้งที่เราไม่มีโครงการอะไรเลยเขาปุ๊บปั๊บประมาณมีความจำเป็นมากน้อยฟังด้วยเหตุด้วยผลให้ชัดเจนแล้วสมควรที่จะช่วยขนาดไหนก็ท่านเอาช่วยสมควรที่จะทุ่มเลยอย่างนั้นแหละต่อไปนี้ก็เมื่อเช้านี่ก็ได้พูดกับพระแล้วว่าที่นั่นได้ส่งเงินไปให้เขาเมื่อไหร่เดือนไหนนี่จะส่งตามอีกนั่นคือคนทุกข์คนจนที่ออกทางที่พิมพ์ของดีมาแล้วเราก็ช่วยไปคราวนั้นเท่านั้นช่วยไปคราวนั้นเท่านั้นรายนั้นเท่านั้นรายนั้นเท่านั้นตั้งแต่วันที่เท่านั้นเดือนนั้นพิพาให้พระจดจดไว้ทีนี้ก็มาอ่านไล่เรียงดูภายสมควรที่จะต้องจ่ายตามไปอีกกลัวจะหมดซะก่อนแล้วก็จัดตรงนี้ก็จ่ายแล้วจ่ายที่ใดไม่ได้น้อยนะเป็นหลายๆหมื่นหลายๆหมื่นแต่ละรายหลายๆเรื่อยๆนี่นะช่วยมันไม่ได้ช่วยแต่ส่วนรวมอย่างนี้ส่วนบุคคลก็ช่วยมีกับทางอะไรทางอุทัยธานีก็จะช่วยปลูกบ้านให้คนเป็นคนนั้นธรรมดาคนจนกรอบเขาออกทางที่พิมพ์มาให้ดูอันนี้ก็กำลังให้เขาแปลงมาให้ดูแล้วก็เขาไปเริ่มมีปลูกให้คนทุกคนจนอย่างนั้นแล้วหลายแล้วที่ปลูกบ้านให้เขานะหลายนั้นที่ไปปลูกบ้านให้ส่งเงินให้ก็มีทั้งปลูกบ้านให้ทั้งส่งเงินให้ก็มีให้เป็นลำดับนะเป็นลำดับมาเช่น6เดือนได้ส่งทีนึงหรือบางทีปีนึงถ้าเราส่งไปมากๆหลายหมื่นนี่ก็รายนี้วันหนึ่งจะจ่ายหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วคำนวณแล้วส่งเผื่อไว้อย่างนั้นเป็นประจำอย่างนั้นนะอย่างที่ดูเรื่องเมื่อวานนี่ก็ไปแล้วล้านสองนั่น
2: เมื่อวานนี
1: ้ฮะอย่างนั้นนะแดงทางนู้นทางนี้ก็ไปบวกกันแล้วพอดีล้านสองวันทีไรแห่งไม่ใช่แห่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นทางกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่นะลูกหลานทางโรงพยาบาลเวลานี้ก็ไม่ได้ขาดอะไรมีแต่มอเตอร์ไซค์บ้างเดียวไม่ใช่หรือสิ่งที่ดีไม่ขาดเลยขาดแต่สิ่งที่คนให้คนเป็นบ้าเนี่ยคนมันจะเป็นบ้าเหลือเกินนะถึงไปขาดแต่จุดนั่นแหละจุดจะเป็นบ้าง่าย
2: เดี๋ยวคิดว่าวันนี้พอดีเมื่อวันต่อผมมาก่อนแล้วได้ขอหลวงตาแล้วไม่ได้
1: หลวงตาปราบบ้าแล้ววันนั้นเถอะหลวงตาปราบบ้าแล้ววันนี้เลยไม่กล้าขอเอาละนี่กับการกลับแล้วนะมีก็ได้แหละแต่ไม่มีอะไรจำเป็นก่อนแล้วเราโรงพยาบาลเวลานี้ก็พอเป็นพอไปเงี้ยหรือเรื่องอะไรจำเป็นอยู่
2: ซ่อมเครื่องเสร็จก็โกงเงินซ่อมเครื่องเสร็จนั้นเพิ่งซ่อมเสร็จครับที่เคยมีเรื่องมาเรียนตามไว้เรื่องของเครื่องตอนนี้ก็จัดการซ่อมใช้ได้แล้วครับก็ต้องหาเงินโรงพยาบาลเจียบครับ
1: พูดถึงเรื่องเอ็กซ์เรย์มาเรื่องถึงโคมไฟไม่ทราบให้โรงพยาบาลไหนนะนี่ตัวจะตกมาถึงแล้วโคมไฟนะโรงพยาบาลไหนนะผมไปมันไม่ดีไฟผ่าตัดแล้วยังมีน้ำซ้ำก็ปวดให้ดูแล้วยังไม่ชัดถึงต้องฉายไฟอีกทีนึงมันถึงเห็นชัดตกลงก็ให้เลยนะดังนั้นเราทำเหตุผลพร้อมแล้วให้เลยถ้าเราได้ไปดูเรื่องการเนื้อของเราแล้วชัดเจนและตัดสินใจได้ทันทีเพียงแต่ฟังเฉยๆเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเองอันไหนที่สำคัญนี่เราไปเองเท่านั้นไปดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเสร็จแล้วแล้วควรจะช่วยขนาดไหนก็ดูแล้วนี่ปั๊บทันทีเลยอย่างโคมไฟนี่เหมือนกันโคมไฟนี่ก็ให้แล้วแต่ไม่ทราบโรงพยาบาลไหนนะอย่างนั้นเนี่ย ทั้งจำไม่ได้ความจำไม่ดีด้วยถ้ามันหลายแห่งต่อหลายแห่งด้วยอันนั้นขาดนั้นอันนี้ขาดนี้อันนั้นโรงนั้นสั่งนั้นโรงนี้สั่งนี้เรื่อยจนกระทั่งรายการเขาตกมาเราที่ไหนนี่ผมดูอ๋อใช่แล้วใช่แล้วมองเห็นรายการใช่แล้วโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นสั่งนั้นสั่งนั้นอะไรอะไรฟังกลับจ้ะทำเอาจะเข้มๆ 3 โมงขึ้นพอดีนะพี่ดีเข้มก็ได้พี่ชายเข้มก็ได้มีคนมาบ้างรับไปยกมองเห็นนมนี่ก็อะไรได้ช่วยอะไรโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลนาดูนนมรู้มัน3เดือนต่อครั้งให้ดึง3เดือนต่อครั้งหนึ่งจ่าย3เดือนจ่ายครั้งหนึ่งคุ้มครั้งหนึ่ง 9,000 แต่แล้วจ่ายนาดูนเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะมันน่าจะเป็นประจำแหละเขาก็ขอแบบเขาจนๆนะถ้าเขาขอว่าตอนนั้นจะมีตอนนี้จะมีเราก็จะให้ตอนไม่มีเท่านั้นทีนี้ลักษณะมันขอแบบลาบไปเลยแบบไม่ยกคอเราก็ตกลงให้แบบนั้นเลยหนึ่งให้ไปหลายเดือนแล้วนะไปนาดูนนาดูนนี่ก็ได้ตึกอะไรต่อตึกคลอดให้ต่อตึกคลอดแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจ่ายเงินเสร็จแล้วเราไปดูมันเปิดโล่งเห็นเก้าอี้ทิ้งอยู่นั้น 2-3 ตัวแล้วเก้าอี้นี่ไม่ใช่เก้าอี้ทำงานในห้องนี่เก้าอี้มานั่งเอกเทศถือมือแล้วทำไมห้องนี้ถึงปล่อยให้โล่งเข้าไปไม่มีเครื่องตกลงแล้วตกลงไม่ทราบว่ากี่รายการทุก20รายการยังไงเราให้หมดเลยเดี๋ยวนี้คงทำงานแล้วแต่ยังงั้นแล้วให้หมดเลยมันตกเบ็ดเอาไว้พอเราเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๊บตรงนี้เลยโธ่เราไม่รู้ว่าพอมีอุบายเก่งไว้ว่าไป
3: พ่อ
1: ค่ะอะไร
3: ค
1: ุ
3: ณประ พ
1: ั
3: ฒน์มากราบค
1: ่
3: ะ
1: เออดีการจะภาวนา
2: จะมาเปิดทาง
1: เออปฏิบัติจริงนะทำ

0: นะ
1: ไปวันนี้เหรออ๋อเ
2: ออ
1: ไปยานี่หมอให้ฉันหมดเหรอที่เชื่อมาเนี่ยถ้าฉันหมดแล้วก็คงจะหายหวันนะเราก็จะพยายามฉันให้หมด
2: ยาแก้อักเสบของตา
1: เอออักเสบนั่นไม่ขอฉันนะก็มันไม่อักเสบก็เลยไม่ฉันหรือว่ายาแก้อักเสบไปแล้วก็จะฉันด่า
2: ไ
1: ป
2: ฆ่าเชื้อโรคนะอันนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะทุก
3: คนมันจะทำให้ที่ยาหลัง
1: ฉันยาที่เราไม่ฉันเราฉันวันเดียวนั่นเขาฉันนั่นก็ฉันให้หมดเลยน่ะ
2: สีแดงแดง
1: นั่นแล้ว
2: ยาหลงตาเพราะนั้นเชื้อมันถ้ายังมีอยู่มันก็เป็น
1: เฮ้ยขานั่นขานี่เนาะมันอย่าฟังอ่ะเราไม่บวชมาไม่ได้ฆ่าอะไรนี
2: ่
1: เรารักษาโรคธรรมดาถ้าว่าฆ่านะครับนี่เราสรุปทันทีแล้วเราหยุดทันทีเลย
2: ไม่เจอฆ่าหรอกตาเดี๋ยวต้องตามที่เขาเป็นยาปฏิชีวนะหรอกตา
1: เนี่ยสมมติว่าฉันตามหลังกันไปได้ไหม
2: ได้
1: นะแต่คนเราไปด้วยกันนี่ไปคว้ากันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยังคว้าได้อันนี้มันคว้ากันไม่ได้หรือยาน่ะขันตามหลังกันไปแล้ว
2: หลวงตาก็เริ่มแต่วันนี้นะ
1: หือมันไม่แพ้หรือละยานี่น่ะ
2: ไม
1: ่แพ้หรือเราแพ้ต้องอยู่กันทีใช่ไหมล่ะเนี่ย
2: ถ้าแพ้ส่วนใหญ่
1: เพราะเรา
2: จะมีผื่น
1: คือถ้าแพ้เราส่วนมากเราแพ้ต้องคันนะ
2: ก็ฉันก่อนอาหาร
1: ฉันก่อนอาหารมันบ่ายมันสามครั้งใช่ไหมวันหนึ่ง
2: สี่ครั้ง
1: แล้วเราดูอยู่นั่นสามหรือสี่
2: สามหรือสี่คร
1: ั้
2: ง
1: มัน
2: จะสี่ครั้ง
1: มันใช่เล่นเป็นกังวลเอาเหลือเกินอ๋อไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยว่าอะไรก็ว่าเหมือนควายตัวนึงแหละเอ้าให้แล้วมันเอ้าหมูเอ้ามีเรื่องนี้แล้วแหละมีสามแล้วหมูนั่นไปลุกขึ้นอะไร
2: กุ้งใจเนี่ยกุ้งใจ
1: กูอะไร
2: หัวใจมีสองดวง
1: โอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละบักสันผ้ามันผัวเจ้านั่นเอามากคอยดิทาเห็นคนโม่
2: คิดเรื่องดีมันจะต้องมี
1: แ
2: ค่ม
1: ี
2: เร
1: ื่อง
2: ไม่ด
1: ี
2: ผ
1: ุ
2: ดข
1: ึ้
2: นมาอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ยเหม
1: ือ
2: นก
1: ันก็จะคิดมันแค่อยู่เฉยๆก็อยู่สบายมาคิดไหมอ
2: ยากจะมาทำบ
1: ุ
2: ญเน
1: ี่
2: ยม
1: ัน
2: จะต้องอะไรม
1: ี
2: เร
1: ื่
2: องไม่ด
1: ี
2: ผุดข
1: ึ้
2: นมา
1: ใน
2: ใจ
1: มัน
2: ร
1: ำ
2: คาญ
1: เอาละพอเฮ้ยเอามาข้ายำกินเลี้ยงพระอร่อยพระในวันยังไงนะวะคนเลี้ยงพระอร่อย
2: ตาไม่ทำมาก
1: นะเราดีเราดีตลอด
2: ไม่ดีเมื่อก่อนไม่เป็นนะคะบางทีก็ยังว่าแค่บ้าบางทียังว่าตัวเองบ้าป่า
1: เราคิดมากมันก็บ้าจริงๆเนี่ยระวังนะอย่าคิดมากอะไรนะเสียหนึ่งแล้วไปเสียหนึ่งเขาอีกเสียเรายิ่งเสียมากนะอะไรๆต้องรักษาตัวของเราให้ดีถึงวันนี้โลกมันมีแปรมีควรอยู่เป็นธรรมดาของมันต้นใหญ่มันยังอยู่กับเรามีการสาขามันจะละนู่นละนี่บ้างก่อนมันละบ้างเข้าใจไหมล่ะปล่อยมันตามเรื่องมันบ้างลมมามันจะพัดเขียวนู่นเขียวนี่บ้างแต่ต้นลำมันดีต้นลำเป็นของเราอยู่เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าล่ะเข้าใจไหมต้นลำเป็นของเราหัวนั่นเป็นของเราอยู่บูชาสี่ห้อยนี่ที่ว่าวางนี่ก็เราเดินเทิดไปนี่เขาไม่ปากเบื่อเขาว่าเขาไม่ตาเขาเบื่อเขาไม่ให้เขาดูว่างนี่ได้เลยเข้าใจว่างว่าจะไปนั่งเฮี้ยมูจ้าอย่างนั้นเราไขว้กว้างเราไขว้กว้างไว้โอ้

0: เข้าใจแล้วล่ะ
1: กาแฟนี่ไม่ห่วงนะคะ
0: แล้วห่วงอะไรห่วงบ้ายังอีก
1: ใจตัวเอง
0: แน่ไม่ห่วงว่าอะไรใจตัวเองอยู่กับตัวเองอีกเลยก็ภาวนาดิไม่ห่วงอะไรอีกห่วงมันเป็นยังไงใจตัวเองหรือใจตัวเองจะไปหาผัวใหม่เหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แน่
1: ทำไมมาคิดเรื่องดีแล้วทำไมมันจะมีอะไรไม่ดีผุด
0: นั่นละเรื่องของกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นเวลาเราคิดเรื่องดีเรื่องของกิเลสมันจะต้องมาต้านมาทานให้รู้ว่านั่นแหละคือข้าศึกกิเลสท่านั้นเป็นข้าศึกของธรรมของใจเปล่าถ้าเราอยู่เฉยแล้วไม่คิดเรื่องความดีกิเลสมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรไม่ตื่นเต้นตกใจนี่พอเราจะทำความดีนี่พอคิดเรื่องความดีมันจะขึ้นทันทีอ่ะรู้ไว้นะมันคู่ต่อสู้กันถ้าเราจะทำความดีมันจะต้องมีอุปสรรคเนี่ยมันมีอะไรมาขัดมาขวางเราให้ล้มไปจนได้เนี่ยไม่มีล้มถ้าเรารู้ว่านี่คือการนี่คือค่าศึกของเรานี่พอเราจะทำความดีมันคิดขึ้นมาในทางไม่ดีขัดเข้ามาใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่านี่คือค่าศึกกูดูหน้ามึงแล้วแหละประมาณนั้นหน้ามึงเหมือนกูแหละก็มันเกิดจากใจเรานี่นะเข้าใจไหมก็มันเกิดจากใจเราจะไปว่าน้ำหน้าหัวใจจะมันไม่หน้าหัวใจเราไปอุ้ยไม่รู้จะนั่งอะไรจะไม่ลุกแน่ลงตาพูดไปเลยทุกเรื่องอย่างยังบอกแล้วอ่ะ

0: ดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์